0: เช่นน้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจากโปรเฟสเซอร์หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วนะคะถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าผู้โชคดีคนแรกจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข14ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
2: แตงโมค่ะ
1: น้องแตงโมนะคะพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
3: Your word is knowledge.
2: K-N-O-R-L-A. D-G-E.
3: Okay, your answer is incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell knowledge is K-N-O-W.L-E-D-G-E.
1: ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะคือหมายเลขไหนผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
4: ชื่อจุนครับ
1: ของจุนอายุเท่าไหร่แล้วคะ
4: 11ครับ
1: 11พร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
3: Your word is mirror.
2: M-I-R-R-O-R.
3: Your answer is... correct! Good job!
1: เดี๋ยวเดี๋ยวลูกมาคุยกันก่อนคำว่า mirror น้องจูนลองแต่งประโยคด้วยคำว่า mirror ได้ไหมคะ
2: I have mirror at my home.
3: That is correct. Good job.
1: เก่งมากถูกต้องค่ะน้องจูนก็เข้ารอบไปเลยนะคะไปรอที่ Bike Stop ได้เลยเก่งมากชื่ออะไรคะ
5: เพียวค่ะ
1: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
5: 9ขวบค่ะ
1: 9ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
3: Your word is speech
5: S P A K E
3: Incorrect I'm so sorry The correct way to spell speech is S P E E C H
1: ชื่ออะไรคะ
6: ชื่อน้องดีไซน์ค่ะ
1: น้องดีไซน์อายุเท่าไหร่แล้ว
6: อายุ10ปีค่ะ
1: Let's play spelling
3: Your word is fingers
6: F I N G E R S
3: Your answer is correct good job
1: ดีใจมากดีใจมากเก่งมากค่ะน้องดีไซน์เชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะใครจะเป็นคนต่อไปพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมายืนตรงนี้ก็คือหมายเลขหมายเลขหมายเลข9ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวน้อย
7: ดาด้าค่ะ
1: น้องดาด้าอายุกี่ขวบแล้วคะ
7: 9ขวบค่ะ
1: 9ขวบ
3: Are you excited
7: Yes.
3: Okay, you only have one word to win.
1: Let's play spelling.
3: Your word is proud.
7: P-R-O-U-D.
3: Your answer is... correct. Good job.
1: Yay! High five. Yay! เก่งมากเลยค่ะน้องดาด้าเชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเหลืออีกแค่2ที่นั่งใครจะเป็นคนต่อไปคะ2ที่นั่งเท่านั้นหมายเลขมาเลยค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข18ค่ะชื่ออะไรคะ
8: น้องปั้นครับ
1: น้องปั้นอายุเท่าไหร่ละคะ
8: 10ครับ
1: 10พร้อมหรือยังคะ
8: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ
8: ครับ
1: Let's play spelling

0: Your word is classmate.
1: C-L-A-S-S-M-A-T-E.
0: Okay, your answer is... correct! Good job!
2: ดูเมื่อกี้ตอนเราตอบมั่นใจมากเลยน้องปันสามารถแต่งประโยคด้วยคำว่า classmate ได้ไหมคะ
3: I have a lot of classmates in my class
0: perfect sentence good job
2: เก่งมากค่ะน้องปันไปรอที่ bike stop ได้เลยค่ะเอาละค่ะเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นที่ bike stop ไหนใครอยากเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายจะไปรอที่ bike stop พร้อมไหมคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
4: มอส
2: น้องมอสอายุเท่าไหร่แล้ว
4: 9ปีค่ะ
2: 9ปีนะคะ Let's play spelling
0: Your word is statue
4: S T T Y O U
0: Incorrect I'm sorry The correct way to spell statue is S T A TUE
2: ชื่ออะไรคะ
5: น้องนนท์ครับ
2: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์กี่ขวบแล้วคะ
5: 9ขวบครับ
2: 9ขวบ Let's play spelling
0: The word is tutor
5: T U E D E R
0: Incorrect I'm sorry The correct way to spell tutor is T U T O R
2: ชื่ออะไรคะ
6: พัทค่ะ
2: น้องพัทค่ะน้องพัทอายุเท่าไหร่แล้วคะ
6: 11ขวบ
2: 11ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: Your word is supermarket
6: S-U-P-E-R-M-A-R-K-E-T
0: Your answer is... Correct! Good job!
2: สุดท้ายเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะมาเลยอยู่ตรงกลางเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกที่จะมอบให้น้องๆทุกๆคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยทั้งหมด20คนคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะได้ชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดไปพบกับเกมต่อไปในช่วง Spelling Charity ค่ะ Let's go to Spelling Charity
7: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูสิครับได้เห็นเด็กไทยสามัคคีแบบนี้น่าชื่นใจจริงๆครับ
2: คาเฟ่ C A F E A F E
7: ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
2: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
8: มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโครการจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: เพราะอะไรคะ
8: ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ค่ะ
2: เราก็เลยจะนำเงินไปมอบให้เขาใช่ไหมคะ
8: ค
2: ่
8: ะ
2: เยี่ยมมากเลยค่ะถามก่อนเลยว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันหรือยังคะ
9: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากผู้ที่เข้ารอบคนแรกก่อนเลยค่ะนั่นก็คือน้องจุนนั่นเองนะคะทุกคนคะประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจุนคนแรกเลยเป็นยังไงตื่นเต้นไหมคะ
10: ตื่นเต้น
2: ตื่นเต้นสะบัดความตื่นเต้นนั้นออกไปเอาละค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีไหมคะ มีหมายเลข1ถึง9ค่ะน้องจุนอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ย
1: 2
2: 2อ๋อมีหลายเลขเลยนะคะเอาล่ะน้องจุนต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกหมายเลขอะไรดีหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2นั้นคือหมวดอะไร Asian countries รู้ไหมคะว่า Asian countries คืออะไร
10: ประเทศที่อยู่ในเอเชียค
2: ่
10: ะ
2: เราพอจะรู้คำศัพท์ประเทศที่อยู่ในเอเชียบ้างไหมคะ
10: พอรู้ครับ
2: ถ้ารู้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now. India.
10: I-N-D-I-A-N.
0: India.
10: I-N-D-I-A.
0: Japan.
10: J-A-P-A-N.
0: China.
10: C-H-I-N-A.
0: Korea.
10: K-O-R-E-A.
0: Laos.
10: L-A-O-S.
0: Nepal.
10: Pass.
0: Brunei.
10: Pass.
0: Singapore.
10: S-I-N-G.A P O R E.
0: Cambodia.
10: C A M B O D I A.
0: Myanmar.
10: M Y A N M A.
0: Myanmar.
10: Pass.
0: Nepal.
10: Pass.
0: Brunei.
10: Pass.
0: Myanmar.
10: M Y A N M A R.
2: ถูกต้องแล้วเวลาก็หมดแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้น้องจุนเริ่มสะกดก่อนที่จะหมดเวลาฉะนั้นคำสุดท้ายเมียนมาก็ถือว่านับไปค่ะเมื่อกี้พลาดไป2คำใช่ไหมคะ
10: ครับ
2: หนึ่งในคำนั้นคือ
10: เนปาล
2: เนปาล
0: The word Nepal is spelled N E P A L
2: ส่วนคำที่2นั้นก็คือ Brunei ค่ะ
0: The correct spelling of Brunei is B R U N E I
2: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องจุนทำไปได้ทั้งหมด8คำเก่งมากๆเลยถือว่าหลายคำเลยนะคะเชิญน้องจุนกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญสาวน้อยคนต่อไปมาเลยน้องดีไซน์รอบนี้รู้สึกมั่นใจไหมคะ
11: มั่นใจค่ะ
2: ถ้ามั่นใจเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไง
11: เอา
2: เลขอะไรดีคะ
11: 9ค่ะ
2: 9ค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเป็นหมวดอะไร Entertainment Entertainment ก็คือความบันเทิงนะคะน้องดีไซน์ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now Music
5: M U S I C
0: Film
5: Pass
0: Dance
5: D-A-N-C-E
0: Band
5: B-A-N-G Pass
0: Movie
5: M-O-V-I-E
0: Concert
5: C-O-N Con S
0: Concert
5: C-O-N Pass
0: Video game
5: V-I-D-E-O G-A-M-E
0: Cartoon Cartoon
5: C-A-R-T-O-O-N
0: Game show
5: G-A-M-E-S-H-O-W
2: หมดเวลาค่ะแต่ว่าถือว่าน้องดีไซน์ทำได้ดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้คำแรกที่เราพลาดไปก็คือคำว่า film ใช่ไหมคะ
5: ใช่ฟิล์มที่เอาไว้ฉายหนังหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความหมายนั้นก็แปลว่าหนังก็ได้ค่ะอย่างเช่นฟิล์มเรื่องนี้จะเข้าไปฉายในโรง
0: The correct way to spell film is F-I-L-M.
5: สั้นนิดเดียวเอง
2: ใช่ค่ะสั้นนิดเดียวเองนะคะส่วนคำต่อไปที่น้องดีไซน์เกือบแล้วนิดเดียวเลยจริงๆคือคำว่า band.
0: The correct way to spell band is B-A-N-D. If it's spelled with a G, that's going to be pronounced bang. B-A-N-G. It sounds like bang. If it's a D, that's band.
2: แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องดีไซน์ทำได้ไปทั้งหมด6คำรวมกับของน้องจุนทั้งหมดเป็น14คำค่ะเชิญไปนั่งได้เลยเก่งมากน้องดาด้าคะมาเลยค่ะตอนนี้เรามีหมายเลขที่เหลือคือ1 3 4 5 6 7และ8ค่ะน้องดาด้าอยากจะเลือกหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลขอะไรดี
5: 1
2: หมายเลข ไปดูกันค่ะว่าหมายเลขหนึ่งคือหมวดอะไร stationary อุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะปกติอยู่โรงเรียนเราก็ต้องใช้เครื่องเขียนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องพอรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนพร้อมแล้ว let's play spelling
0: we will start now pen
10: p e n
0: files
10: pass
0: paper
10: p a p e r
0: glue
10: g l u e
0: eraser
10: e r e a s e r
0: eraser
10: pass
0: pencil
10: p e n c i l
0: stapler
10: pass
0: crayon
10: pass
0: sharpener
10: pass
0: highlighter
10: pass
0: files
10: pass
0: eraser
10: e r a s e r
0: stapler
10: s t p l e r
0: crayon
2: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่น้องดาด้าข้ามไปก็คือคำว่า files
0: the correct way is f i l e s
2: And what is the next word that she misspelled?
0: Crayon.
2: What is the correct way to spell crayon?
0: C-R-A-Y-O-N.
2: เก่งมากเลยนะคะเพราะว่ารอบนี้น้องดาด้าทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น20คำค่ะเก่งมากฉันกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยนะคะน้องปั้นคะมาเลยตื่นเต้นไหม
1: ตื่นเต้นมากคร
2: ับไม่เป็นไรลูกสวยใจเข้าลึกๆสวยใจออกโอเคเรามีหมายเลข3 4 5 6 7และ8เหลือค่ะเพื่อนๆว่ายังไง
12: 6ครับ
2: หมายเลข6นะคะน้องป้าเลือกหมายเลข6เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคือหมวดอะไร Numbers โอ้ยนี่คือดีใจหรือเสียใจคะน้องป้า
1: ดีใจ
2: ดีใจเพราะปกติเราจะใช้เลขอยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's playSpelling.
0: We will start now. First.
10: F-I-R-S-T.
0: Three.
10: T-H-R-E-E.
0: 90.
10: Huh?
0: 90.
10: N-I-N-E-T-Y.
0: 11.
10: E-L-E-V-E-N.
0: 16.
10: S-I-X-T-Y
0: 16
10: S-I-X-T-W-E-N
0: 20
10: T-W-E-N-T-Y
0: 100
10: H-U-N-D-R-E-A-D
0: 100
2: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วเมื่อกี้100คำสุดท้ายเกือบไปแล้วนิดเดียวเอง
0: The correct way to spell 100 is H U N D R E D
2: พลาดไปนิดเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าน้องปั้นทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมทั้งหมดเป็น26คำค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องพัดเข้ามาเลยสาวคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 5 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆคะโอ้มีหลายเสียงเลยนะ
1: 8
2: หมายเลข8นะคะน้องพัดเลือกหมายเลข8เราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร Weather's climate
1: อากาศ
2: อากาศใช่ค่ะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now Windy
4: W-I-N-D-Y
0: Sunny
4: F-U-N-N-Y
0: Humid
4: H-U-M-I-D
0: Summer
4: F-U-M-M-E-R
0: Cloudy
4: C-L-O-U-D-Y
0: Foggy
4: F-O-G-G-Y
0: Tsunami
4: F-U-N-A-M-I
0: Tsunami
4: Pass
0: Tornado
4: T-O-R-N-A-D-O
0: Cyclone
4: Pass
0: Hurricane.
4: H-E-R-R-I-C-A-N-E.
0: Hurricane.
4: Pass.
0: Tsunami.
4: T-U-M-I.
2: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพัทเมื่อกี้คำนี้เลยเป็นคำแรกที่เราติดใช่ไหมคะคือคำว่า tsunami เคยได้ยินไหมคำนี
0: ้ The correct way is T-S-U-N-A-M-I.
2: And what's tricky about this word?
0: The beginning starts with a T, but you can't hear it, so it's silent. Tsunami, but there is the T at the beginning.
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องพัทเพราะว่าถือว่าวันนี้น้องพัททำได้ดีมากค่ะเพราะว่าน้องพัททำถูกทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆนะคะเป็น33คำค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้และขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยนะคะเย้และวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5ก็ได้เล่นเกมสะกดคำเพื่อที่จะสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโพกลางจังหวัดนครราชสีมานะคะรู้ไหมลูกว่าวันนี้ทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
9: 33ค่ะ
2: 33คำถ้าเกิดว่าคำละ500บาททั้งหมดวันนี้เราทำเงินรางวัลได้ไปกี่บาทคะ
9: 16,500บาท
2: เป็นที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านค่ะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับพวกเราที่นี่นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะมาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆ นะคะสิ่งที่เราทำให้ใครอาจเป็นสิ่งเล็กสำหรับเราแต่อาจเป็นทุกสิ่งสำหรับเขาค่ะ
0: Sometimes a small thing you do can mean everything in others' lives
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
9: Because

ราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ากระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: เขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนาม
2: นามารูป
4: เยอะแล้วเจ้านาย
5: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วน
6: มีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ้านายได้มาที่กำแพงเมืองที่เหนือด้วย
7: ข้าก็ได้ยินเสียง

0: ฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วยงานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
1: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
2: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไปทำงานก่อนแล้วไปๆเร็วค่ะ
3: เจ้าค่ะ
2: นักเดินทางทั้ง4คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
4: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
5: ขอบคุณมากนะผลไม้น่ากินจัง
6: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
7: กะลาปะ
8: กะลาปะ
7: ก
8: ิน
7: ปะ
8: กะลาปะ
9: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
10: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
9: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
4: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
6: เฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
9: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
10: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
9: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
4: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
9: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
2: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
9: โอ้โหของข้าหมดเลยเหรอท่านนามารูป
2: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
9: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
2: เข้ามาเอาสิเจ้าปัน
9: งานไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
4: กะลาปะกะลาปะ
9: เอาเอ้ยทำอะไรกันน่ะเจ้ากะลาปะจับข้าทำไมปล่อยข้านะข้าจะกินซะละปะ
10: เจ้าปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
9: ปล่อยข้าปล่อยข
2: ้าใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
5: เอ๋
10: แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
9: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี่ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
10: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
6: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
10: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
4: โอ้โหพลังสามารถทิฐินี่สุดยอดไปเลย
6: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
9: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
2: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
9: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนกลิ่นนี้ หอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้ามโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหาร

0: ากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
1: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
0: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดไปเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
1: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
0: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
1: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
0: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
1: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่
0: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
1: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันแล้วก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
0: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
1: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
2: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
2: From the statistic we know that only about

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: The COVID-19 pandemic crisis has adversely affected our world and all walks of life. The study is possibly the first comprehensive empirical study on the impacts of the COVID-19 pandemics and sustainable development in ASEAN.

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คือเป็นยังไงเหรอครับ
1: หลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเฮ้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: อย่าลงเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดีทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
0: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
6: พระนเรศวร
0: นี่คือชนะสงครามแล้วหรอ

0: จะบ้าเหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะเมย์นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
1: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
0: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
1: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
0: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
2: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด้วย
7: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
8: เล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็ว
7: ไม่เจอกันตั้งนาน
8: พวกเรา
9: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
9: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
9: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหน

0: ากว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
1: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
0: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
2: ใช่ใช
3: ่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
4: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
7: สวัสดีจ้า
8: สวัสดีจ้า
6: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
9: เมค่ะ
10: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
11: สวัสดีครับ
6: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
1: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
11: พายุหมุนเขตร้อน
0: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
11: งวงช้างงวงช้าง
6: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
0: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
11: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
10: ภูเขาไฟระเบิด
11: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
10: หิมะถล่ม
11: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
6: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
11: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
6: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
7: มีค่ะ
6: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
5: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
5: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาพี่เข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
5: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้ พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
6: ค่ะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
6: ค่ะ
3: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
6: เย้

0: ิมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

Wow!

ความซนของเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เป็ดน้อย
2: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว
3: อ

0: Huh?
1: Huh?
0: Huh?

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1ก็คือพระพุทธศาสนาแต่เรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้คือเรื่องของเราจะมาเรียนกันในเรื่องของศาสนาอิสลามนะครับและเรื่องที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติของศาสดาคัมภีร์หลักคำสอนของศาสนาอิสลามนะครับรวมทั้งนะครับเราก็จะได้มีกิจกรรมให้นักเรียนเนี่ยได้วิเคราะห์ถึงความสอดคล้องของหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลามกับศาสนาพุทธนะครับเพราะทำไมครับทุกศาสนามุ่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับอ่ะทีนี้ครับก่อนเรียนนะครับครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับชื่อว่ากิจกรรมอะไรลูก
2: เป
1: ิดแผ่นป้ายถ่ายภาพครูมีภาพมาให้นักเรียน2ภาพนะวันนี้เราจะได้มาเปิดแผ่นป้ายถ่ายภาพกัน2ภาพพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วทำไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางอ้าวกลุ่ม6หมายเลขไหนครับ
3: 2
1: ค่ะอ่ะกลุ่ม4
4: เครื่องหมายฮาลาลค่ะ
1: เครื่องหมายฮาลาลอ่ะถูกไหม
5: ถ
1: ู
5: ก
1: ไหมเรามาตรวจสอบไปด้วยกันถูกไหมลูกปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่ม4รับไป1ดาวทีนี้ใครจะอธิบายให้ครูฟังได้บ้างว่าเครื่องหมายฮารานเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรกลุ่ม2รีบยกมือก่อนเพื่อนเลย
6: เป็นเครื่องหมายของชาวมุสลิมในการอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์ครับ
1: นะครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหม

0: มีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมลูกมีใครจะเสริมอีกไหมครับ
1: ช่วยรับรองสินค้าเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามทำให้ชาวมุสลิมบริโภคได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับก็คือเครื่องหมายนี้นะครับเราจะเจอบ่อยอยู่ในผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารนะครับเพื่อเป็นการรับรองนะครับว่าทำไมครับผลิตภัณฑ์นี้นะครับเป็นไปตามหลักของศาสนาอิสลามนะครับก็คือไม่มีการปนเปื้อนของสิ่งต้องห้ามนะครับในศาสนาอิสลามห้ามไว้ก็คือชาวมุสลิมสามารถบริโภคได้นะครับต่อมากลุ่ม4หมายเลข5
2: มัสยิดค่ะ
0: มัสยิดถูกไหมถูกไหมตรวจคำตอบไปพร้อมกันคำตอบก็คือมัสยิดปรบมือให้เพื่อนหน่อยแล้วมีใครบอกครูได้ไหมว่ามัสยิดเนี่ยคืออะไร
1: เอาไว้ให้ศาสนาอิสลามละหมาดครับ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนนะครับนะครับก็จะเป็นสถานที่สำคัญที่สำหรับชาวมุสลิมไปทำไมลูกไปละหมาดนะครับมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมกลุ่ม2
2: ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามค่ะ
0: ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่ม4ยกมือกลุ่ม4ยกมือ
2: เป็นที่การศึกษาของอิสลามค่ะ
0: เป็นที่ศึกษาของกลุ่มศาสนาอิสลามใช่ไหมครับของผู้นับถือศาสนาอิสลามปรบมือนะครับเนาะก็จะมีการไปเรียนนะครับเรียนเกี่ยวกับศาสนานะครับมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมครับมีไหมเอ่ยตอบได้ลูก
3: เป็นที่นมัสการพระเป็นเจ้าคัมภีร์อัลกุรอานครับ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนก็คือคำตอบที่นักเรียนตอบมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือมัสยิดเนี่ยถือว่าเป็นศาสนสถานของศาสนาอิสลามนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธีกรรมเช่นการละหมาดนะครับหรืออย่างที่เพื่อนตอบว่าเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้นะครับในการเรียนเกี่ยวกับหลักศาสนาของศาสนาอิสลามนะครับแสดงว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอิสลามนี่เราเป็นการทบทวนความรู้ของนักเรียนเนาะนะครับพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วนะครับและเพื่อเป็นการเติมเต็มความรู้ของนักเรียนนะครับครูมีใบความรู้ที่2เรื่องศาสนาอิสลามก่อนนะครับก่อนที่เราจะเล่นเกมเนาะเพราะว่าเกมวันนี้สนุกมากนะครับแต่ให้นักเรียนเนี่ยได้ทำไมครับศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่านักเรียนของครูเนี่ยมีความรู้อยู่แล้วแต่ทีนี้ให้ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อจะได้ทำไมครับเล่นเกมสนุกสนานยิ่งขึ้นนะครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนมีความรู้เต็มเปี่ยมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนพร้อมเล่นเกมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วนะครับเกมที่เราจะเล่นกันในวันนี้คือเกมใช่หรือไม่นะครับจะเป็นถามเกี่ยวกับความรู้นะครับเกี่ยวกับศาสนาอิสลามนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปที่ข้อแรกกันเลยข้อแรกครับศาสนาอิสลามถือกำเนิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียใต้ใช่หรือไม่ถ้าใช่ยกเครื่องหมายถูกถ้าไม่ใช่ยกเครื่องหมายผิดคำตอบคือส่วนใหญ่ตอบอะไรเนี่ย
1: ไม่ใช่
0: แล้วทำไมถึงตอบไม่ใช่ทำไมถึงตอบไม่ใช่ไหนใครอธิบายให้ครูฟังหน่อยทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่ทำไมถึงตอบไม่ใช่
2: เพราะว่าประเทศซาอุดิอาระเบียไม่ได้อยู่ในเอเชียใต้ค่ะ
0: นั่งลงได้ครับเราลองมาเฉลยพร้อมกันนะครับทั้งต้นทางและปลายทางคำตอบนะครับก็คือไม่ใช่นะครับก็คือศาสนาอิสลามถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เหมือนอย่างที่เพื่อนบอกเลยว่าประเทศซาอุดิอาระเบียไม่ได้อยู่ที่ภูมิภาคเอเชียใต้แล้วภูมิภาคเอเชียใต้มีประเทศอะไรบ้างอ่ะประเทศอะไรนะเอเชียใต้เก่งมากอินเดียอินเดียเนปาลนะครับศรีลังกาอยู่ที่เอเชียใต้นะครับต่อมาข้อ2หลักธรรมและหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตใช่หรือไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตไหมทำไมถึงตอบว่าเกี่ยวขอตัวแทนอธิบายหน่อยตอบเกี่ยวทั้งห้องเลยตอบใช่ทั้งห้องเลยอธิบายให้ครูฟังหน่อยทำไมถึงตอบใช่เพราะอะไรนะทำไมนักเรียนถึงคิดว่าใช่ทำไมถึงคิดว่าหลักธรรมและหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตเพราะอะไรตอบเลยครับ
3: เพราะมีหลักธรรมคำสอนตามคัมภีร์ครับ
0: นั่งลงได้ครับเดี๋ยวทีนี้เรามาตรวจสอบคำตอบของเพื่อนกันที่เพื่อนได้ตอบมาคำตอบก็คือใช่หรือไม่
1: ใช
0: ่คำตอบก็คือใช่นะครับก็คือหลักธรรมและหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตนะครับก็จะมีหลักปฏิบัติ5และศรัทธา6ปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับก็คือเพื่อนตอบว่าทำไมครับตามคัมภีร์นะครับคัมภีร์ของศาสนาอิสลามก็คือคัมภีร์อะไร
4: คัมภีร์อัลกุ
0: รอานเก่งมากคัมภีร์อัลกุรอานนะครับนะครับก็จะมีการพูดถึงหลักปฏิบัติ5และศรัทธา6นะครับที่ชาวมุสลิมเนี่ยต้องปฏิบัติตามนะครับนะครับก็คือหลักธรรมที่สำคัญนะครับของศาสนาอิสลามนะครับก็จะมีหลัก ที่เราเรียกว่าหลักศรัทธา6ประการประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับศรัทธาในเอกภาพของพระเจ้านะครับศรัทธาในเทวทูตศรัทธาในคัมภีร์อัลกุรอานศรัทธาในศาสนทูตนะครับศรัทธาในวันพิพากษาโลกนะครับแล้วก็ศรัทธาในกฎกำหนดสภาวะของอัลเลาะห์รวมทั้งหลักปฏิบัติ5ประการนะครับก็จะมีประกอบไปด้วย1ครับหลักปฏิบัติตนของชาวมุสลิมทุกคนที่ต้องศรัทธาเชื่อมั่นเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์นะครับ2การละหมาด3การถือศีลอดนะครับของชาวมุสลิมที่ต้องปฏิบัติทุกปีเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับในเดือนรอมฎอนนะครับแล้วก็4ครับการบริจาคทรัพย์ตามศาสนบัญญัติหรือเรียกว่าซะกาตนะครับรวมทั้งการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับการประกอบพิธีฮัจญ์นี้ไม่ได้บังคับนะครับต้องดูที่ความสะดวกความพร้อมทั้งสุขภาพและทุนทรัพย์นะครับนี่ก็เป็นหลักนะครับศรัทธา6ประการและหลักปฏิบัติ5ประการนั่นเองครับอ่ะข้อที่3การประพฤติตนอยู่ในศีลมีเมตตามีความสุจริตช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากถือว่าเป็นการแสดงความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ใช่หรือไม่ใช่มั้ยถ้าใช่ยกเครื่องหมายถูกไม่ใช่ยกเครื่องหมายผิดคำตอบทำไมถึงตอบว่าใช่ตอบใช่ทั้งห้องอีกแล้วทำไมถึงตอบว่าใช่อ่ะลูกทำไมถึงตอบว่าใช่เพราะอะไรลองอธิบายให้ครูฟังหน่อยสิตัวแทนลูกไม่มีถูกไม่มีผิดนะลูกอธิบายได้เลยทำไมนักเรียนถึงคิดว่าการประพฤติตนอยู่ในศีลมีเมตตานะครับมีความสุจริตช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากถือว่าเป็นการแสดงความศรัทธาต่ออัลเลาะห์อ่ะ
3: เพราะศาสนาอิสลามสอนให้มีศีลธรรมมีความเมตตาครับ
0: นั่งลงได้ครับมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมมีไหมเห็นตอบใช่หลายคนมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมลูกมีไหมมีไหมครับตอบเลยครับ
5: หลักปฏิบัติ5ประการข้อ4นะครับการบริจาคทรัพย์ตามศาสนบัญญัติหรือว่าซะกาตต้องบริจาคเป็นอัตราร้อยละ 2.5 ให้แก่ผู้ขัดสนหรือว่าเด็กกำพร้าครับ
0: นั่งลงได้ครับนะครับเพื่อนกลุ่ม2ตอบถึงเรื่องของการใช่ไหมครับบริจาคทรัพย์นะครับช่วยเหลือผู้ยากไร้ร้อยละ 2.5 นะครับเรามาตรวจสอบคำตอบกันคำตอบก็คือใช่นะครับเพราะการปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมนะครับมีความเมตตามีความสุจริตช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเหมือนที่เพื่อนกลุ่ม2บอกเนาะถือว่าเป็นการแสดงความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซึ่งชาวมุสลิมเนี่ยต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์ผู้เดียวนะครับข้อต่อไปศาสนาอิสลามมีความเชื่อในการเคารพรูปปั้นบูชาต่างๆใช่หรือไม่
6: ไม
0: ่
6: ใช่
0: ทำไมถึงตอบไม่ใช่อธิบายหน่อยอธิบายหน่อยครับ
7: สอนให้ศรัทธาอัลเลาะห์เพียงองค์เดียวค่ะ
0: นั่งลงได้ครับมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหม มีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมครับเพื่อนตอบมามีส่วนถูกนะใครจะขยายความหรือเสริมเพื่อนได้นะครับตอบเลยครับ
6: สอนไม่ให้เคารพบูชารูปปั้นต่างๆครับและให้ทำลายรูปปั้นเหล่านั้นครับ
0: นั่งลงได้ครับเรามาตรวจสอบคำตอบของเพื่อนกันคำตอบก็คือใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่คำตอบคือไม่ใช่นะครับเพราะศาสนาอิสลามไม่ให้เคารพรูปปั้นต่างๆเพราะให้ศรัทธาใน
1: อ
0: ัลลอฮ์เพียงผู้เดียวนะครับเมื่อมีการประกาศศาสนาก็ให้ทำไมครับทำลายรูปปั้นนะครับไม่เคารพรูปปั้นต่างๆและศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวนะครับข้อที่5ครับสอนให้ตำหนิคนที่เห็นแก่ตัวได้ใช่หรือไม่ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่ไหมทำไมถึงตอบว่าใช่ทำไมถึงคิดว่าตอบว่าใช่ใช่ทำไมถึงตอบว่าใช่กลุ่ม5ครับ
8: เพราะศาสนาอิสลามสอนให้ตำหนิคนมั่งมีหรือคนเห็นแก่ตัวครับ
0: สอนให้ตำหนิคนมั่งมีหรือคนเห็นแก่ตัวได้ใช่ไหมมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมเพราะอะไรล่ะนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรลูกเพราะอะไรครับตอบได้เลยนะ
9: เพื่อไม่ให้คนเห็นแก่ตัวทำติดเป็นนิสัยครับ
0: เพื่อไม่ให้คนเห็นแก่ตัวทำติดเป็นนิสัยมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมเมื่อไม่เห็นแก่ตัวเราต้องทำไมล่ะเราต้องรู้จักทำไมเรามั่งมีเราไม่เห็นแก่ตัวเราต้องรู้จักทำไมล่ะลูกตอบเลยครับ
2: ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากค่ะ
0: ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากนี่เป็นคำตอบของนักเรียนเรามาตรวจสอบคำตอบคำตอบคือใช่นะครับก็เหมือนที่นักเรียนตอบมานั่นแหละครับว่าสอนให้ตำหนิคนที่เห็นแก่ตัวได้นะครับก็คือคนเห็นแก่ตัวหรือคนมั่งมีอย่างที่เพื่อนกลุ่ม5ตอบมาเนี่ยเมื่อมั่งมีแล้วต้องรู้จักการช่วยเหลือการแบ่งปันนะครับถ้านักเรียนจำได้นะครับเพื่อนกลุ่ม2เคยตอบว่าต้องบริจาคร้อยละเท่าไหร
1: ่ร้อยละ
0: 2.5 ในการทำสกาดนะครับเป็นการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนะครับต่อมา6ครับคัมภีร์อัลกุรอานเป็นสิ่งที่ชี้ทางแก่มนุษย์ใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่คำตอบคือใช่ไหม
1: ใช
0: ่ถ้าไม่ถึงตอบว่าใช่ถามอีกละอธิบายให้ครูฟังหน่อยทำไมถึงคิดว่าใช
8: ่เป็นคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ประทานให้เป็นสิ่งที่ชี้ทางแก่มนุษยชาติครับ
0: นะครับนั่งลงได้มีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหม
10: คัมภีร์อังกุรอานเป็นคัมภีร์ที่มีคำสอนมากมายและให้ชาวมุสลิมทำตามครับ
0: นะครับนั่งลงได้เรามาตรวจสอบคำตอบก็คือใช่หรือไม
1: ่
0: ใช่หรือไม
1: ่ใช่
0: ใช่นะครับอย่างที่เพื่อน2คนตอบมาเลยครับก็คือเ ป็นสิ่งที่พระอัลเลาะห์ก็คือพระเจ้านะครับประทานผ่านใครครับผ่านท่านมูฮัมหมัดซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาอิสลามเพื่อเป็นเครื่องชี้ทางแก่มนุษย์และเพื่อนก็ได้บอกว่าทำไมครับเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเป็นอะไรลูกเพื่อนบอกว่าเป็นอะไรครับเป็นหลักคำสอนหลักปฏิบัติของชาวมุสลิมนะครับอ่ะต่อมาข้อ7ศาสนาอิสลามมีความสัมพันธ์กับศาสนายิวและศาสนาคริสต์ใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่หรือไม่ทำไมถึงคิดว่าไม่ทำไมถึงคิดว่าไม่ชูป้ายชูป้ายมีสองเสียงมีสองเสียงคนตอบว่าไม่บอกครูก่อนทำไมถึงคิดว่าไม่ตอบได้เลยลูกทำไมถึงคิดว่าไม่ตอบเลยทำไมนักเรียนถึงคิดว่าไม่ใช่หรือนักเรียนที่ตอบว่าใช่ทำไมถึงคิดว่าใช่ตอบได้เลยครับไม่มีถูกไม่มีผิด
8: เพราะศาสนาอิสลามสอนให้ศรัทธาในอัลลอฮ์เพียงคนเดียวครับ
0: อ๋อก็เลยคิดว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน
8: ใช่ครับ
0: อ่ะนั่งลงได้ครับอ่ะแล้วคนที่ตอบว่าใช่ล่ะคนที่ตอบว่าใช่ล่ะตอบเลยครับ
11: เป็นคนดีและมีเมตตาค่ะ
0: สอนให้เป็นคนดีเหมือนกันเลยคิดว่าใช่นั่งลงได้ครับเรามาตรวจสอบคำตอบกันคำตอบก็คือ
12: ใช
0: ่หรือไม่ใช่ ใช่นะครับเพราะอะไรครับเพราะมีพื้นฐานความเชื่อที่มาจากศาสนายิวหรือยูดายเหมือนกันและเกิดในภูมิภาคเดียวกันก็คือศาสนาคริสต์นะครับก็เชื่อเรื่องพระเจ้านะครับก็คือพระยะโฮวานะครับพระเจ้าของศาสนาคริสต์เนี่ยคือพระยะโฮวาโดยมีศาสดาก็คือพระเยซูนะครับส่วนศาสนาอิสลามมีพระเจ้าก็คืออัลเลาะห์ส่วนศาสดาก็คือท่านมูฮัมหมัดนะครับซึ่งทั้งสองศาสนาเนี่ยมีพื้นฐานความเชื่อมาจากศาสนายิวหรือศาสนายูดายนะครับอ่ะต่อมาข้อ8การละหมาดสามารถทำได้ตลอดเวลาตามความสะดวกใช่หรือไม่ ใช่ไหมทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่อ่ะตอบเลยครับ
11: เพราะว่าต้องทำการละหมาดวันละ5เวลาค่ะ
0: มีเวลาไหนบ้าง5เวลา
11: เวลารุ่งอรุณเวลาบ่ายเวลาเย็นและเวลาพบค่ำและเวลากลางคืนค่ะ
0: ที่เพื่อนตอบมาถูกไหมถูกคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับเพราะการละหมาดต้องละหมาดวันละ5เวลาเหมือนที่เพื่อนตอบมาเลยนะครับต่อไปข้อที่9ครับการถือศีลอดเป็นการสอนให้มนุษย์รู้จักประหยัดใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่ใ
11: ช่เพราะว่าการถือศีลอดคือการงดเว้นหรือการบริโภคอื่นๆค่ะ
0: การงดเว้นการบริโภคอื่นๆอ่ะนั่งลงครับมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมอ่ะตอบได้เลยครับ
5: โดยจุดหมายของการถือศีลอดนะครับเพื่อฝึกอบรมจิตใจและตัดกิเลสและตัด และตัณหาต่างๆครับเพื่อทำให้จิตใจบริสุทธิ์ครับ
0: นั่งลงเรามาตรวจสอบคำตอบมีคนจะตอบอีกตอบได้ตอบได้เกือบเฉลยแล้ว
10: การถือศีลอดเป็นการบวชของศาสนาอิสลามครับ
0: เป็นการบวชของศาสนาอิสลามนั่งลงได้คำตอบก็คือถูกต้องนะครับไม่ใช่เหมือนที่เพื่อนตอบมานั่นแหละก็คือการถือศีลอดเนี่ยไม่ได้เป็นการสอนให้รู้จักประหยัดแต่เป็นการสอนให้รู้จักตัดกิเลสตัณหารู้จักอดทนอดกั้นและรับรู้ถึงความหิวโหยความยากลำบากพอรับรู้ปุ๊บก็จะนึกถึงคนที่ทำไมครับนึกถึงคนที่อดอยากก็จะมีการช่วยเหลือแบ่งปันกันนะครับแล้วก็อย่างที่เพื่อนตอบมานะครับว่าอาจจะเคยได้ยินมาว่าการถือศีลอดเขาจะเรียกว่าช่วงบวชใช่ไหมครับต่อมาครับข้อ10ครับชาวมุสลิมทุกคนต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ใช่หรือไม่ทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่เพราะอะไรอธิบายให้ฟังหน่อยทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่ตอบไม่ใช่กันทั้งห้องเลย
6: เพราะถ้าเราจะไปประกอบพิธีฮัจญ์ต้องมีสุขภาพแข็งแรงและมีทุนทรัพย์พอสมควรครับ
0: ถูกไหมที่เพื่อนตอบมาถูกคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับอย่างที่เพื่อนตอบเลยเพราะการจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ขึ้นอยู่กับความสะดวกทั้งการเงินและสุขภาพปรบมือให้ตัวเองหน่อยทุกคนเก่งมากนะครับทีนี้เราเล่นเกมไปแล้วครูมีคำถามมาถามนักเรียนคำถามนี้ครูจะให้ช่วยกันคิดสักครู่หนึ่งและแต่ละกลุ่มตอบคำถามครูมาว่านักเรียนคิดว่าหลักธรรมของศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธเหมือนกันอย่างไรให้เวลานักเรียนคิดสักครู่หนึ่ง

0: าล่ะครับตอนนี้นะครับเรามาฟังคำตอบของเพื่อนแต่ละกลุ่มกันเลย
1: ทั้งสองศาสนาสอนให้มนุษย์เป็นคนดีมีศีลธรรมทำความดีละเว้นความชั่วและมีความเมตตาต่อผู้อื่นค่ะ
0: นะครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่มหนึ่งหน่อยมีใครจะเสริมเพื่อนกลุ่มต่อไปกลุ่มที่สองตอบเลยครับ
2: มีหลักธรรมคำสอนคล้ายๆกันและวิถีชีวิตคล้ายๆกันค่ะ
0: นั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปครับกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามได้คำตอบว่าอย่างไร
3: สอนให้คนเป็นคนดีเหมือนกันค่ะและมีศีลธรรมเหมือนกันค่ะ
0: นั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อมาครับกลุ่ม4
4: สอนให้เป็นคนดีและมีเมตตาค่ะ
0: นะครับนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปกลุ่ม5
5: มีศีลธรรมและมีเมตตาครับ
0: มีศีลธรรมและมีเมตตาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดท้ายกลุ่ม6
6: สอนให้เป็นคนดีเหมือนกันครับ
0: สอนให้เป็นคนดีเหมือนกันปรบมือให้เพื่อนหน่อยคำตอบโดยรวมก็คือสอนทำไมครับ
7: สอนให
0: ้เป็นคนดีนะครับทีนี้เรามาเติมเต็มคำตอบของนักเรียนกันนะครับนอกจากจะสอนให้เป็นคนดีสอนให้มีเมตตามีศีลธรรมแล้วหลักธรรมของศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธเหมือนกันอย่างไรก็คือ1ครับอย่างที่นักเรียนบอกสอนให้ทำความดีและความบริสุทธิ์ในใจนะครับเช่นศาสนาอิสลามมีคำสอนให้ผู้ศรัทธาทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับศาสนาพุทธสอนให้ทำความดีสะสมบุญและควบคุมจิตใจให้อยู่ในสภาพที่สงบและบริสุทธิ์เพื่อละทุกข์ 2. การช่วยเหลือผู้อื่นและแสดงความเมตตาอย่างที่เราตอบมานะครับศาสนาอิสลามเนี่ยก็สอนให้ผู้ช่วยเหลือคนยากจนนะครับผ่านการให้ทานเรียกว่าซะกาตนะครับและการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนศาสนาพุทธก็สอนให้มีเมตตาต่อผู้อื่นและช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหมดให้พ้นจากทุกข์นะครับข้อ3สอนเรื่องการสำรวมและความยับยั้งชั่งใจศาสนาอิสลามสอนเรื่องการละเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีเช่นการกินอาหารที่ไม่ถูกต้องการหลีกเลี่ยงการกระทำผิดและการควบคุมตนเองศาสนาพุทธเองนะครับก็สอนให้ฝึกฝนจิตใจให้พ้นจากกิเลสและการกระทำที่เป็นโทษฝึกสมาธิเพื่อให้ใจสงบและอยู่ในสภาพที่ไม่ถูกกระทบจากอารมณ์ต่างๆข้อ4ครับการมีชีวิตที่เรียบง่ายและไม่ยึดติดวัตถุศาสนาอิสลามก็สอนให้ไม่ยึดติดกับวัตถุและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโดยไม่ให้ความสำคัญกับทรัพย์สินมากเกินไปศาสนาพุทธก็สอนให้ไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้โดยเฉพาะกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพราะมันเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวและไม่ยั่งยืนนะครับข้อ5นะครับสุดท้ายการแสวงหาความสงบภายในและความหลุดพ้นจากความทุกข์นะครับก็คือศาสนาอิสลามผู้ศรัทธาต้องแสวงหาความสงบภายในจิตใจผ่านการยอมรับและการเคารพพระเจ้าศาสนาพุทธสอนให้แสวงหาความหลุดพ้นจากความทุกข์โดยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและการดับกิเลสนะครับนี่ก็คือทำไมครับความเหมือนกันของหลักธรรมของศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธต่อมาครับข้อที่2นักเรียนคิดว่าการปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาจะเป็นอย่างไรคิดว่าจะเป็นยังไงครับเก่งมากนะครับก็คือเป็นคนดีมีเมตตาสังคมเกิดความสงบสุขนะครับเอาละครับครูให้นักเรียนได้ เติมเต็มความรู้ในวันนี้ลงในใบงานที่24เรื่องศาสนาอิสลามทั้งเติมเต็มความรู้และทบทวนการทำกิจกรรมของเราอ่ะทำเลยครับ

0: เอาล่ะครับตอนนี้นักเรียนก็ทำใบงานเรียบร้อยหรือยังครับเรียบร้อยแล้วเรามาตอบคำถามนะครับก่อนที่จะจบบทเรียนกันเลยนะครับข้อแรกนะครับศาสดาของศาสนาอิสลามมีพระนามว่าตอบพร้อมกันเลยครับมูฮัมหมัดหรืออัลเลาะห์มูฮัมหมัดหรืออัลเลาะห์คำตอบก็คือท่านนบีมูฮัมหมัดเก่งมากส่วนอัลเลาะห์คือพระเจ้านะครับที่ชาวมุสลิมต้องเคารพเพียงผู้เดียวนะครับเคารพและศรัทธาเพียงผู้เดียวต่อมาข้อที่2ครับคัมภีร์ของศาสนาอิสลามชื่อว่า
1: คัมภีร์อัลกุรอาน
0: เก่งมากนะครับคัมภีร์อัลกุรอานมีความสำคัญอย่างไร
2: เป็นสิ่งชี้ทางแก่มนุษย
0: ์นะครับเป็นสิ่งชี้ทางแก่มนุษย์บอกหลักปฏิบัตินะครับของชาวมุสลิมเช่นหลักปฏิบัติ5ศรัทธา6นะครับต่อมาครับข้อที่3หลักคำสอนสำคัญของศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธมีเป้าหมายที่เหมือนกันคือ
1: สอนให
0: ้
1: ใครเป็นคนด
0: ีสอนให้เป็นคนดีมีเมตตานะครับแล้วถ้าเป็นคนดีสังคมก็จะเป็นไงครับ
1: สงบส
0: ุขนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของศาสนาอิสลามที่เราได้เรียนไปนะครับแล้วได้เรียนอะไรไปเกี่ยวกับศาสนาอิสลามบ้างวันนี้
3: เรียนหลัก
0: ศาสนาประวัติของท่านนบีมูฮัมหมัดนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติ5หลักศรัทธา6ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของชาวมุสลิมนะครับชาวมุสลิมเนี่ยเราจะใช้เรียกคนที่นับถือศาสนาอิสลามเราจะเรียกว่าชาวมุสลิมนะครับนะครับนี่ก็เป็นการเรียนรู้เรื่องราวนะครับของศาสนาอิสลามนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยที่เราเรียนไปไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามก็จะสอดคล้องกับบทเรียนครั้งต่อไปก็คือการอยู่ร่วมกันกับศาสนาอื่นนะก็คือที่เราเรียนมาทั้งศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามมีเป้าหมายเหมือนศาสนาพุทธเหมือนกันคือทำไมครับ
1: สอนให้คน
0: เป็นคนดีนะครับแต่ทีนี้นะครับอาจจะมีข้อปฏิบัติหรือมีแนวทางที่ทำไมครับแตกต่างกันไปบ้างดังนั้นครั้งต่อไปเราจะมาเรียนการอยู่ร่วมกันกับศาสนาอื่นนะครับเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรและนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่25เรื่องไม่ดีอย่าทำแค่ชื่อใบงานก็เป็นไงครับน่าเรียนแล้วน่าเรียนแล้วเอาล่ะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ครับผมเหนื่อยจังเลยครับพี่แว่นถ้าเรามีจักรยานให้ขี่ก็คงดีนะครับ
1: ในยุคดึกดำบรรพ์แบบนี้ไม่มียานพาหนะให้ขี่หรอกนะวิตตี้เพราะงั้นหากอยากไปไหนก็มีแต่สองเท้าเท่านั้นที่จะพาวิตตี้ไปได
2: ้แต่วิตตี้เดินไม่ไหวแล้วนะครับพี่แว่นขาผมก้าวไม่ออกแล้ว
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวนะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีที่พักนะถ้าเรานอนกลางป่าจะไม่ปลอดภัย
3: นั่นเสียงอะไรนะครับพี่แว่น
1: โอ
3: ้นั่นไดโนเสาร์นี่ครับพี่แว่นรีบตามไปเร็ว
1: อ้าวนายวิตตี้บอกว่าเหนื่อยไง
3: หยุดหยุดก่อนครับเจ้าไดโนเสาร์รอวิตตี้ก่อนนั่นคือตัวอะไรหรอครับพี่แว่นทำไมถึงได้วิ่งเร็วแบบนี้ล่ะครับ
1: ไม่แปลกหรอกที่วิตตี้วิ่งตามไม่ทันเพราะมันคือเวโลซิแรปเตอร์หรือเรียกกันคุ้นปากว่าแรปเตอร์มันเป็นไดโนเสาร์เจ้าแห่งความเร็วเลยนะ

วิดดี้จะต้องทำอย่างไรครับเจ้าเห็นขาข้าไหมกล้ามเนื้อนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะโหวิดดี้อยากมีขาแข็งแรงบ้างจะได้วิ่งเร็วเวโรซีแรปเตอร์สอนวิดดี้หน่อยนะครับได้ข้าจะสอนเจ้าเองเจ้าลองทำตามข้าดูนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับพี่แว่นจะถามว่าถ้าเราอยากวิ่งเร็วแบบเวโรซีแรปเตอร์น้องๆต้องทำอย่างไร
1: ถ้าเป็นพี่วิดดี้จะขยันฝึกซ้อมวิ่งและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่านอกจากการฝึกซ้อมเป็นประจำการกินอาหารให้ครบ5หมู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับร่างกายแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้วิ่งเร็วบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีการทำให้วิ่งเร็วที่ใจมากๆพี่แว่นกับพี่วิดดี้จะลองเอาไปทำตามนะครับ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: เก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับคุณครูก็ได้มีการสอนในเรื่องของงานเขียนสร้างความสุขซึ่งในวันนี้จะเป็นครั้งที่2นะครับซึ่งคุณครูได้มีการมอบหมายให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ร่วมกันระดมความคิดใช่ไหมครับว่าเรานั้นมีงานเขียนที่เป็นงานเขียนที่เราชื่นชอบจากความทรงจำอะเรื่องอะไรบ้างถูกต้องไหมลูกนะซึ่งนักเรียนต้นทางก็ได้ตอบมาแล้วก็ปลายทางก็น่าจะได้มีการตอบกับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาถึงในครั้งที่2ของเรื่องงานเขียนสร้างความสุขในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรครับงานเขียนสร้างความสุขครั้งที่2นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าจุดประสงค์ที่จะเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวนักเรียนต้นทางกับปลายทางช่วยคุณครูตอบหน่อยนะครับอ่ะจุดประสงค์มีอะไรบ้างครับข้อ1ครับ
1: รู้ตัวอย่างงานเขียนในความทรงจำแล้วเขียนร่างผลงานได
0: ้ข้อ2ครับ
1: นำมาเกิดผลงานจากการร่างผลงาน
0: และข้อ3ครับ
1: สะท้อนประโยชน์การเขียนร่างผลงานและนำเสนอได
0: ้แสดงว่าจุดประสงค์ที่จะเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการระบุตัวอย่างงานจากความทรงจำและสิ่งสำคัญคือการเขียนร่างผลงานทำไมเราจึงต้องเขียนร่างผลงานเพราะว่าเราจะได้เห็นความคืบหน้าใช่ไหมครับว่าเรานั้นมีความถนัดหรือว่าอยากที่จะทำกิจกรรมใดๆบ้างวันนี้คุณครูเจมมีกิจกรรมที่จะชวนนักเรียนต้นทางปลายทางคิดครับจากการมอบหมายภารกิจในชั่วโมงที่ผ่านมาจำได้ใช่ไหมครับนักเรียนปฏิบัติอะไรไปบ้างและมีปัญหาอุปสรรคใดๆหรือไม่ตอนนี้นะครับคุณครูอยากจะให้พวกเราเนี่ยช่วยกันระดมความคิดก่อนว่าจากการที่เราปฏิบัติกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหาหรือว่าอุปสรรคแล้วก็เราได้ปฏิบัติอะไรไปบ้างพร้อมไหมครับนักเรียนต้นทางพร้อมไหมครับปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวในอีกสักครู่หนึ่งหลังจากที่ระดมความคิดเราก็จะร่วมกันกลับมาตอบคำถามเชิญครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางและปลายทางครับหลังจากที่ในเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้ฝากพวกเรากิจกรรมชวนคิดใช่ไหมครับแล้วก็ให้พวกเราระดมความคิดกันว่าจากกิจกรรมในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการปฏิบัติอะไรไปบ้างแล้วก็นักเรียนมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆจากการทดลองเขียนร่างงานเขียนบ้างเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมเนี่ยฟังแล้วลองดูว่าในขณะที่เราตอบนั้นมีคำตอบหรือสิ่งอื่นสิ่งใดที่มีความเหมือนกับนักเรียนต้นทางบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้นักเรียนต้นทางเนี่ยได้ตอบเรียงกลุ่มไปว่าจากการที่เขาทำเนี่ยเขาเจอปัญหาอะไรบ้างเขาเจออุปสรรคอะไรบ้างแล้วก็ได้มีการลงมืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วให้ตัวแทนกลุ่มแรกนะครับยืนตอบนะครับแล้วก็ไล่ลำดับจากกลุ่มแรกไปหากลุ่มสุดท้ายได้เลยครับเชิญกลุ่มแรกครับ
1: มีการเขียนร่างผลงานลงในใบงานค่ะปัญหาคือตอนแรกตกลงเรื่องนิทานกับเพื่อนไม่ได้ค่ะ
0: อย่างกลุ่มแรกเนี่ยคือได้มีการตกลงว่าจะทำเรื่องนิทานใช่ไหมครับแล้วก็ได้มีการเขียนร่างลงไปทีนี้ในส่วนของร่างเนี่ย อย่างที่หนูบอกไปว่าเราได้มีการเขียนร่างเนี่ยเราได้มีการระดมความคิดกับเพื่อนไหมครับว่าจะทำเรื่องนี
1: ้มีค่ะ
0: ระวังแผนยังไงบ้าง
1: ช่วยกันหาข้อมูลเกี่ยวกับนิทานเรื่องนี้ค่ะ
0: อ๋อเป็นการช่วยกันหาค้นหาข้อมูลของนิทานเรื่องนี้ส่วนอุปสรรคล่ะครับอะไรที่มองว่าเป็นอุปสรรคบ้าง
1: ตอนแรกยังตกลงเรื่องนิทานกับเพื่อนไม่ได้ค่ะ
0: อ๋อตอนนี้ตอนแรกยังตกลงเรื่องของนิทานกับเพื่อนไม่ได้แล้วตอนนี้เราเป็นอย่างไรกันบ้าง
1: ตอนนี้สามารถตกลงกันได้แล้วค่ะ
0: ทีนี้บอกสักหน่อยได้ไหมครับว่าสิ่งที่เราตกลงกันได้แล้วเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
1: นิทานเรื่องลูกหมู3ตัวค่ะ
0: เป็นการทำเรื่องนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวทีนี้ก็อยากจะคุณครูเจมอยากจะเพิ่มเติมให้นักเรียนว่ากรณีถ้าเราตกลงกันได้แล้วเนี่ยนะฮะก็อยากจะให้นักเรียนต้นทางปลายทางเช่นเดียวกันนะครับลองดูว่านักเรียนต้นทางตอนนี้ต้นทางเราเจอปัญหาแบบนี้ปลายทางเราเจอปัญหาแบบเดียวกับนักเรียนต้นทางหรือไม่ถ้าเจอก็สามารถระดมความคิดแล้วคุยกันแล้วก็หาข้อตกลงถูกไหมครับทีนี้หลังจากหาข้อตกลงสิ่งที่คุณครูอยากจะฝากสิ่งหนึ่งคือถ้าเราจะเอานิทานเรื่องนี้เราสามารถเอามาได้แต่ถ้าเรามีความคิดที่เพิ่มไปกว่านั้นเราอาจจะมีการปรับประยุกต์นิทานเรื่องนี้ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับยุคสมัยก็ได้นะเช่นการเอาเรื่องของปัญญาประดิษฐ์มาใช้นะ

เดิมอาจจะเอาเขานิทานเรื่องนี้เขานิทานก็คือโครงเรื่องหรือว่าตัวเรื่องนะฮะมาประกอบแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มเติมเรื่องของอาจจะให้ตัวละครนี้ไปมีการใช้เทคโนโลยีขึ้นมาก็ได้เพื่อให้ตัวนิทานเรื่องนี้มีความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ในท้ายสุดเราอาจจะเขียนก็ได้ว่าเรามีการดัดแปลง

0: อ่ะเชิญครับ
1: ปัญหานะครับคือตกลงเรื่องที่จะเอาไม่ได้ครับก็เลยนำมาประยุกต์รวมกันไปเลยครับ
0: ตอนนี้คือตอนนี้เราเจอปัญหาก็คือว่าตกลงเรื่องที่จะทำไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็คือได้ทำไมนะ
1: ได้นำมาประยุกต์รวมกันแล้วครับ
0: ทีนี้ขออนุญาตสอบถามได้ไหมครับจะได้เป็นประเด็นให้นักเรียนปลายทางได้ฟังเรื่องที่เราตกลงกันไม่ได้เนี่ยคุณครูจำได้ว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูได้เอากลุ่มนี้ขึ้นมาเป็นตัวแทนในการตอบให้นักเรียนปลายทางได้ฟังถูกไหมทีนี้อย่างปลายทางอ่ะเขาทราบแล้วว่ากลุ่มนี้เขาทำเรื่องวันสงกรานต์ทีนี้พอมันมีการไปคุยนอกรอบใช่ไหมครับปรากฏว่ามีการทำเพิ่มเติมขึ้นมาทีนี้เรื่องที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยอยากทำเรื่องอะไรครับ
1: คือมีเพื่อนในกลุ่มเสนอเรื่องนาฏศิลป์ไทยครับ
0: เป็นเรื่องนาฏศิลป์ไทยทีนี้เดิมที่อยากทำนาฏศิลป์ไทยเนี่ยเราจะทำในรูปแบบไหนครับ
1: ก็ทำในรูปแบบเกี่ยวกับเรื่องราวของการไปร่วมงานวันสงกรานต์ครับ
0: อ๋อทีนี้เราจะโยงให้เป็นสิ่งยังไงได้บ้าง
1: ครูก็คืออาจจะโยงในเรื่องของการประกวดหนูน้อยนพมาศครับอ๋อขออภัยครับในเรื่องของประกวดนางสงกรานต์ครับ
0: ไม่เป็นไรครับนักเรียนอาจจะมีความตื่นเต้นในเรื่องของการตอบนางนพมาศกับนางสงกรานต์ซึ่งไม่เป็นไรมีความคาบเกี่ยวข้องกันก็คือเป็นการประกวดเหมือนกันนะครับก็คือเป็นเรื่องของนางสงกรานต์ชื่นชมให้กำลังใจทีนี้จากกลุ่มนี้เราได้มีการวางแผนชัดเจนแล้วว่าเราจะทำเรื่องวันสงกรานต์แล้วก็มีการเพิ่มในเรื่องของความเป็นนาฏศิลป์ไทยก็คือเรื่องของอาจจะเป็นระบำลำฟ้อนใช่ไหมแล้วก็มีการเอาขนบเกี่ยวกับความสวยงามของนางสงกรานต์ซึ่ง เป็นสิ่งที่คู่กับเทศกาลสงกรานต์นี้มาอย่างช้านานทีนี้พอเวลาเราตกลงกันได้แล้วครับเรามีอุปสรรคปัญหาใดๆที่เราพบไหมครับนอกจากเรื่องการที่เราได้เรื่องที่มันอาจจะไม่ลงตัวกันอย่างเงี้ยเราแก้ไขปัญหายังไงครับกลุ่มสองเราแก้ปัญหายังไงครับอีกสักรอบหนึ่งครับเอาอีกสักรอบหนึ่ง
1: ก็คือนำเรื่องสองเรื่องนั้นมาประยุกต์รวมกันครับ
0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางนะครับได้บอกว่าได้เอาเรื่องสองเรื่องนี้มาประยุกต์รวมกันทีนี้กรณีนักเรียนปลายทางนะครับถ้าเจอปัญหาแบบนี้เรามีวิธีการแก้ปัญหาแบบเดียวกันหรือไม่ถ้าเรามีแนวที่แก้ไขตรงกันก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็เป็นการใช้บทสนทนาในเชิงบวกแล้วก็การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในกลุ่มด้วยนะครับเอายอดเยี่ยมมากๆคุณครูให้กำลังใจทั้งทุกกลุ่มเลยนะฮะลองดูว่าเราจะมีเนื้อหาในการสร้างงานเขียนเหล่านี้อย่างไรบ้างต่อไปครับกลุ่มที่3ได้เลยครับเดี๋ยวตอบให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางลองฟังครับว่าเรานั้นทำอะไรไปบ้างมีปัญหามีอุปสรรคใดๆบ้างเชิญครับ
2: เลือกงานเขียนที่ตัวเองชื่นชอบและเขียนร่างผลงานในหนังสือค่ะปัญหานะคะตกลงเลือกงานเขียนไม่ได้ค่ะ
0: แล้วแก้ไขยังไงครับ
2: คุยกับเพื่อนในกลุ่มแล้วก็เลือกงานเขียนค่ะ
0: ทีนี้กลุ่มที่3ครับหนูได้มีการวางแผนว่าหนูอยากทำงานเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
2: อาหารต่างโลกค่ะ
0: เป็นเรื่องอาหารต่างโลกสอบถามหน่อยเรื่องนี้แล้วคุณครูก็เป็นคนที่ชอบรับประทานซะด้วยนะฮะทีนี้ทำไมถึงอยากทำเรื่องอาหารต่างโลกครับเพราะว่าม
2: ีความหลากหลายของอาหารค่ะ
0: เป็นเรื่องของความหลากหลายทางอาหารใช่ไหมครับคือมองว่าเป็นเรื่องของความหลากหลายจึงอยากที่จะทำเรื่องนี้แล้วตอนที่ทำเนี่ยคือเป็นในกลุ่มเนี่ยเป็นคนที่สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับ
2: สนใจเรื่องนี้ค่ะ
0: เป็นคนที่สนใจเรื่องอาหารทีนี้อยากสอบถามครับนักเรียนต้นทาง มีความตั้งใจว่าอยากจะทำออกมาในรูปแบบไหนครับที่จะเป็นเรื่องของงานเขียนเนี่ย
2: รูปแบบหนังสือค่ะ
0: ทำเป็นหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากๆก็ขอให้กำลังใจกลุ่มนี้ต่อไปนะครับนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา3กลุ่มแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปฟังตัวแทนกลุ่มที่4ได้ตอบกันว่านักเรียนได้ทำอะไรไปบ้างมีปัญหาอุปสรรคใดๆบ้างช่วยเล่าให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังหน่อยครับเดี๋ยวตั้งใจฟังเพื่อนๆได้เลยนะครับ
3: ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะได้สืบค้นข้อมูลและได้ลองเขียนร่างภาพค่ะอุปสรรคที่เจอนะคะมีบางคำที่ยากเกินไปที่ไม่สามารถสะกดได
0: ้ครับ
3: และเขียนร่างภาพไม่ค่อยถูกค่ะ
0: อ๋ออันนี้คืออุปสรรคใช่ไหมครับทีนี้สอบถามแนวความคิดของกลุ่มนี้ครับนักเรียนอยากทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
3: เรื่องวรรณกรรมชาร์ลอตต์แมงมุมเพื่อนรักค่ะ
0: เป็นวรรณกรรมชาร์ลอตต์แมงมุมในเพื่อนรักใช่ไหมครับทีนี้อยากจะสอบถามว่าสิ่งที่เราต้องการจะนำเสนอเนี่ยอยากนำเสนอออกมาเป็นรูปแบบหนังสือหรือว่าแบบไหนครับ
3: เป็นป๊อปอัพค่ะ
0: เป็นป๊อปอัพแล้วก็มีตัวข้อความให้ความรู้ใช่ไหมครับซึ่งทีนี้พอเป็นป๊อปอัพเนี่ยครับก็จะเป็นความท้าทายของนักเรียนอย่างหนึ่งใช่ไหมทีนี้พอเวลาเป็น

0: ป๊อปอัพเนี่ยเราได้มีการวางแผนในกลุ่มอย่างไรครับที่ว่าจะสร้างเป็นชิ้นงานแบบนี้ขึ้นมาครับ
1: ให้อีกคนหนึ่งสืบค้นข้อมูลและอีกคนหนึ่งหาภาพมาทำเป็นป๊อปอัพค่ะอีกคนไปซื้อพวกกระดาษค่ะ
0: ทีนี้คุณครูเสนอเราเพิ่มเติมนะครับกรณีว่าถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะทำของเหล่านี้แล้วถ้าเรามีของอะไรใดๆในมือเนี่ยเราสามารถตัดขออภัยครับเราสามารถไม่จำเป็นจะต้องซื้อเราหาสิ่งที่เรามีก่อนแล้วถ้าสิ่งใดที่มันไม่มีจริงเนี่ยเราค่อยไปจัดสรรปันส่วนตามความเหมาะสมเพราะว่าในการทำป๊อปอัพก็สามารถทำในสิ่งของที่เรามีอยู่ได้จะต้องแบบประหยัดนิดนึงนะครับจะได้แบบไม่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่มากเกินไปนะอ่ะให้กำลังใจในการทำเรื่องป๊อปอัพนะครับตอนนี้ผ่านไป4กลุ่มแล้วไปที่กลุ่มที่5กันต่อได้เลยครับเดี๋ยวเล่าให้นักเรียนปลายทางได้ฟังหน่อยครับว่าทำอะไรไปบ้างมีปัญหาแล้วก็มีอุปสรรคใดๆเชิญครับ
2: ชั่วโมงที่ผ่านมาผมได้ล้างขุงเรื่องของนิทานครับอุปสรรคของผมคือตกลงเรื่องนิทานที่จะเอามาเขียนขุงล่างไม่ได้ครับ
0: ครับทีนี้เราแก้ปัญหายังไงครับ
2: เลือกนิทานที่จะมาเขียนคูงล่างแล้วเอามารวมกันครับ
0: ทีนี้สอบถามหน่อยพอนักเรียนตอบเป็นคำกว้างเนาะนิทานเนี่ยที่บอกว่าตกลงกันไม่ได้เนี่ยตอนแรกเราเลือกเรื่องอะไรไปครับ
2: เจ้าชายน้อยครับ
0: เป็นเรื่องเจ้าชายน้อยก็คือยังคงเป็นเรื่องเดิมตามที่เคยได้ตอบคุณครูมาในชั่วโมงที่ผ่านมาทีนี้พอมีการตกลงกันใหม่เนี่ยได้มีการเลือกเรื่องนิทานขึ้นมาใส่เพิ่มเติมไหมครับหรือว่ายังคงเป็นเรื่องนี้อยู
2: ่เลือกนิทานมาเปลี่ยนครับเป็นแกะกับหมาป่าครับ
0: เป็นเรื่องแกะกับหมาป่าใช่ไหมครับฉะนั้นขอเพิ่มเติมให้กับกลุ่มนี้ว่าเวลาเราเลือกเรื่องนิทานเนี่ยก็อาจจะทำเป็นมุมมองคล้ายๆกับกลุ่มหนึ่งก็ได้นะมีการเอามาแต่งเรื่องเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้ซ้ำกับของเดิมเพราะว่าการยกของเดิมโดยที่เราไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยมันเป็นเหมือนการยกมาโดยที่เราไม่ได้มีการระดมความคิดถูกไหมฮะฉะนั้นในการที่เราเอาเรื่องมาแล้วเราสามารถมีการดัดแปลงสักเล็กน้อยโดยคงเขาเดิมไว้หรือว่าเราจะมีกลเม็ดหรือว่ากลวิธีในการทำอย่างไรเนี่ยก็จะเป็นการสร้างให้ผลงานชิ้นนี้ดูน่าสนใจมากขึ้นทีนี้พอรู้ว่าเป็นนิทานเนี่ยจะสื่อสารออกมาเป็นรูปแบบงานเขียนชนิดไหนครับ
2: สมุดหรือหนังสือครับ
0: อาจจะทำเป็นสมุดหรือว่าอาจจะเป็นตัวหนังสือที่ให้ความรู้ใช่ไหมครับให้กำลังใจกลุ่มนี้ต่อไปนะครับก็รอชมผลงานของกลุ่มนี้นะครับและมาถึงกลุ่มสุดท้ายของวันนี้นะครับกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวเล่าให้เพื่อนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังหน่อยครับว่าเรานั้นได้มีการทำอะไรไปบ้างมีปัญหาและอุปสรรคใดๆหรือไม่เชิญครับ
3: ในชั่วโมงที่แล้วนะครับมีการเขียนร่างเรื่องที่จะนำเสนอในใบงานครับ
0: ครับ
3: ปัญหาครับตกลงหาเรื่องที่จะนำมาเขียนไม่ได้ครับ
0: ครับผม
3: วิธีแก้ไขใช้วิธีการโหวตเพื่อให้มีความเท่าเทียมกันครับ
0: ตอนนี้ก็คือปัญหาก็คือจะคล้ายๆกับกลุ่มอื่นก็คือว่าเป็นการตกลงเรื่องเลือกเรื่องที่จะมาลงไม่ได้ใช่ไหมครับทีนี้อยากสอบถามว่ากลุ่มนี้มีความตั้งใจอยากจะเอาเรื่องอะไรมาทำครับ
3: แฮร์รี่พอตเตอร์ครับ
0: ว้าวเป็นวรรณกรรมชื่อดังก็คือเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมครับซึ่งคุณครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยน่าจะมีความชื่นชอบในงานประพันธ์ชิ้นนี้พอสมควรเลยใช่ไหมครับทีนี้พออยากจะทำเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยตอนที่เรามีการระดมความคิดเนี่ยเราจะนำเสนอแฮร์รี่พอตเตอร์ในรูปแบบไหนครับ
3: ทำเป็นสมุดเล่มเล็กครับ
0: ทำเป็นสมุดเล่มเล็กก็ประมาณนี้นะครับทีนี้อยากจะเพิ่มเติมให้กับกลุ่ม6ได้ฟังว่าเหมือนกับกลุ่มอื่นเลยว่าถ้าเราสามารถเอาความเป็นปัจจุบันไปใส่เพิ่มแล้วก็การสอดแทรกข้อคิดทำใหผู้อ่านเนี่ยเกิดความรู้สึกเอาสิ่งที่เราเขียนเนี่ยไปปรับใช้ได้ก็จะดีอย่างยิ่งนะครับฝากกลุ่มนี้เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าการทำผลงานเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเชิญนั่งได้ครับปรบมือให้กับทุกกลุ่มเลยครับตอนนี้เชื่อว่านักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะได้ฟังสิแต่ละกลุ่มได้สะท้อนออกมาแล้วว่าเขาได้มีการลงมือทำอะไรไปบ้างเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างครูเจมขออนุญาตสรุปข้อค้นพบที่ได้ฟังจากทั้ง6กลุ่มคืออะไรรู้ไหมครับใช่สิ่งที่เรามีกันตรงกันเลยคือการตกลงเรื่องเนี่ยค่อนข้างลงเรื่องยากคือตกลงกันไม่ได้ทีนี้พอปลายทางมีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยปลายทางครับลองแจ้งให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมเนี่ยฟังหน่อยว่าพอเราตกลงเรื่องกันไม่ได้เนี่ยเรามีการทำอย่างไรแต่อย่างนักเรียนต้นทางเนี่ยก็ได้มีการแก้ปัญหาโดยการที่อาจจะเอาความคิดของแต่ละกลุ่มเนี่ยมาปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์ได้อย่างตัวอย่างของกลุ่มด้านหน้านะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาทำเรื่องสงกรานต์แต่พอตอนหลังมีการเพิ่มเรื่องของนาฏศิลป์แล้วก็จำได้ว่ามีการประกวดเข้ามาใช่ไหมครับฉะนั้นเพื่อ

0: บัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นก็สามารถทำควบคู่กันไปได้เลยเนื่องจากว่าเป็นเรื่องเชิงวัฒนธรรมอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ะนี่ตรงปลายทางก็ลองดูนะครับว่าเรามีขั้นตอนในการปรับปรุงพัฒนาแก้ไขผลงานอย่างไรบ้างอ่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับทีนี้ครับวันนี้คุณครูขออนุญาตทบทวนพวกเราเพิ่มเติมเนาะในเรื่องของการวางแผนเพื่อสร้างงานเขียนใช่ไหมครับเพราะว่าในหน่วยนี้เนี่ยเราจะเน้นกันที่การสร้างงานเขียนถูกไหมครับการสร้างงานเขียนขั้นตอนแรกเรายังจำได้ไหมคือเราต้องทำอะไรก่อนครับวางแผนก่อนการเขียนแล้วตอนนี้สิ่งที่เราทำแล้วคืออะไรพวกเราได้มีการเลือกเรื่องเช่นเดียวกันแล้วนะครับแล้วก็มีการกำหนดจุดมุ่งหมายต่อไปทีนี้การเลือกเรื่องอย่างที่บอกไปว่าควรจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมมีสาระเนื้อหาให้ข้อคิดได้นะครับแล้วก็มีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่าต้องการจะพัฒนาหรือให้ความรู้อย่างไรในเชิงไหนนะครับต่อมาสิ่งสำคัญอีกข้อหนึ่งคืออะไรครับเป็นการกำหนดกลุ่มเป้าหมายว่าต้องการจะนำเสนอแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับการใช้ภาษาแบบใดกลุ่มคนในช่วงวัยใดมีการกำหนดเป้าหมายชัดเจนว่าอยากที่จะนำเสนอความรู้เช่นใดนะครับต่อมาข้อที่2คืออะไรครับนักเรียนต้นทางปลายทางศึกษาและรวบรวมข้อมูลการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเราทำสิ่งใดก่อนครับเราศึกษาข้อมูลศึกษาจากอะไรบ้างเช่นหนังสือบทความเว็บไซต์หรือว่าบางเรื่องถ้าเป็นเรื่องเฉพาะทางเนี่ยอาจจะต้องมีการไปลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญก็คือการเก็บข้อมูลภาคสนามนะครับยังจำเรื่องการเก็บข้อมูลภาคสนามได้ไหมครับ
1: ได
0: ้บางครั้งเราต้องมีตัวจดบันทึกเพื่อให้ได้ประเด็นที่ครอบคลุมมากที่สุดต่อมาสิ่งสำคัญคือการจดบันทึกก็เช่นเดียวกันนักเรียนต้นทางปลายทางครับการจดบันทึกนั้นสำคัญอย่างไรครับช่วยอะไรเราได้บ้าง
1: ช่วยบันทึกประเด็นสำคัญ
0: ช่วยจับประเด็นช่วยบันทึกประเด็นสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดอะไรครับข้อมูลที่อาจจะพลาดไปได้ฉะนั้นการจดบันทึกแม้ว่าในปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วแต่การจดบันทึกสำคัญไหมครับสำคัญมากเพราะจะทำให้เรานั้นเก็บประเด็นเวลาเราไปลงภาคสนามหรือเราเกิดไอเดียอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วคราวหรือฉับพลันในช่วงนั้นน่ะได้อย่างทันท่วงทีเก่งมากครับต่อมาประเด็นต่อมาคือการจัดหมวดหมู่ข้อมูลเราจัดหมวดหมู่ข้อมูลไปทำไมครับเราจัดหมวดหมู่ข้อมูลไปทำไมจัดเพื่อให้รู้ว่าข้อมูลส่วนใดควรไปอยู่เช่นข้อมูลส่วนนี้หาแล้วเป็นส่วนของประวัติความเป็นมาก็เอาไปไว้ที่ประวัติความเป็นมาข้อมูลส่วนนี้ถูกจัดแล้วเป็นเรื่องของประโยชน์ในการนำเอาไปใช้นักเรียนเห็นหรือยังว่าทำไมจึงต้องจัดหมวดหมู่ข้อมูลเพื่อจัดให้ถูกต้องตามลักษณะแล้วก็สัดส่วนของข้อมูลในการนำเสนอนั่นเองคล้ายๆกับการทำนิทรรศการเลยไหมครับ
1: คล้ายค่ะ
0: คล้ายคลึงกันเลยนะครับประมาณนี้ขั้นตอนที่3คือการวางโครงเรื่องเราทำอะไรก่อนวางโครงเรื่องคือ
1: กำหนดโครงสร้าง
0: กำหนดโครงสร้างว่าต้องการจะวางเนื้อหาอะไรลงไปบ้างถูกต้องไหมและต่อมาคือ
1: เขียน
0: โครงร่างต้องมีการเขียนหัวข้อหลักหัวข้อรองและประเด็นย่อยของแต่ละส่วนก็เหมือนที่นักเรียนตอบคุณครูแต่ละกลุ่มมานั่นแหละว่าต้องการจะทำอะไรบ้างนั่นเองเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นใบนำทางให้เราได้ว่าอ๋อในการนำเสนอหนังสือของเรานะเราจะมีการบอกเนื้อหาเหล่านี้นะครับต่อไปข้อ4คือการเขียนร่างก็คือการเขียนตามโครงร่างเราจะดำเนินการเขียนตามโครงร่างที่วางเพื่อให้ทราบว่าจะมีการกำหนดรายละเอียดใดๆลงไปบ้างเช่นส่วนนำส่วนเนื้อหาและส่วนสรุปนะครับและข้อ5สิ่งสำคัญข้อนี้เลยครับคืออะไรครับการปรับแก้ไขงานเขียนนักเรียนต้นทางปลายทางเราไม่ปรับปรุงได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ทำไมอ่ะเอ้าก็เขียนได้แล้วนี่ไม่เห็นต้องปรับปรุงเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ปรับเลยงานนั้นอาจจะมีส่วนที่เป็นข้อผิดพลาดได้ใช่ไหมครับแล้วก็การปรับปรุงงานเขียนนั้นเนี่ยจะช่วยทำให้เรานั้นเป็นการถ้าเขาบอกว่าอะไรครับในภาษาของภาษาอังกฤษคือเช็คก็คือมาสำรวจอีกครั้งหนึ่งว่างานเขียนของเราเนี่ยมีจุดบกพร่องส่วนใดหรือว่ามีส่วนใดที่เราจะสามารถเสริมเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ได้คุณครูบอกเสมอว่างานเขียนในโลกนี้ไม่มีงานเขียนใดที่สมบูรณ์ที่สุดแต่เราสามารถทำให้งานเขียนนั้นเป็นงานเขียนที่ดีที่สุดและดูมีคุณภาพที่สุดในความรู้สึกของเราในการพัฒนางานของเราได้ถูกต้องไหมครับฉะนั้นการปรับแก้ไขงานเขียนเนี่ยจึงเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าข้อมูลที่

เราได้วางไว้ทั้งหมดเนี่ยตรงตามประเด็นตามที่คุยกันไว้มีการวางแผนกันไว้ในช่วงแรกหรือไม่ซึ่งขั้นตอนนี้สำคัญไหมลูกสำคัญและข้อต่อมาอีกครั้งหนึ่งครับคือการตรวจทานครั้งสุดท้ายก่อนเผยแพร่ผลงานก็เป็นการทบทวนอีกครั้งหลังจากที่มีการแก้ไขผลงานแล้วว่าอ๋อผลงานหลังจากแก้ไขเนี่ยดูซิว่าเราแก้ไขถูกต้องตามประเด็นมีประเด็นใดที่มันอาจจะหลุดสายตาเราออกไปบ้างนะครับก็ดูให้ดีก่อนที่เราจะเผยแพร่ผลงานทีนี้ขั้นตอนที่7คือการเผยแพร่งานเขียนก็อาจจะไปเผยแพร่ต่างๆเช่นหนังสือพิมพ์นิตยสารเว็บไซต์ของเราก็อาจจะเป็นอะไรครับการนำเสนองานเขียนของเราก็ได้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ผมก็ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่ได้มีการสืบค้นนะครับซึ่งข้อมูลของท่านที่ท่านได้ให้ไว้นี้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาในเรื่องของการวางแผนเพื่อสร้างงานเขียนนะครับก็ผมในนามตัวแทนที่เป็นครูสอนออกอากาศก็ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้ข้อมูลเหล่านี้ไว้นะครับทีนี้ครับมาถึงช่วงลงมือทำจดจำได้ในชั่วโมงนี้ให้นักเรียนปฏิบัติงานเขียนโดยให้รำลึกถึงเช่นเดิมนะครับว่างานเขียนที่นักเรียนประทับใจเนี่ยมีอะไรบ้างให้เขียนลงคร่าวๆแล้วก็ทำลงในใบงานซึ่งในวันนี้เป็นงานเขียนสร้างความสุขครั้งที่2ใช่ไหมครับก็ให้ปฏิบัติลงเช่นเดิมสำหรับใบความรู้ก็ยังเป็นใบในชั่วโมงที่ผ่านมาเช่นเดิมนะครับส่วนใบนี้ก็เช่นเดิมนะครับเราก็ดำเนินการต่อได้เลยนะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมที่จะร่างงานเขียนกันต่อไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วนะครับปลายทางพร้อมไหมครับถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วเราสามารถระดมความคิดและลงมือทำต่อได้เลยทีนี้คุณครูเพิ่มเติมอีกหนึ่งประเด็นนะครับถ้าเราอยากจะใช้เทคโนโลยีช่วยในการค้นหาสามารถทำได้ถ้านักเรียนมีโทรศัพท์มือถือสามารถทำได้ถ้าไม่มีเราอาจจะหาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เช่นห้องสมุดสอบถามผู้รู้แล้วก็เป็นการระดมความคิดคร่าวๆก่อนถ้าพร้อมแล้วในช่วงนี้เราลงมือทำกันได้เลยครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางและปลายทางครับในช่วงที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรลงไปลูกนะครับเรามีการระดมความคิดเรามีการคุยกันใช่ไหมครับว่าวันนี้เราจะมีการระดมความคิดทำอะไรเพิ่มเติมบ้างซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการเขียนร่างผลงานในความทรงจำแล้วและในวันนี้ก็มีการจัดระเบียบความคิดมากขึ้นซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูเจมส์ได้มีการเดินลงไปในแต่ละกลุ่มก็พบว่าแต่ละกลุ่มนั้นมีข้อมูลที่น่าสนใจอย่างยิ่งอย่างกลุ่มแรกจนถึงกลุ่มสุดท้ายเนี่ยได้มีการปรึกษาแล้วก็ขอความคิดเห็นจากคุณครูรวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีในการสอบถามความรู้เพิ่มเติมซึ่งบางกลุ่มเนี่ยก็เข้าไปหาจากข้อมูลที่มาจากหน่วยงานทางราชการก็มีนะครับอย่างเช่นกลุ่มเรื่องสงกรานต์เนี่ยก็มีการเข้าไปสืบค้นแล้วก็บางกลุ่มที่เป็นเรื่องของนิทานเนี่ยก็อาจจะมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยแต่ว่าคุณครูเจมขอฝากเรื่องนึงได้ไหมครับนักเรียนต้นทางปลายทางเวลาเราใช้ปัญญาประดิษฐ์นะครับเราอย่าเพิ่งเชื่อในความคิดของปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมดเพราะว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาเป็นการรวมก้อนข้อมูลจากที่ต่างๆอาจจะทำให้เรานั้นมีการหลงประเด็นก็ได้ฉะนั้นเราต้องมีการสำรวจข้อมูลที่ถูกต้องจากหลายๆที่เพื่อที่จะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยววันนี้มีตัวแทนของห้องต้นทางเนี่ยได้เป็นคนตอบเราว่าแต่ละข้อนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วนักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยลองฟังดูว่าเราได้มีการระดมความคิดและก็ความคิดเนี่ยจะเหมือนต้นทางหรือไม่อ่ะเชิญครับ
1: ข้อที่1 นะคะงานเขียนที่นักเรียนเลือกเป็นอย่างไรเป็นวรรณกรรมที่เล่าเรื่องด้วยภาษาง่ายถ่ายทอดเรื่องมิตรภาพและความสิสระค่ะข้อ2ทำไมนักเรียนจึงคัดเลือกงานเขียนชนิดนี้แล้วงานเขียนชนิดนี้มีจุดเด่นหรือความน่าสนใจอย่างไรที่หนูเลือกงานนี้เพราะเป็นเรื่องที่สนุกและให้ข้อคิดดีๆเรื่องมิตรภาพและการเสียสละจุดเด่นคือใช้ตัวละครสัตว์ในการเล่าเรื่องเข้าใจได้ง่ายและมีสีสันค่ะข้อ3นักเรียนคิดว่างานเขียนที่นักเรียนเลือกมาให้คุณค่าหรือประโยชน์กับนักเรียนอย่างไรช่วยให้ได้เรียนรู้เรื่องมิตรภาพการเสียสละและการเข้าใจความหมายของชีวิตมากขึ้นข้อ4ในฐานะที่นักเรียนเป็นผู้ที่คัดเลือกงานเขียนเล่มนี้มานักเรียนคิดว่าจะสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรบ้างจงอภิบายสามารถทำเป็นป๊อปอัพได้เพื่อให้งานมีสีสันน่าดูมากขึ้นสามารถดูได้ทุกวัยและเป็นการเรียนรู้ได้อีกค่ะ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่4ด้วยนะครับก็ได้มีการตอบความคืบหน้าเพิ่มเติมให้ได้เห็นแล้วซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็ขอขอบคุณตัวแทนกลุ่มที่4นะครับที่ได้เป็นคนตอบซึ่งถือว่าเนื้อหาที่นักเรียนได้ตอบมานั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมมากขึ้นว่าหลังจากที่ได้มีการระดมความคิดแล้วก็มีการวางแผนเนี่ยผลงานเป็นไปในทางไหนเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับก็อยากจะบอกทุกกลุ่มว่าเวลาเราวางแผนเนี่ยเรามีการคุยเพื่อให้เกิดชิ้นงานผลงานแล้วก็การสร้างสรรค์ผลงานนี้ไปด้วยกันแต่อย่าลืมนะครับการใช้ภาษาก็ขอให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยด้วยเพราะว่าเราเรียนรายวิชาภาษาไทยนะครับมาถึงช่วงสรุปวันนี้ครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมการเขียนในชั่วโมงนี้ทำให้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างเราได้ประโยชน์อะไรบ้างเราได้คุยกันไหมครับเราได้คุยความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นไหมครับก็เป็นการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆทำให้ความคิดเดิมที่เราอาจจะวางไว้ในลำดับแรกมีอะไรครับเปลี่ยนไปก็ได้เพิ่มเติมก็ได้ฉะนั้นความคิดของพวกเราเนี่ยก็ขอให้เป็นความคิดที่สร้างสรรค์ทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยก็จะทำให้ผลงานของเรานั้นมีคุณค่าและน่าอ่านมากยิ่งขึ้นยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางและช่วงสุดท้ายจริงๆของวันนี้คือช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้ครูเจมเอาคำนี้มาให้ไม่รู้ว่าต้นทางหรือว่าเคยได้ยินหรือเปล่านะครับคำนี้ครับเคยได้ยินไหมครับลองเดาก่อนครับอ่านว่าอะไรครับต้นทางบอกว่ากติกาปลายทางคิดว่าคำนี้อ่านว่าอะไรครับมีอยู่คำหนึ่งในสองคำนี้แหละที่หมายถึงกระจุกดาวฤกษ์เป็นกลุ่มดาวหนึ่งนะครับคำไหนที่ถูกต้องถ้านักเรียนคิดว่าเป็นกติกาฝั่งสีเขียวยกมือขึ้นครับหลายคนเลยนะครับต้นทางยกหลายคนเลยปลายทางคิดว่าเป็นคำนี้หรือไม่น่าจะมีอยู่เหมือนกันนะครับเอามือลงได้ครับและนักเรียนคนไหนที่คิดว่ากติกาที่เป็นฝั่งสีม่วงถูกต้องยกมือขึ้นครับ เอาละสิครับวันนี้นักเรียนต้นทางปลายทางวันนี้เสียงแตกแปลว่าเชื่อว่าเป็นได้ทั้งสีเขียวและสีม่วงและกริตติกาที่ถูกต้องจะเขียนแบบนี้ครับกริตติกานี้นะครับเป็นชื่อเรียกนะครับดาวฤกษ์ที่มี3ดวงมี8ดวงเห็นเป็นรูปธงสามเหลี่ยมมีหางเรียกยาวเช่นตามนี้เลยนะครับซึ่งในกริตติกานะครับกอไก่ตัวนี้นะครับเป็นเสียงที่จะเรียกว่ากริตติกากริตติกานี้จากภาพคืออะไรครับดาวลูกไก่นั่นเองนะครับฉะนั้นมีอีกชื่อหนึ่งนอกจากดาวลูกไก่คือดาวกริตติกาในบทเรียนครั้งต่อไปเป็นเรื่องงานเขียนสร้างความสุขครั้งที่3นะครับสิ่งที่คุณครูจะต้องเตรียมปลายทางก็คือสื่อ PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องงานเขียนสร้างความสุขครั้งที่3นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้การออกแบบการร่างผลงานแล้วก็การระดมความคิดเรื่องการเขียนในชั่วโมงนี้ก็จบลงแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทุกคนทำฟังเคารพ

0: ตอนขี่ช้างเข้าป่ามหาสนุกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไม้โทได้มาเที่ยวปางช้างและมีไม้ตรีน้องคนเล็กของไม้โทมาเที่ยวกับพวกเราด้วยและที่นี่มีกิจกรรมให้ทำร่วมกับช้างมากมายเลยน่าสนุกนะเนี่ย
1: ใช่เลยเราอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำกิจกรรมไปพร้อมกับพวกเรากันนะใครพร้อมแล้วลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยแทนไทยจะขึ้นไปบนหลังช้างแล้วนะเฮ้ย
1: โอ้โหน่าสนุกนะแทนไทย
2: ขี่แทนไทยช้าง
1: เอ๋ไมตรียังเป็นเด็กยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยขี่ช้าง
1: โอ้ไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคนอื้อหือช้างไทยเก่งจริงๆเลย
2: ดอกไม้ช้างว่าลูก
1: ไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกนะเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะยอดเยี่ยมไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: ต่อไปได้เวลาช้างอาบน้ำแล้วเราไปดูช้างลงอาบน้ำในลำธารกัน
1: เอ๊ไม่โทยังไม่เคยดูมาก่อนเลยโอ้ว้าวสนุกจัง
2: ขึ้นน้ำลำธารในช้าง
1: แต่เอ๊ไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเลยเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างพ่นน้ำในลำธาร
1: สุดยอดมากไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: วันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ทำกิจกรรมมากมาย
1: ไมโทก็มีความสุขที่ได้มาเที่ยวกับแทนไทยและไมตรีและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยไมตรีพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไมโทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆที่เอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แล้วจ้าของปูน้องเจล
4: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
3: รู้สิ
4: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
3: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
4: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
3: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
4: มาหาอะไรบ้านนอก
5: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์นี้ก็หนึ่งครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่3เลขยกกำลังค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการหารเลขยกกำลังค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนักเรียนสามารถหาผลหารของเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกข้อ2นักเรียนสามารถใช้บทนิยามและสมบัติการหารเลขยกกำลังในการหาผลลัพธ์ของเลขยกกำลังที่เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมบัติของการคูณเลขยกกำลังกันก่อนค่ะ7ยกกำลัง6คูณ7ยกกำลัง3จาก7ยกกำลัง6คูณ7ยกกำลัง3คุณครูถามว่านักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณของเลขยกกำลังได้ไหมคะได้เก่งมากๆเลยค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็ตอบคำถามนี้ได้เช่นกันค่ะแล้วทำไมถึงได้คะเพราะอะไรคะเก่งมากค่ะได้เพราะเลขยกกำลังทั้งสองมีฐานเดียวกันนั่นเองค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดข้อถัดไปกันเลยค่ะครูถามว่าจากสมบัติของการคูณเลขยกกำลังสามารถเขียน7ยกกำลัง6คูณ7ยกกำลัง3ได้ยังไงคะ
1: 7ยกกำลัง6บวก3
0: เก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยครูเชื่อว่านักเรียนสามารถตอบได้อย่างรวดเร็วเช่นกันค่ะนักเรียนคะเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันคูณกันให้จับเลขชี้กำลังมาทำยังไงแล้วคะ
1: บวก
0: ให้จับเลขชี้กำลังมาบวกกันเพราะฉะนั้นสามารถเขียน7ยกกำลัง6คูณ7ยกกำลัง3โดยใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ7ยกกำลัง6บวก3เรามาดูคำถามถัดไปค่ะครูถามว่าเขียน7ยกกำลัง6คูณ7ยกกำลัง3ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 7ยกกำล
0: ั
1: ง9
0: เก่งเลยค่ะนั่นคือ7ยกกำลัง9นั่นเองค่ะและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองสามารถตอบคำถามนี้ได้เช่นกันค่ะโดยครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม3สำรวจหารได้ใช่สมบัติตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วและคุณครูได้แบ่งกลุ่มนักเรียนต้นทางเรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนจับกลุ่มละ 3-4 คนได้เลยนะคะเพื่อช่วยกันทำใบกิจกรรมค่ะเมื่อคุณครูแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะใบกิจกรรมจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตอนค่ะตอนแรกให้นักเรียนเติมคำตอบลงในตารางค่ะและตอนที่2ให้นักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างเลขชี้กำลังของตัวตั้งตัวหารและผลหารค่ะนักเรียนคะก่อนที่นักเรียนจะเริ่มทำใบกิจกรรมนั้นเรามาดูตัวอย่างกันก่อนค่ะตัวอย่างครูบอกว่า2ยกกำลัง6หารด้วย2ยกกำลัง4นักเรียนคะ2ยกกำลัง6หมายความว่ายังไงคะ2ยกกำลัง6หมายความว่ามี2คูณกัน6ตัวแล้ว2ยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะ
1: 2คูณกัน4ต
0: ั
1: ว
0: มี2คูณกัน4ตัวครูถามว่าสามารถเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะเรามาดูกันว่า2ยกกำลัง2นี้มาจากไหนครูจะนำ2หารทั้งตัวตั้งและตัวหาร

0: พราะฉะนั้นเหลือ2คูณกันกี่ตัวคะ2ตัวสามารถเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะเป็น2ยกกำลัง2นักเรียนคะเรามาดูเลขชี้กำลังกันค่ะเลขชี้กำลังของตัวตั้งคืออะไรคะ6เก่งมากค่ะแล้วเลขชี้กำลังของตัวหารคืออะไรคะ
1: 4
0: ถูกต้องค่ะเลขชี้กำลังของผลหารคืออะไรคะ
1: 2
0: ถูกต้องค่ะหากนักเรียนเข้าใจใบกิจกรรมแล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบกิจกรรมได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะครูเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนได้ทำใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะข้อแรก8ยกกำลัง4หารด้วย8ยกกำลัง3นักเรียนคะ8ยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะ
1: 8
0: คูณกัน4ตัวเก่งมากค่ะแล้ว8ยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ8คูณกัน3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะแล้วเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: 8
0: ถูกต้องค่ะเลขชี้กำลังของตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
1: 4
0: เลขชี้กำลังของตัวหารคือจำนวนใดคะ3แล้วเลขชี้กำลังของผลหารคือจำนวนใดคะ
1: 1
0: ถูกต้องค่ะเรามาดูข้อที่2กันต่อค่ะ13ยกกำลัง6หารด้วย13ยกกำลัง3นักเรียนคะ13ยกกำลัง6หมายความว่ายังไงคะ
1: 13คูณกัน6ตัว
0: ถูกต้อง

ค่ะ13คูณกัน6ตัวแล้ว13ยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ13คูณกัน3ตัวถูกต้องค่ะเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้เป็นยังไงคะ

0: คะเรามาดูข้อที่3กันค่ะลบ3ทั้งหมดยกกำลัง5หารด้วยลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3นักเรียนคะลบ3ทั้งหมดยกกำลัง5หมายความว่ายังไงคะ
1: ลบ3คูณกัน5ตัว
0: ลบ3คูณกัน5ตัวถูกต้องค่ะแล้วลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ
1: ลบ3คูณกัน3ตัว
0: ถูกต้องค่ะแล้วเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะถูกต้องค่ะลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วเลขชี้กำลังของตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
1: 5
0: ถูกต้องค่ะเลขชี้กำลังของตัวหารคือจำนวนใดคะ
1: 3
0: เลขชี้กำลังของผลหารคือ 2เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกันต่อในข้อที่4ค่ะ 0.2 ยกกำลัง7หารด้วย 0.2 ยกกำลัง3นักเรียนคะ 0.2 ยกกำลัง7หมายความว่ายังไงคะ
1: 0.2 คูณกันต
0: ั
1: ว
0: เก่งมากค่ะแล้ว 0.2 ยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ
1: 0.2 คูณกัน3ตัว
0: ถูกต้องค่ะเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: 0.2 ยกกำลัง4
0: 0.2 ยกกำลัง4แล้วเลขชี้กำลังของตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
1: 7
0: ถูกต้องค่ะเลขชี้กำลังของตัวหารคือ 3เลขชี้กำลังของผลหารคือ
1: 4
0: เก่งมากค่ะเรามาดูข้อ5กันต่อค่ะ 3.7 ยกกำลัง4หารด้วย 3.7 นักเรียนคะ 3.7 ยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะ
1: 3.7 คูณกัน4ตัว
0: เก่งมากค่ะ 3.7 คูณกัน4ตัวแล้วหารด้วย 3.7 นักเรียนสามารถเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 3.7 ยกกำลัง3
0: ถูกต้องค่ะ 3.7 ยกกำลัง3แล้วเลขชี้กำลังของตัวตั้งคืออะไรคะ
1: 4
0: เลขชี้กำลังของตัวหารคือ 1เก่งมากค่ะแล้วเลขชี้กำลังของผลหารคืออะไรคะ
1: 3
0: ถูกต้องค่ะเรามาดูข้อที่6กันค่ะ A ยกกำลัง9หารด้วย A ยกกำลัง5เมื่อ A เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0นักเรียนคะ A ยกกำลัง9หมายความว่ายังไงคะ
1: A คูณกัน9ตัว
0: แล้ว A ยกกำลัง5หมายความว่ายังไงคะ
1: A คูณกัน5ตัว
0: ถูกต้องค่ะเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: A ยกกำลัง4
0: A ยกกำลัง4เลขชี้กำลังของตัวตั้งคืออะไรคะ
1: 9
0: เลขชี้กำลังของตัวหารคืออะไรคะ
1: 5
0: เลขชี้กำลังของผลหารคืออะไรคะ
1: 4
0: เก่งมากๆเลยค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็กำลังตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางอยู่เช่นกันค่ะเรามาดูตอนที่2กันค่ะคำชี้แจงบอกว่าจากตารางในตอนที่1ให้นักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างเลขชี้กำลังของตัวตั้งเลขชี้กำลังของตัวหารและเลขชี้กำลังของผลหารจากนั้นให้นักเรียนเขียนสรุปความสัมพันธ์ที่ได้ลงในช่องว่างค่ะนักเรียนคะจากการที่นักเรียนได้ทำใบกิจกรรมในตอนที่1นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าเลขยกกำลังของตัวตั้งและตัวหารนั้นมีอะไรเหมือนกันคะเก่งมากค่ะมีฐานเหมือนกันเรามาสังเกตค่ะจากข้อที่1พิจารณาเลขชี้กำลังของตัวตั้งตัวหารและผลหารมีความสัมพันธ์กันยังไงคะเลขชี้กำลังของตัวตั้งลบด้วยเลขชี้กำลังของตัวหารจะได้เท่ากับผลหารนั่นหมายความว่าเลขชี้กำลังของผลหารจะมีค่าเท่ากับเลขชี้กำลังของตัวตั้งลบด้วยเลขชี้กำลังของตัวหารนักเรียนคะเรามาสังเกตข้อที่2กันค่ะคุณครูให้นักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ของเลขชี้กำลังของตัวตั้งตัวหารและผลหารว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงคะเลขชี้กำลังของผลหารจะเท่ากับอะไรคะเลขชี้กำลังของตัวตั้งลบด้วยเลขชี้กำลังของตัวหารถูกต้องค่ะนักเรียนสังเกตข้อที่3ค่ะความสัมพันธ์ของเลขชี้กำลังของตัวตั้ง ตัวหารและผลหารมีความสัมพันธ์

0: พันกันยังไงคะเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือเลขชี้กำลังของผลหารจะมีกับเลขชี้กำลังของตัวตั้งลบด้วยเลขชี้กำลังของตัวหารนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าความสัมพันธ์ของเลขชี้กำลังของตัวตั้งเลขชี้กำลังของตัวหารและเลขชี้กำลังของผลหารในข้ออื่นๆจะเหมือนกันไหมคะ
1: เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน เหมือนกันเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนสรุปลงไปในใบกิจกรรมตอนที่2ได้เลยนะคะนั่นคือเลขชี้กำลังของผลหารเท่ากับเลขชี้กำลังของตัวตั้งลบด้วยเลขชี้กำลังของตัวหารนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยค่ะนักเรียนคะเรามาดูสมบัติของการหารเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกกันค่ะในกรณี a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n เมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกโดยที่m มากกว่า n นั่นคือเลขชี้กำลังของตัวตั้งมากกว่าเลขชี้กำลังของตัวหารโดยอาศัยความหมายของเลขยกกำลังค่ะนักเรียนคะ a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n a ยกกำลัง m หมายความว่ายังไงคะ
1: a คูณกัน m ตัว
0: เก่งมากค่ะ a คูณกัน m ตัวแล้ว a ยกกำลัง n หมายความว่ายังไงคะ
1: a ค
0: ู
1: ณก
0: ั
1: น
0: n ตัวถูกต้องค่ะเมื่อ m มากกว่า n จาก a คูณกันทั้งหมด m ตัวหากครูพิจารณา a คูณกัน n ตัวคู่แรกก่อนจะเหลือ a คูณกันทั้งหมดกี่ตัวคะ m ลบ n ตัวเก่งมากๆเลยค่ะก็จะเหลือ a คูณกัน m ลบ n ตัวนั่นเองค่ะซึ่ง a คูณกัน m ลบ n ตัวหมายความว่ายังไงคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: a ยกกำลัง n ลบ n
0: เก่งมากค่ะ a ยกกำลัง m ลบ n นั่นเองค่ะทำให้เราได้สมบัติของการหารเลขยกกำลังออกมาค่ะนั่นคือเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกโดยที่ m มากกว่า n a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n หรือพูดง่ายๆว่าในกรณีที่ m มากกว่า n เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันนั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: เรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่1โจทย์บอกว่าจงเขียนผลหาร5ยกกำลัง9หารด้วย5ยกกำลัง4ในรูปเลขยกกำลังนักเรียนคะ5ยกกำลัง9หารด้วย5ยกกำลัง4ฐานของเลขยกกำลังนี้คือจำนวนใดคะ5เก่งมากๆเลยค่ะแล้ว5ยกกำลัง9หารด้วย5ยกกำลัง4สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เพราะอะไรคะที่ฐานเป็นจำนวนเดียวกันจากสมบัติการหารเลขยกกำลังสามารถเขียน5ยกกำลัง9หารด้วย5ยกกำลัง4ได้ยังไงคะเก่งมากค่ะ5ยกกำลัง9ลบ4แล้ว5ยกกำลัง9ลบ4จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 5
0: เก่งมากๆเลยค่ะข้อนี้เลยได้คำตอบ5ยกกำลัง5นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: เรามาดูตัวอย่างที่2กันต่อเลยนะคะโจทย์บอกว่าจงเขียนผลหารลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง2ในรูปเลขยกกำลังนักเรียนคะเรามาดูวิธีทำกันค่ะลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง2สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เก่งมากค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะฐานของเลขยกกำลังทั้งสองนี้ไม่ใช่จำนวนเดียวกันใช่ไหมคะแล้วนักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะทำฐานให้เป็นจำนวนเดียวกันแล้วนักเรียนจะทำฐานให้เป็นอะไรคะ
1: เป็น 2
0: เป็น
1: ลบ2
0: วิธีแรกครูจะทำฐานให้เป็นลบ2ก่อนจากลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หารด้วยลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นคือเราเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนเต็มลบนักเรียนคะจากลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หารด้วยลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2ฐานของเลขยกกำลังทั้ง2นี้คือจำนวนใดคะคือลบ2สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังได้ยังคะ
1: ได
0: ้แล้วเพราะอะไรคะ
2: เป็นจำนวนเดียวกัน
0: มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันจากสมบัติการหารเลขยกกำลังสามารถเขียนลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หารด้วยลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2ได้ยังไงคะ
2: ลบ
0: 2
2: ท
0: ั้
2: งหมดยกกำล
0: ั
2: ง
0: 8
2: ลบ2
0: เก่งมากค่ะลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8ลบ2แล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ2ยกกำลัง6
0: ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง6เพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำตอบลบ2ทั้งหมดยกกำลัง6นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะวิธีที่2เราจะเปลี่ยนถาให้เป็นจำนวนเต็มบวกอย่างที่นักเรียนตอบมาค่ะลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง2ซึ่งบรรทัดนี้เกิดจากการที่เราเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะนักเรียนคะ2ยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง2สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังได้ไหมคะได้เพราะอะไรคะเก่งมากค่ะมีฐานเดียวกันแล้วจากสมบัติการหารเลขยกกำลังสามารถเขียน2ยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง2ได้ยังไงคะ2เก่งมากค่ะ2ยกกำลัง8ลบ2แล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2ยกกำลัง6
0: เก่งมากค่ะ2ยกกำลัง6นั่นเองเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่2ก็จะมีคำตอบ2คำตอบค่ะนั่นคือลบ2ทั้งหมดยกกำลัง6หรือ2ยกกำลัง6ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะหากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด4การหารเลขยกกำลังค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเอง

เองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันค่ะแบบฝึกหัดข้อที่1ให้นักเรียนเขียนผลหารของจำนวนในแต่ละข้อในรูปเลขยกกำลังค่ะข้อที่2ให้นักเรียนแสดงวิธีทำออกมาค่ะนักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดที่4เพื่อทบทวนบทเรียนได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะครูมีคำถามชวนคิดค่ะในกรณีที่ m เท่ากับ n หรือ m น้อยกว่า n จะสามารถใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลังได้เช่นเดียวกับกรณี m มากกว่า n ไหมคะเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะพิจารณาa ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n เมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกโดยที่ m เท่ากับ n นั่นคือเลขชี้กำลังของตัวตั้งมีค่าเท่ากับเลขชี้กำลังของตัวหารจะได้ว่า a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n เราใช้บทนิยามก็จะได้เป็น a ยกกำลัง mหารด้วย a ยกกำลัง n ที่อยู่ในรูปเศษส่วนค่ะนักเรียนคะเมื่อกี้คุณครูบอกว่า m เท่ากับ n นั่นหมายความว่า a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n ก็จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง m ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1เก่งมากค่ะเรามาพิจารณา a ยกกำลังm ลบ n โดยใช้สมบัติกันค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกโดยที่ m เท่ากับ n จะได้ว่า a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n ซึ่งเมื่อกี้ m เท่ากับ n นักเรียนก็จะได้ว่าa ยกกำลัง m ลบ n มีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ m ซึ่งมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง0นั่นเองค่ะนักเรียนคะเพื่อให้สมบัติของการหารเลขยกกำลัง a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n ใช้ได้ในกรณีที่ m เท่ากับ n ด้วยเราจึงให้บทนิยามของ a ยกกำลังศูนย์ดังนี้ค่ะเรามาดูบทนิยามกันค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 a ยกกำลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับ1ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: านนักเรียนจดบทนิยามเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะ2ยกกำลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1เก่งมากค่ะมีค่าเท่ากับ1แล้วลบ2ทั้งหมดยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1ครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็ตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วเช่นกันค่ะ 0.3 ยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1แล้วเศษ2ส่วน7ทั้งหมดยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะในทางคณิตศาสตร์ไม่นิยาม a กำลังศูนย์ว่าเป็นจำนวนใดเมื่อ a เท่ากับ0ค่ะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างบอกว่าจงหาผลหารของ3ยกกำลัง4หารด้วย3ยกกำลัง4เรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะ3ยกกำลัง4หารด้วย3ยกกำลัง4นักเรียนคะเลขยกกำลังนี้มีฐานเป็นจำนวนใดคะ
1: 3
0: เลขยกกำลังของทั้ง2มีฐานคือ3เพราะฉะนั้น3ยกกำลัง4หารด้วย3ยกกำลัง4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังได้ยังไงคะ

0: เก่งมากค่ะ3ยกกำลัง4ลบ4แล้ว3ยกกำลัง4ลบ4ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3ยกกำลัง0
0: เก่งมากค่ะ3ยกกำลัง0จากบทนิยาม A ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับ1แล้ว3ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำตอบเท่ากับ1นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: ดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นการหารเลขยกกำลังในกรณีที่เลขชี้กำลังของตัวตั้งน้อยกว่าเลขชี้กำลังของตัวหารนั่นคือในกรณีที่ m น้อยกว่า n ค่ะเริ่มจากการใช้บทนิยาม2ยกกำลัง4หารด้วย2กำลัง8โดยใช้บทนิยาม2ยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะเก่งมากค่ะ2คูณกัน4ตัวแล้ว2ยกกำลัง8หมายความว่ายังไงคะ
1: 2คูณกัน8ต
0: ั
1: ว
0: เก่งมากค่ะครูนำ2มาหารทั้งตัวตั้งและตัวหาร

0: บรรทัดต่อมานักเรียนจะได้คำตอบเป็นอะไรคะตัวเศษจะเหลืออะไรคะตัวเศษตัวเศษมี1คูณกันกี่ตัวคะ4ตัวซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1เก่งมากค่ะแล้วตัวส่วนล่ะคะมีอะไรคูณกันอยู่คะ2คูณกัน4ตัวเก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเศษ1ส่วนด้วย2คูณกัน4ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะเศษ1ส่วน2ยกกำลัง4เก่งมากค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาจะเป็นการใช้สมบัติค่ะจาก2ยกกำลัง4หารด้วย2ยกกำลัง8สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังได้ไหมคะได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเพราะอะไรคะเพราะฐานเป็นจำนวนเดียวกันแล้วเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะนักเรียนคะจากสมบัติการหารเลขยกกำลังเขียน2ยกกำลัง4หารด้วย2ยกกำลัง8ได้ยังไงคะการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันให้นำเลขชี้กำลังมาทำยังไงกันแล้วคะลบกันเก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเขียนได้เป็นยังไงคะ
1: 2 ลบ 4 ลบ 8
0: ถูกต้องค่ะ2ยกกำลัง4ลบ8จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 2ยกกำล
0: ั
2: ง4
0: ถูกต้องค่ะ2ยกกำลังลบ4นักเรียนคะเพื่อให้สมบัติของการหารเลขยกกำลังใช้ได้ในกรณีที่เลขชี้กำลังของตัวตั้งน้อยกว่าเลขชี้กำลังของตัวหารจึงต้องให้2ยกกำลังลบ4มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ยกกำลัง4นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเราจึงมีบทนิยามขึ้นมาค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลังลบ n จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกบทนิยามลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: จดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะ3ยกกำลังลบ2จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ1ส่วน
1: 3 ยกกำลัง 2
0: ถูกต้องค่ะเศษ1ส่วน3ยกกำลัง2แล้ว 0.1 ยกกำลังลบ3จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ1ส่วน0.1 ยกกำลัง 3
0: ถูกต้องค่ะนั่นคือเศษ1ส่วน 0.1 ยกกำลัง3นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเมื่อเราพิจารณาเลขชี้กำลังทั้ง3กรณีแล้วนั่นคือกรณีที่ m มากกว่า n m เท่ากับ n และ m น้อยกว่า n จะเห็นว่าการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันซึ่งไม่เท่ากับ0เป็นไปตามสมบัติของการหารเลขยกกำลังนั่นคือเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกa ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะจงหาผลลัพธ์ของ2ยกกำลัง5คูณ2ยกกำลัง7คูณ2ยกกำลังลบ3ในรูปเลขยกกำลังนักเรียนคะเรามาดูวิธีทำกันค่ะครูถามว่าขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนคะตอนนี้คำตอบมีหลากหลายมีเพื่อนตอบมาว่าทำ2ยกกำลัง5คูณ2ยกกำลัง7ก่อนเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนมีแนวคิดอื่นอีกไหมคะเปลี่ยน2ยกกำลังลบ3ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกจะได้เป็นอะไรคะ2ยกกำลังลบ3จะมีค่าเท่ากับอะไรคะเก่งมากค่ะนักเรียนคะ2ยกกำลัง5คูณ2ยกกำลัง7สามารถเขียนผลคูณให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ไหมคะได้เป็นอะไรคะการคูณเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันเพราะฉะนั้น2ยกกำลัง5คูณ2ยกกำลัง7จะได้ผลคูณในรูปเลขยกกำลังเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2ยกกำลัง5บวก7
0: แล้ว2ยกกำลัง5บวก7ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: ยกกำลัง12เพราะฉะนั้นจะได้เป็น2ยกกำลัง12หารด้วย2ยกกำลัง3นักเรียนคะการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันให้จับเลขชี้กำลังมาทำยังไงกันแล้วคะลบกันเพราะฉะนั้น2ยกกำลัง12หารด้วย2ยกกำลัง3จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะตอนนี้เพื่อนกลุ่มที่4ตอบคำถามมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับ2ยกกำลัง9นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด5การหารเลขยกกำลังตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูตัวอย่างกันก่อนค่ะข้อแรก3ยกกำลัง5หารด้วย3ยกกำลัง5จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันแล้วให้นำเลขชี้กำลังมาทำยังไงกันคะลบกันเพราะฉะนั้นจะได้ผลลัพธ์เป็น3ยกกำลัง0หรือ1นั่นเองค่ะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะข้อแรก2ยกกำลัง7คูณ2ยกกำลัง9หารด้วย2ยกกำลัง15นักเรียนคะจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ2เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูข้อที่2กันต่อค่ะ6ยกกำลัง5หารด้วย6ยกกำลัง9จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ6ยกกำลังลบ4แล้วสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เป็นอะไรคะ
1: เศษส่วน1/4
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นได้เป็น6ยกกำลังลบ4หรือเศษ1ส่วน6ยกกำลัง4นั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่3กันต่อค่ะลบ4ทั้งหมดยกกำลัง6หารด้วยลบ4ทั้งหมดยกกำลัง5คูณลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2นักเรียนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ4
0: ได้ผลลัพธ์เท่ากับลบ4ทั้งหมดยกกำลังลบ1หรือเศษ1ส่วนลบ4นั่นเองค่ะข้อที่4นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ 0.5 ยกกำลัง8หารด้วย 0.5 ยกกำลัง25 0.5 ยกกำลังลบ17หรือเศษ1ส่วน 0.5 ยกกำลัง17นั่นเองค่ะนักเรียนคะข้อ5 n หารด้วย n ยกกำลัง19เมื่อ n เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: n ยกกำลังลบ18
0: ถูกต้องค่ะ n ยกกำลังลบ18หรือเศษ1ส่วน n ยกกำลัง18นั่นเองค่ะในข้อที่2นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะข้อแรกเรามาดูกันต่อในข้อที่2ค่ะนักเรียนคะในข้อที่2นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าขั้นตอนแรกนักเรียนจะเริ่มทำอะไรก่อนคะจากโจทย์7ยกกำลัง3คูณภายในวงเล็บ7ยกกำลัง4หารด้วย7ยกกำลัง9นักเรียนจะหาผลลัพธ์ของอะไรก่อนคะภายในวงเล็บใช่ไหมคะแล้วภายในวงเล็บนักเรียนได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 7
0: ยกกำลังลบ5เก่งมากๆเลยค่ะ7ยกกำลัง3คูณด้วย7ยกกำลังลบ5นักเรียนคะ7ยกกำลังลบ5ตัวนี้นักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูป

0: เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ค่ะแล้ว7ยกกำลังลบ5เท่ากับอะไรคะเศษ1ส่วน7ยกกำลัง5เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น7ยกกำลัง3คูณเศษ1ส่วน7ยกกำลัง5จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ7ยกกำลัง3ลบ5แล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ7ยกกำลังลบ2สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงคะถูกต้องค่ะข้อนี้จะได้คำตอบคือเศษ1ส่วน7ยกกำลัง2นั่นเองค่ะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะนักเรียนคะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะบทนิยามแรกเมื่อ A เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 A ยกกำลัง0จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1ถูกต้องค่ะบทนิยามต่อมาเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลังลบ n จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n นักเรียนคะจากการที่เราได้พิจารณาเลขชี้กำลังในกรณีที่ m มากกว่า n m เท่ากับ n และm น้อยกว่า n ทำให้ได้สมบัติของการหาเลขยกกำลังออกมาค่ะนั่นคือเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: a ยกกำลัง n ลบ n
0: ถูกต้องค่ะ a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n นั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องการคูณและการหาเลขยกกำลังค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด6การคูณและการหาเลขยกกำลังค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนนุ่มโบทำความเคารพ
3: Oh.

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชม

0: กดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี่เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
2: นั่นน่ะไม่ใช่ลูกบอลหรอกนะทำแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะ
3: เอ๊ะ
2: แล้วเนี่ยฟาฟารู้หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
3: ไม่รู้ครับ
2: เจ้าเนี่ยก็คือไข่ไงล่ะจ๊ะไข
3: ่ไข
2: ่ใช่แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าพวกลูกๆสัตว์ทั้งหลายก็ออกมาจากไข่แบบนี้แหละจ้ะใช่แล้วฟาฟารู้ไหมว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ของตัวอะไรถ้างั้นเราลองไปตามหาเจ้าของไข่ใบนี้กันดูดีกว่าดีไหมฟาฟา
3: ดีครับ

0: ใจของแคทโต้ของแคทโต
1: ้ไม่ใช
0: ่แรปเปอร์แรปปี
2: ้สวัสดีฟ้าฟ้า
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ของเรา

กระต่ายก็ออกลูกเป็นตัวนะจ๊ะฟาฟาสัตว์บางชนิดก็ออกลูกมาเป็นตัวเลยบางชนิดก็ออกมาเป็นไข่ก่อนแล้วจึงค่อยฟักเป็นตัวจ้า

ส่วนของฟาฟาน่ะสีขาวนะแหมอย่าเพิ่งเศร้าสิจ้าฟาฟาฟาฟาไม่อยากรู้แล้วหรือว่าตกลงมาเป็นไข่ของใครกันแน่เชื่อเลยไข่มันกำลังจะฟักออกมาแล้วล่ะจ้า

0: ับลูกเป็ดน้อยนี่เองลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ดในที่สุดเราก็รู้สักทีนะว่าเป็นไข่ของใครแต่เอ๊ะฟ้าฟ้า
1: แล้วแม่เป็ดล่ะแม่เป็ดอยู่ที่ไหน
0: ฮ่าจริงด้วย
1: นั่นไงแม่เป็ดแม่เป็ด
0: โอ้เก่งมากจ้ะฟ้าฟ้าแม่เป็ดอยู่ที่นั่นจริงๆด้วยเวลาซะแล้วแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
1: บ๊าย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้น

0: ประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
1: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
2: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
3: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
2: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
1: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
2: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
1: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
3: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
1: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
4: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
4: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
1: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
3: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
1: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
4: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งของต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
2: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
3: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
2: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
4: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
5: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
4: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
0: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
6: ่
0: ะ
6: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
5: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
0: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
5: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเพื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
6: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
5: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
6: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
3: ่พ่อด้วย
4: DLTV ด้วยครับ
5: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
4: ครับ
3: แม่
4: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7: อิงฟ้า
8: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละถ้าไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
7: แผ่นดินถล่ม
8: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
6: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะ

0: ำอะไรหรือจ้าคุกโต้อ้าวนั่นฟ้าฟ้านี่นาสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต
0: ้เอ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต
0: ้ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ้า

0: bin.
1: อ๋อไม่คัตโต้เจ็บไหมเนี่ย
0: อะ
1: ไรน่ะคัตโต้โอ๊ยเอายังไงดีล่ะฟาฟาคัตโต้เป็นอะไรหรือเปล่าสงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
2: ้ฮ่าเฮ้ยนี่ไง
1: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
0: ว้าวอัง
1: ที่สุดคัตโต้ก็บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: ค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
0: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
0: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

0: ตอนนิทานเทพรักษ์กับคนตัดไม้
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม่โทมีนิทานสนุกมาเล่าให้แทนไทยและทุกคนฟัง
0: ว้าวดีจังแทนไทยชอบฟังนิทาน
1: ดีเลยไม่โทจะเล่านิทานเรื่องเทพรักษ์กับคนตัดไม้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะแล้วมาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรื่องมีอยู่ว่าชายตัดไม้คนหนึ่งเข้าไปในป่าเพื่อไปตัดไม้แต่แล้วเขาก็พลาดทำขวานหลุดมือตกลงไปในบึงเขาได้แต่นั่งเสียใจอยู่ตรงนั้นแต่แล้วเทพรักษ์ก็ปรากฏกายขึ้นด้วยความสงสารจึงช่วยงมขวานคืนให้ครั้งแรกเทพรักษ์งมเอาขวานทองคำขึ้นมาแต่ชายตัดไม้ปฏิเสธว่าไม่ใช่ขวานของตนเองครั้งที่สองเทพรักษ์งมขวานเงินขึ้นมาให้ชายตัดไม้ก็ปฏิเสธอีกและครั้งสุดท้ายเทพรักษ์งมขวานเหล็กเก่าๆมาให้ชายตัดไม้ก็ดีใจที่ได้ขวานของตนเองคืนเทพรักษ์ชื่นชมในความซื่อสัตย์ของเขาจึงมอบขวานทองคำและขวานเงินให้ชายตัดไม้ด้วยแต่เมื่อเพื่อนของชายตัดไม้รู้เรื่องนี้เข้าก็เกิดความโลภอยากได้บ้างจึงเข้าป่าไปที่ริมบึงและแกล้งทำขวานหลุดมือตกน้ำเมื่อเทพรักษ์ปรากฏกายขึ้นและงมขวานทองคำขึ้นมาให้ชายผู้นี้ก็รีบตอบว่าเป็นขวานของตนทันทีเทพรักษ์เห็นว่าเขาเป็นคนโกหกโลภมากจึงหายตัวไปทันทีเพื่อนของชายตัดไม้จึงไม่ได้ทั้งขวานทองขวานเงินและแม้แต่ขวานของตนเองคืนฟังนิทานจบแล้วเพื่อนๆมาช่วยกันตอบคำถามนะคำถามข้อที่1เหตุใดชายตัดไม้จึงนั่งร้องไห้ตัวเลือกข้อที่1ไม่มีต้นไม้ตัวเลือกข้อที่2ขวานพลัดตกลงไปในบึงตัวเลือกข้อที่3เทพรักษ์ให้ขวานทอง
0: ตอบข้อ2ขวานพลัดตกลงไปในบึง
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยทุกคนมาต่อกันที่คำถามข้อที่2ทำไมเทพรักษ์จึงมอบทั้งขวานทองขวานเงินและขวานเหล็กเก่าๆให้แก่ชายตัดไม้ตัวเลือกข้อที่1เพราะชายตัดไม้มีความซื่อสัตย์ตัวเลือกข้อที่2เพราะเทพรักษ์ไม่ชอบขวานตัวเลือกข้อที่3เพราะชายตัดไม้โลภอยากได้ขวานทั้งหมด
0: ขอตอบข้อ1เพราะชายตัดไม้มีความซื่อสัตย
1: ์เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ทำไมเทพรักษ์จึงไม่ให้ขวานแก่เพื่อนของชายตัดไม้เลย
0: ขอตอบว่าเพราะเพื่อนของชายตัดไม้โลภมากอยากได้ของคนอื่น
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องแทนไทยและเพื่อนๆทุกคนเก่งมาก
0: เย้พวกเราทำได้พวกเราขอบคุณทุกคนมากๆที่ฟังนิทานและช่วยกันตอบคำถามอย่างสนุกพวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

ตอนแผนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แผนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นะไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางค์ต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าเจอแล้ว

0: ือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเฮ้อใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสานมือนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ตลอดช่วงเช้าครับมีประชาชนจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนที่มารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประชาชนหลายคนเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าตั้งใจเดินทางมาจากต่างจังหวัดและรู้สึกตรงกันว่ายังคงคิดถึงพระองค์อยู่เสมอและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยไม่ว่าจะเป็นโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมและการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในราชทัณฑ์
2: ตอนที่ได้รับทราบข่าวนะคะว่าท่านได้สิ้นพระชนม์มีความรู้สึกเสียใจมากเลยค่ะเรื่องเกี่ยวกับท่านเป็นนักกฎหมายใช่ไหมคะก็ท่านช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำค่ะวันนี้นะคะเราพาคณะจากอบต.บ้านควนนะคะซึ่งประกอบด้วยคณะจากอสม.อปพร.คณะแผนสมาชิกและก็ผู้บริหารเข้ามาเพื่อที่จะเคารพพระศพในวันนี้นะคะเราก็เดินทางมาจำนวน80ท่าน2คันรถบัสค่ะเพื่อที่จะมาแสดงความอาลัยอาจจะเป็นถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่ท่านได้ทำประโยชน์แล้วก็อยู่ในใจของพวกเราประชาชนชาวไทยทุกครั้ง
3: โครงการประทับใจก็โครงการปันสุขให้กับนักโทษในเรือนจำครับแล้วก็โครงการที่ว่าเพื่อนพึ่งพายามยากครับพระองค์ท่านก็เป็นห่วงประชานิกรของชาวไทยทุกคนครับที่ขาดเป็นอยู่ผู้ได้โอกาสอะไรแบบนี้ครับ
0: ขณะที่กรุงเทพมหานครร่วมกับภาคส่วนต่างๆจัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้การเข้ากราบสักการะพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1: ด้านกระทรวงยุติธรรมนะคะได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเปิดพื้นที่บริจาคโลหิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ก้าวพลาดพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมรวมใจสืบสานพระปณิธานน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิ์และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่องภายในงานนะคะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตการจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการและคำปรึกษาด้านกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนจากหน่วยงานในสังกัดและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ก้าวพลาดจากกรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมการสาธิตการฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพงานจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15กรกฎาคมค่ะถือเป็นหนึ่งในกว่า20กิจกรรมที่ทางกระทรวงยุติธรรมกำหนดจัดขึ้นต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม2569เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเพื่อล้อมรวมพลังความร่วมมือทุกภาคส่วนในการทำความดีถวายเป็นพระกุศลและสืบสานพระปณิธานด้านความยุติธรรมและมนุษยธรรมของพระองค์ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม

0: ไปดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับตำรวจนครบาล2ก็มีการตั้งคณะทำงานติดตามคดีเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยแบ่งกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องออกเป็น6กลุ่มเพื่อสะดวกในการสอบปากคำและรวบรวมข้อมูลหลังสอบปากคำพนักงานเสิร์ฟผู้บาดเจ็บแล้ว17คนด้านตำรวจสน.พหลโยธินก็เร่งเดินหน้าสอบสวนต่อเนื่องพร้อมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทยอยให้ข้อมูลขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยืนยันว่าเขาช่วยผู้ประสบเหตุทั้งด้านประตูด้านหลังตามคำขอของตำรวจพลตำรวจตรีเกียรติคุณสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยว่าจากการประชุมได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ออกเป็นกลุ่ม6กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มของพนักงานร้านนักดนตรีผู้เสียชีวิตและญาติผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าพนักงานที่มาร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุและเจ้าหน้าที่มูลนิธิผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆรวมแล้วเป็น6กลุ่มซึ่งขณะนี้ได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บและพนักงานร้านไปแล้วรวม17ปากและอยู่ระหว่างการประสานบุคคลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มอื่นๆเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมในวันนี้ที่สน.พหลโยธินโดยมีพลตำรวจตรีพันลบอารัมล่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งเปิดเผยว่าวันนี้พี่สาวของเจ้าของร้านจะเข้าให้ข้อมูลหลังจากเจ้าของร้านยังคงรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU
1: ขณะเดียวกันวันนี้ค่ะนางสาวประภารักษ์แฟนสาวของนายพานุวัฒน์ทิพย์มณีสาวอินเจเนียร์ประจำโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์เพลิงไหม้เดินทางมาที่สน.พหลโยธินเพื่อติดต่อขอรับทรัพย์สินแล้วก็รถยนต์ของแฟนที่จอดทิ้งไว้บริเวณหลังร้านค่ะพร้อมกับเปิดเผยได้ว่านายพานุวัฒน์เนี่ยทำงานที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวมาแล้ว3ปีได้รับค่าจ้างเป็นรายวันไม่มีสวัสดิการหรือว่าประกันสังคมมีเพียงสิทธิ์บัตรทองเพียงอย่างเดียวณขณะนี้ได้รับบาดเจ็บคือมีแผลไฟไหม้เนี่ย 60% นะคะแล้วก็สูดดมควันเข้าไปเป็นจำนวนมากจนเกิดภาวะไตวายและบริเวณที่ท้องก็มีแผลขนาดใหญ่ยังคงรักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อรู้สึกตัวค่ะแต่ว่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจณปัจจุบันนะคะรักษาตัวตามสิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตแล้วก็ได้รับแจ้งบอกว่าเมื่อครบ72ชั่วโมงหรือว่าในวันพรุ่งนี้อาจจะต้องมีการย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองที่อยู่ในจังหวัดลพบุรีแต่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่นั่นแล้วค่ะแล้วก็ครอบครัวก็ไม่สะดวกเดินทางด้วยจึงเกิดความกังวลเป็นอย่างมาก
2: เพราะว่าเขาให้ครบ72ชั่วโมงถ้าครบแล้วเขาคือต้องย้ายที่แรกอ่ะคือหนูจะต้องย้ายไปลพบุรีเพราะว่าสิทธิ์อยู่ที่นั่นแต่หนูอ่ะคือไม่สะดวกหนูจะไปคุยในวันนี้ตอน11โมงก็คือหนูไม่สะดวกที่จะไปลพบุรีหนูขอย้ายแบบย้ายสิทธิ์จากลพบุรีมากรุงเทพได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูก็ไม่สะดวกไปเพราะว่าหนูก็อยู่เขาแค่2คนในกรุงเทพเลย
3: แต่เมื่อว่าเขาเป็นพนักงานของร้านเนี่ยเราได้คุยที่ของร้านมั้ยในเรื่องการรับผิดชอบค่าพยาบาล
2: หนูยังไม่เจอเจ้าของร้านเลยหนูยังไม่ได้เจอใครเกี่ยวกับร้านเลยเพราะคุณส่วนเจ้าของ
3: ร้านทางร้านได้ติดต่อพนักงานทุกคนแล้ว
2: ไม่มีค่ะ
4: กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายไหมคะ
2: หนูกังวลเพราะว่าเขาบอกว่าหนูเป็นหัวเพราะว่าครบ72ชั่วโมงต้องให้ย้ายอย่างเงี้ยคือหนูไม่อยากให้เขาย้ายเพราะว่าในตอนนี้ใช่อาการไม่ค่อยดีแล้วได้ยินว่าจะย้ายโรงพยาบาลตอนนี้จะย้ายไปลพบุรีแล้วลพบุรีมันกี่ร้อยโลอ่ะคือจะย้ายในใ
3: ช่เครื่องไม้ก็ไม่รู้ยังไง
2: ใช่
1: ขณะเดียวกันค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของกทม.เดินทางเข้ามาให้ข้อมูลกับทางตำรวจในฐานะพยานที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในคืนดังกล่าวด้วยยอมรับบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางประตูด้านหลังของอาคารตามที่ตำรวจเนี่ยร้องขอนะคะเมื่อไปถึงเนี่ยประตูเนี่ยเปิดอยู่แล้วค่ะแต่ก็ไม่ทราบว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการงัดหรือทำลายหรือไม่พร้อมยืนยันว่าปฏิบัติการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากภายในอาคารนั้นเต็มไปด้วยควันหนาทึบถึงขั้นตำรวจ2นายที่เข้าไปช่วยเหลือก่อนหน้านี้เนี่ยสำลักควันแล้วก็อาเจียนตั้งแต่บริเวณปากทางเข้าค่ะ
5: ประตูมีการพังออกไปผมเรียนว่าเปิดที่ทางเป็นรอยพังแล
6: ้
5: วว
6: ันนั้นผมไม่ทราบเพราะว่าตำรวจเห็นก่อน
7: แสดงว่าตำรวจอาจจะพังประตูเข้าไปก่อน
6: อันนี้ไม่ทราบอันนี้บอกไม่ได้เลยจริงๆเพราะเห็นหน้างานก็คือประตูเปิดแล้วต้องถามตำรวจ
7: ตอนนั้นอยู่ในที่เกิดเหตุประมาณกี่นาทีของตัวพี่เองอะไร
6: โอ้โหก็ยาวครับตั้งแต่เที่ยงคืนยันหกโมงเช้า
8: แต่ที่ไอ้คนที่มากองกันหรือว่ามานอนเรียงรายหน้าประตูลักษณะคือกำลังจะมาออกประตูที่นั่นหรือว่ามันเป็นยังไงฮะ
7: คืออยู่ในห้องน้ำใช่ไหมพี
6: ่ก็ตามในภาพที่เห็นครับ
8: นั่นแหละ
6: ก็ประมาณนั้นตามในภาพที่เขามีสื่อแต่คนที่เข้าไปที่มีหน้ากากใช่ไหมครับแต่ไอ้ตัวที่เราที่เข้าไปได้ที่จะฮุบโอกาสเข้าไปแล้วช่วยชีวิตคนก็ในส่วนหนึ่งแค่นั้น

0: นอกจากนี้ครับมีตัวแทนสำนักงานประกันสังคมเข้าประชุมร่วมกับตำรวจเพื่อตรวจสอบผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตว่ามีสิทธิ์ประกันสังคมหรือไม่เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือทั้งค่ารักษาพยาบาลและเงินเยียวยาเบื้องต้นรับทราบว่ามีพนักงานชาวลาวเสียชีวิต1คนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือรวมถึงการประสานการส่งร่างกลับภูมิลำเนาหลังครอบครัวไม่สามารถติดต่อหน่วยงานในไทยได้โดยผลการตรวจสอบพบว่าผู้มีสิทธิ์ประกันสังคมส่วนใหญ่เป็นลูกค้าและเจ้าของร้านโดยเจ้าของร้านอยู่ในมาตรา40ขณะที่พนักงานและลูกจ้างไม่พบผู้ใดอยู่ในระบบประกันสังคมเบื้องต้นกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจ้างงานและหากพบว่านายจ้างไม่ได้นำลูกจ้างเข้าสู่ระบบก็จะดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ยังให้คำแนะนำแฟนสาวของซาวเอนจิเนียร์ที่ได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลกรณีต้องส่งต่อผู้ป่วยโดยยืนยันว่าหากไม่สะดวกย้ายไปรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิ์ก็สามารถประสานสปสช.เพื่อเปลี่ยนหน่วยบริการในพื้นที่ได้
1: โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะได้คร่าชีวิตทั้งนักดนตรีแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยมากถึง30คนค่ะบาดเจ็บอีกจำนวนมากก็ทำให้เกิดคำถามตามมานะคะว่าประตูเข้าออกแล้วก็ประตูหนีไฟเนี่ยมีกี่ทางและผังของร้านเป็นอย่างไรคือถ้ามาดูผังของโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะก็จะพบว่าตำแหน่งประตูเนี่ยพบมี4จุดค่ะแล้วก็อยู่ทั้ง4มุมของร้านด้วยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางก็คือเส้นทางเข้าและออกของอาคารจากผังอาคารที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าพื้นที่บริเวณด้านหน้าเนี่ยมีประตูหลักที่ใช้สำหรับการเข้าและออกของผู้ใช้บริการทำให้เกิดคำถามว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะมีผู้คนจำนวนมากพยายามที่จะอบพยพพร้อมกันการระบายคนออกจากอาคารเป็นไปอย่างเพียงพอหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวยังเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตแล้วยังต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่นะคะว่าระบบทางหนีไฟการอพยพเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บางส่วนก็ให้ข้อมูลสอดคล้องกันนะคะว่าในช่วงเกิดเหตุผู้คนจำนวนมากต่างมุ่งหน้าไปยังประตูทางเดียวกันค่ะเดี๋ยวพาไปดูสำหรับแผนผังภายในร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะจากแผนผังคุณผู้ชมคะแผนผังของร้านเนี่ยมีประตูทั้งหมดเนี่ย4ประตูด้วยกันนะคะประตูเข้าออกอยู่ข้างเวทีด้านขวาแล้วก็จะมีประตูเข้าออกอยู่ข้างเวทีด้านซ้ายประตูหนีไฟอยู่หลังครัวแล้วก็อยู่ด้านหลังตรงข้ามกับเวทีแต่ทางเดิมแคบค่ะมีล็อกเกอร์มีชั้นวางของแล้วก็หลังเครื่องดื่มเนี่ยกีดขวางอยู่เป็นจำนวนมากประตูหนีไฟอยู่ตรงข้ามเวทีใกล้กับห้องน้ำก็จะพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากบริเวณนี้จะมีโต๊ะขายของอย่างเช่นลูกอมเนี่ยขวางประตูอยู่นะคะเป็นประตูไม้แล้วก็ติดข้อความห้ามเปิดเฉพาะพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นยังต้องตรวจสอบกันต่อว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยประตูเนี่ยล็อกไว้หรือไม่หรือผู้ใช้บริการไม่ทราบว่าตรงจุดเนี้ยเป็นทางหนีไฟขณะที่สำนักงานเขตจตุจักรค่ะฝ่ายโยธาได้ดำเนินการปิดคำสั่งห้ามใช้อาคารนะคะร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี2522ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ก็กำหนดห้ามใช้อาคารเป็นเวลา30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะ
0: ด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ระบุว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่เกิดไฟไหม้นั้นประกอบกิจการผิดประเภทไม่ใช่ร้านอาหารแต่เข้าข่ายเป็นสถานบริการที่มีดนตรีสุราและมีการเต้นรำถือว่าข่ายมีความผิดนายอนสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตรวจสอบหลังเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าร้านดังกล่าวพบว่าขอจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่กัดจัดกิจกรรมคล้ายกับสถานบริการซึ่งสถานบริการมีองค์ประกอบเช่นมีดนตรีมีการจำหน่ายสุราและมีการเต้นรำหากร้านดังกล่าวไม่ได้จดเป็นให้เป็นสถานบริการแต่มีองค์ประกอบนี้ก็ถือว่าผิดซึ่งเป็นการประกอบการของโรงเบียร์แห่งนี้ก็เข้าข่ายว่ามีความผิดด้านผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะมีการปูพรมตรวจร้านอาหารที่ดำเนินกิจการในลักษณะคล้ายกันแบบนี้หรือไม่ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แจ้งแล้วว่าหากร้านใดมีลักษณะแบบนี้ก็ต้องเข้มข้นขึ้นในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งในกรุงเทพมหานครก็จะมีตำรวจนครบาลเป็นผู้กำกับดูแลเรื่องสถานบริการเหล่านี้ส่วนต่างจังหวัดนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและจะมีการแก้กฎหมายให้เข้มข้นมากกว่าเดิมหรือไม่เนื่องจากร้านอาหารใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายมาประกอบกิจการในอันสิทธิ์ก็กล่าวว่าหน้าที่ของภาค

0: รัฐหากพบความผิดปกติก็จะดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนและทำผิดกฎหมายส่วนประชาชนหากพบคนกระทำผิดกฎหมายก็สามารถแจ้งมาที่กระทรวงมหาดไทยได้
1: ว่ากทม.ก็บอกแล้วว่าอะไรที่มันมีลักษณะอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องเข้มข้นขึ้นแหละเพราะว่าเขาก็ถือเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่จริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีตำรวจนครบาลเนี่ยเป็นคนที่จะกำกับดูแลในเรื่องเกี่ยวกับสารบริการนี้แหละครับ
2: อย่างเราต้องแก้กฎหมายภาพใหญ่ด้วยไหมคะให้มันเข้มข้นมากกว่าเดิมค่ะเพราะตอนนี้เหมือนเขากำลังเหมือนหาช่องโหว่มาเปิดร้านลักษณะแบบนี้กันเยอะค่ะท่านประหลัด
1: คือช่องโหว่เนี่ยก็คือสิ่งที่เขาเลี่ยงกฎหมายเขาทำผิดกฎหมายเพราะนั้นเนี่ยหน้าที่เราก็คือว่าถ้าเรามีคนที่สามารถไปตรวจสอบดูได้เงี้ยหรือว่ามีประชาชนเนี่ยสำคัญนะถ้าเขารู้อยู่ในภูมิภาคไหนพื้นถิ่นไหนเนี่ยถ้ามีคนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยก็แจ้งมาเราจะได้เป็นผู้สอดส่องให้ด้วยนะครับภาครัฐก็จะได้เข้าไปดำเนินการเกี่ยวกับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือว่าทำผิดกฎหมายอย่างเงี้ยนะครับ
3: ด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงเรื่องของการเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะจากกรณีดังกล่าวบอกว่ากรมคุ้มครองสิทธิ์ได้ลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกพร้อมทั้งได้แจ้งกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตถึงสิทธิ์ที่จะได้รับขณะนี้ได้ประสานขอรายชื่อผู้บาดเจ็บเพื่อจะได้ประสานกันต่อไปหรือสามารถติดต่อได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งเพจของทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ได้แจ้งรายละเอียดไปแล้วโดยจะเป็นการชดเชยค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพส่วนกรณีสถานที่เกิดเหตุหากพบผิดจริงและส่งผลกระทบต่อประชาชนจะมีข้อกฎหมายในการช่วยเหลือประชาชนอย่างไรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุนะคะว่าในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมีเกณฑ์ในการช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะ
0: ทางด้านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินนำคณะรัฐมนตรีจากตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกบัญชาการ1ก็เจอกับผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวก็สอบถามนะครับว่าขณะนี้ประเทศไทยประสบเหตุใหญ่หลายเหตุการณ์จะต้องมีการทำบุญหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็กล่าวสั้นๆว่าทำความดีพอก่อนจะเดินเข้าตึกบัญชาการ
4: ความดีพอ
3: ไปดูบรรยากาศที่บริเวณหน้าร้านโรงเบียร์นาลาดพร้าววันนี้นะคะก็มีญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ประชาชนทั่วไปเดินทางมาร่วมวางดอกไม้เพื่อไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความโศกเศร้าขณะที่คนขายลูกอมภายในร้านวันที่เกิดเหตุยืนยันบอกกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าประตูฉุกเฉินเนี่ยไม่ได้ถูกล็อกค่ะมาติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณสุขนักธรรมนารายงานมาจากหน้าโรงเบียร์นาลาดพร้าวค่ะคุณสุประวีค่ะเชิญค่ะ
5: ความคืบหน้าล่าสุดนะของเหตุโศกนาฏกรรมค่ะกรณีเกิดเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะล่าสุดค่ะเช้าวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าอีกเช่นเคยค่ะโดยจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะที่บริเวณด้านหน้าค่ะจะมีประชาชนมีญาติของผู้เสียชีวิตนะคะนำดอกไม้ค่ะแล้วก็มีการมาจุดธูปนะคะที่บริเวณด้านหน้าเป็นการแสดงความอาลัยต่อผู้สูญเสียค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีญาติๆนะคะที่มาจากต่างจังหวัดค่ะที่อัญเชิญดวงวิญญาณของลูกสาวแล้วก็ลูกเขยเนี่ยเพื่อให้กลับไปที่บ้านด้วยเช่นกันค่ะซึ่งทีมข่าวนะคะได้ทำการสอบถามผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะซึ่งเป็นคนที่ขายลูกอมอยู่บริเวณประตูด้านหลังฝั่งห้องน้ำค่ะที่วันนี้เนี่ยนะคะได้นำดอกไม้มาแสดงความอาลัยต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยโดยเธอเล่าให้ฟังค่ะวันเกิดเหตุเนี่ยนั่งขายลูกอมแทนน้องสาวจังหวะนั้นค่ะจู่ๆได้ยินเสียงแก้วแตกขึ้นนะคะซึ่งในตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นเหตุลูกค้าทะเลาะวิวาทกันภายในร้านแต่ไม่นานค่ะก็มีเสียงคนตะโกนมาว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้จึงตะโกนเรียกพี่สาวนะคะซึ่งทำงานเป็นแม่บ้านของร้านเนี่ยให้รีบวิ่งหนีออกไปด้วยกันโดยยืนยันด้วยว่าวันเกิดเหตุประตูไม่ได้ล็อกแต่อย่างใดค่ะและตามปกติแล้วหากมีการปิดประตูก็จะเป็นเพียงการลงกลอนประตูธรรมดาที่คนทั่วไปสามารถเอื้อมมือออกไปเปิดได้ง่ายๆไม่ใช่การล็อกกุญแจแบบแน่นหนาอะไรส่วนประตูบานนี้นะคะจะถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นทางหนีไฟโดยตรงหรือเป็นเพียงพื้นที่ที่ทางร้านจัดสรรให้พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาตั้งขายของเฉยๆนี้เรื่องนี้ตนไม่ทราบไปฟังเสียงกันค่ะ
6: หลังคือประตูตรงห้องน้ำ
7: ใช่ค่ะ
6: มันได้ล็อกไหมฮะ
7: มันล็อกนะคะแต่มันเปิดได้ค่ะ
8: แล้วทำไมเราต้องมีการล็อกประตูอะคะทั้งที่ตรงนั้นมันบอกว่าเป็นประตูหนีไฟอะค่ะ
7: มันคือประตูบางวันก็ไม่ล็อกค่ะบางวันก็ล็อกบางวันก็ไม่ล็อก
6: แต่วัน

0: ิดเหตุยืนยันว่ามันล็อก
1: มันล็อกแต่มันเปิดได
2: ้พนักงาน2ชั้นจริงไหมคะ
1: ไม่จริงค่ะมีชั้นเดียวค่ะมีแค่ชั้นล่างค่ะ
2: แต่ว่าประตูนั้นลูกปิดเสีย
1: ก็เลยเสียค่ะ
2: ในการล็อกเพื่อให้ประตูมันปิด
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: มันก็เลยเป็นที่มาว่าประตูนี้อาจจะล็อกแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ล็อกแต่เราปิดไว้เพราะว่า
1: ใช่ค่ะ
2: เราตั้งใจจะปิดเฉยๆแต่ลูกปิดมันเสียเลยต้อง
1: เพราะว่าที่เขาปิดไว้หนึ่งคือเขาให้ลูกค้าเข้าทางหน้าร้านเขาต้องตรวจบัตรตรวจได้หลายๆอย่าง
2: แล้วทีเนี้ยค่ะโต๊ะขายลูกอมเนี้ยค่ะมันวางไว้ตรงไหนอะคะ
1: มันวางไว้แบบทางออกนั่นเลยค่ะแต่มันเลื่อนได้นะพี
2: ่หมายถึงว่ามันขวางไหม
1: มัน
2: ขวางประตูไหม
1: มันขวางแต่ว่ามันจะมีช่องออกได้ค่ะ
3: มันไม่ช่องมันเล็กมั้ย
1: ช่องมันออกได้ประมาณสักคนนึงอะค่ะ
4: ในส่วนของความคืบหน้าทางคดีนะคะทีมข่าวได้สอบถามไปยังพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกุลค่ะผู้บังคับการกองบังคับการพิสูจน์หลักฐานกลางว่าเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานให้พนักงานสอบสวนนัดหมายกับช่างของทางร้านที่ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและงานตกแต่งภายในทั้งหมดให้เข้ามาชี้จุดระบบไฟฟ้าในที่เกิดเหตุเนื่องจากสภาพความเสียหายบริเวณบนฝ้าเพดานถูกเพลิงเผาไหม้อย่างรุนแรงจนไม่สามารถบ่งบอกพิกัดการเดินสายไฟฟ้าที่แน่ชัดได้ซึ่งขณะนี้ค่ะยังคงกั้นพื้นที่ให้เป็นสถานที่เกิดเหตุและห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปดัดแปลงสภาพรอให้ช่างอาคารเข้ามาชี้จุดก่อนจะทำการเปิดฝ้าเพดานเข้าไปตรวจสอบเชิงลึกค่ะส่วนวัตถุพยานสำคัญนะคะที่เจ้าหน้าที่พท.เก็บกู้จากที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ค่ะก็คือกล้องวงจรปิดซึ่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์และกู้ข้อมูลนะคะได้เร่งดำเนินการตรวจสอบและเปิดไฟล์ภาพตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาล่าสุดได้รับรายงานนะคะว่ากระบวนการกู้คืนและตรวจสอบเสร็จสิ้นลงแล้วโดยทางพท.ค่ะจะจัดทำรายงานผลการตรวจพิสูจน์และส่งมอบไฟล์ภาพปิดทั้งหมดให้กับพนักงานสอบสวนนำไปใช้ประกอบสำนวนคดีทันทีส่วนรายละเอียดความผิดปกติในภาพวงจรปิดนั้นอันนี้ก็ต้องรอตรวจสอบรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะขณะที่ตัวเลขความสูญเสียล่าสุดตอนนี้นะคะเมื่อ9นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะมีรายงานความสูญเสียว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้เป็น30รายค่ะสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้ว27รายยังคงอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบอีก3รายและมีผู้บาดเจ็บ76รายค่ะและเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทางสำนัก

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คืนเป็นยังไงเหรอครับ
1: แล้วหลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเฮ้ยไอ้หนูเอ็งมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: แย่แล้วเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแครพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดีทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
0: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
6: พระนเรศวรพระนเรศวร
0: นี่คือชนะสงครามแล้วหรอจะบ้าหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
2: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
0: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
2: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
0: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ย
2: ฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัว
0: ฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
5: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจีราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในวันนี้นะคะชั่วโมงนี้เนี่ยเราจะเริ่มขึ้นหน่วยที่3นะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลนะคะซึ่งเนื้อหาในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นเรื่องประเภทของข้อมูลนะคะแล้วก็การเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะซึ่งจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นในวันนี้นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้เลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราทั้งหมดนะคะในวันนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะข้อแรกเลยคือเข้าใจลักษณะและประเภทของข้อมูลนะคะข้อที่2วิเคราะห์การนำข้อมูลไปใช้เพื่อนำไปสู่การเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเหมาะสมนะคะข้อที่3วิเคราะห์จุดวิเคราะห์วัตถุประสงค์การนำข้อมูลไปใช้เพื่อนำไปสู่การเลือกวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเหมาะสมนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะตระหนักถึงความสำคัญของประโยชน์ในการออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาเลยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนื้อหาเราจะค่อนข้างเยอะสักนิดหนึ่งนะสำหรับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะถ้านักเรียนได้ประเด็นอะไรที่สำคัญให้นักเรียนจดลงไปใน
2: ส
1: มุดบันทึกนะคะหรือว่าทำไมคะนักเรียนสรุปลงไปในท้ายใบกิจกรรมก็ได้เดี๋ยวเราจะได้ทำไมคะนำข้อมูลตรงนั้นมาทำกิจกรรมนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับความหมายของข้อมูลกันก่อนนะคะความหมายของข้อมูลนะคะทีนี้นักเรียนดูนะอ้าวหันหน้ามาดูที่สไลด์เลยค่ะดูที่สไลด์ก่อนนะนะคะข้อมูลหมายถึงนะคะข้อเท็จจริงนะคะของเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สนใจนะคะซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆเช่นอยู่ในรูปแบบของตัวเลขนะข้อความภาพเสียงนะเคยเห็นไหมข้อมูลเหล่านี
2: ้
1: ที่เป็นลักษณะแบบนี้นะตื่นเช้ามาเป็นยังไงเราเจอพบเจอข้อมูลแล้วหรือยัง
2: เจอแล้ว
1: เจอในไหนเจอในไหน
2: ในโ
1: ทรศัพท์ตามโซเชียลมีเดียใช่ไหมแล้วในโซเชียลมีเดียเนี้ยมีข้อมูลประเภทไหนบ้างที่ครู
2: ข่าวสาร
1: ยกตัวอย่างมีอะไรนะ
2: ภาพ
1: อะไรอีก
2: เส
1: ีย
2: ง
1: ข้อความ
2: ต
1: ั
2: วเลข
1: มีไหม
2: ม
1: ีมีนะครบเลยถูกต้องไหมคะแล้วก็ทำไมคะมันแล้วแต่ว่าเราเข้าไปเขาเรียกว่าดูข้อมูลในแพลตฟอร์มไหนใช่ไหมคะแต่ละแพลตฟอร์มก็ทำไมลูกมีข้อมูลที่แตกต่างกันเนาะทีนี้เวลาที่เรามาเรียนหรือเดินทางมาเราก็จะเห็นอะไรคะข้อมูลเนี่ยอยู่ตามสถานที่ต่างๆเยอะแยะเลยไหมเนาะดูทั่วๆไปเลยในชีวิตประจำวันเรานะคะยกตัวอย่างอีกรอบนึงนะจะอยู่ในรูปแบบของอะไรคะตัวเลขข้อความภาพเสียงนะคะประเภทของข้อมูลบางทีเราเห็นอะไรคะเห็นข้อมูลแหละแต่เราแยกประเภทไม่ออกถูกต้องไหมคะว่าข้อมูลเนี่ยแบบมีประเภทอะไรบ้างนะทีนี้เรามาดูนะคะแบ่งตามลักษณะของข้อมูลได้สองประเภทนะคะอันแรกเลยคือข้อมูลเชิงปริมาณนะคะต่อมาคือข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะเป็นอย่างไรบ้างล่ะนะเดี๋ยวเรามาดูนะข้อมูลเชิงปริมาณนะคะนักเรียนนะสิ่งที่อธิบายลักษณะของสิ่งต่างๆนะคะที่อยู่ในรูปของตัวเลขเช่นอะไรคะจำนวนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นอะไรคะจำนวนนักเรียนได้ไหม
2: ได
1: ้ไหมคะได้น้ำหนักส่วนสูงนะอายุนะอุณหภูมิของร่างกายเวลาเป็นต้นอะไรอีกนอกเหนือจากที่ครูยกตัวอย่างมาแล้วมีอะไรอีกจำนวนเงินที่ได้มาต่อวันใช่ไหมบางคนอาจจะได้เท่าไหร่100บาท50บาท40บาทใช่ไหมคะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณไหมเป็นไหมคะเป็นอะไรอีกลองยกตัวอย่างสิฮะ
2: น
1: าฬิกาคือเวลาถูกไหมแล้วอะไรอีก
2: ออ
1: จ จำนวนหนังสือที่เราทำไมหนังสือสมุดที่เราทำไมคะจัดตารางสอนใช่ถูกต้องอะไรอีกจำนวนกระเป๋าจำนวนอะไรปากกาได้นะนะคะโอเคต่อมานะคะข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะข้อมูลเชิงคุณภาพนะสิ่งที่อธิบายลักษณะของสิ่งต่างๆที่อยู่ในรูปของข้อความนะคะความคิดเห็นนี่ความรู้สึกบทสัมภาษณ์เช่นอะไรคะอาจจะเป็นชื่อเพศอาชีพความรู้สึกที่มีต่อการชมภาพยนตร์เป็นต้นหรือเวลาที่ทำไมคะเรากรอกแบบสอบถามเคยไหมประเมินความพึงพอใจใช่ไหมงานวิธีต่างๆงานกิจกรรมเข้าค่ายต่างๆเคยไหมคะเราจะต้องทำไมให้คะแนนใช่ไหมแต่ละด้านที่เขาทำไมคะกำหนดไว้แล้วข้อสุดท้ายเขาจะมีอะไรคะข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใช่ไหมเราเคยกรอกไหมตรงนี้เคยกรอกวันนี้รู้สึกดีมากค่ะที่ค่ายจุดๆๆเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ถูกต้องไหมอยากให้มีทุกๆปีอันนี้เป็นอะไรคะเป็นเรื่องของอะไรคะข้อมูลเชิงคุณภาพใช่ไหมอาจจะเป็นความพึงพอใจต่อกิจกรรมนั้นๆแบบนี้เป็นต้นพอเข้าใจไหมคะเชิงปริมาณคืออะไรเชิงปริมาณคืออะไรทวนอีกครั้งหนึ่งเป็นตัวเลขใช่ไหมคะตัวเลขเนาะเช่นอะไรคะจำนวนเงินจำนวนนักเรียนจำนวนกระเป๋ารองเท้าอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นอะไรเชิงคุณภาพคืออะไรคะอาจจะเป็นแบบข้อคิดเห็นต่างๆโอเคประมาณนี้นะนะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะทีนี้เรามาดูนะคะการรวบรวมข้อมูลนะคะครูจะยกตัวอย่างมาให้ทั้งหมด4แบบนะกลุ่มที่4กลุ่มที่4ยืดตัวตรงกลุ่มที่4ยืดตัวตรงนิดนึงนะทีนี้เรามาดูวิธีการรวบรวมข้อมูลมีอะไรบ้างล่ะ1คือการสัมภาษณ์2คือสังเกตการสำรวจและการทดลองนะคะครูยกมา4ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันแรกเลยคือการสัมภาษณ์รู้จักไหมเนี่ยการสัมภาษณ์อ่ะเคยเห็นไหมคะเคยเห็นตามรายการทีวีไหมเคยเห็นแล้วเราเคยไปสัมภาษณ์ใครไหมเคยไหมคะเคยวิชาอะไรที่ไปสัมภาษณ์วิชาภาษาอังกฤษภาษาไทยใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์นะคะอาจเป็นการสัมภาษณ์โดยหรือผ่านการสื่อสารอื่นๆเช่นโทรศัพท์นะคะสื่อสังคมออนไลน์นะคะต้องใช้คำถามที่ทำไมชัดเจนตรงประเด็นเป็นลักษณะคำถามปลายเปิดนะคะบางทีทำไมคะเราอาจจะได้รับมอบหมายแต่ละวิชาถูกต้องไหมให้ไปสัมภาษณ์บุคคลอื่นๆแบบนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะซึ่งนักเรียนก็ทำไมได้ลงไปสัมภาษณ์ในวิชาอะไรแล้วภาษาอังกฤษภาษาไทยนะถือว่าเป็นอะไรคะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทำไมอีกประเภทหนึ่งที่ทำไมคะได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนนะคะเพราะว่าทำไมลูกเราไปเก็บข้อมูลโดยตรงเลยใช่ไหมจากคนที่ทำไมคะเราต้องการข้อมูลนะคะสื่อสังคมออนไลน์มีไหม
2: ม
1: ีสื่อสังคมออนไลน์อาจจะเป็นอะไรคะบางทีเราอาจจะเป็นการสัมภาษณ์นะผ่านทางไลน์ Zoom Meeting อย่างนี้ได้ไหมแพลตฟอร์มต่างๆใช่ไหมคะหรืออะไรอีกเป็นการที่ทำไมคะเขาเรียกว่าส่งแบบสัมภาษณ์ไปแล้วให้เขากรอกมาถูกต้องไหมอาจจะเป็นคำถามที่เป็นลักษณะปลายเปิดแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อมาการสำรวจนะการสำรวจนะคะใช้แบบสำรวจที่มีการกำหนดคำถามเพื่อค้นหาข้อมูลหรือความคิดเห็นที่ต้องการเช่นความพึงพอใจของการบริหารงานของสภานักเรียนนะคะแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสนใจแบบนี้เป็นต้นนอกจากตัวอย่าง2อันนี้มีอะไรอีกเราส่วนมากเลย

0: จอในวิชาอะไรนะสำรวจเนี่ยวิชาอะไรนะประวัติศาสตร์วิชาอะไรประวัติศาสตร์ใช่ไหมประวัติศาสตร์ใช่ไหมวิชาสังคมวิชาอะไรอีกวิทยาศาสตร์วิชาการงานมีไหม
1: ม
0: ีเห็นไหมแสดงว่าทำไมวิธีการเก็บรวบรวม

0: ความพึงพอใจใช่ไหมติดตามอะไรคะสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำใช่ไหมอะไรอีกโรงอาหารมีไห
1: ม
0: มีเคยสังเกตเปล่า
1: เคย
0: เข้าไปทำบ้างไหมแบบสำรวจ
1: เ
0: ออต้องเข้าไปทำนะนะคะเราต้องทำไมคะบอกข้อมูลเพื่อที่เขาจะได้เอาไปพัฒนาปรับปรุงต่อไปนะคะต่อมาการสังเกตเคยไหมเนี่ยมีไหมเนี่ยทักษะตัวเนี้ยมีไหมการสังเกตอ่ะทีนี้การสังเกตเรามาดูการสังเกตคือการรวบรวมข้อมูลจากเหตุการณ์สถานการณ์หรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่1นะระหว่างรับประทานอาหารเป็นยังไงชอบกินอะไรบ้างใช่ไหมมีอาหารอะไรบ้างที่ทำไมเป็นท็อปฮิตของห้องเราแบบนี้เป็นต้นนะคะพฤติกรรมการทิ้งขยะของนักเรียนแบบนี้เป็นต้นเป็นการสำรวจนะคะกลุ่ม3ยืดตัวตรงกลุ่ม3ยืดตัวตรงนะต่อมาการทดลองเมื่อกี้นี้ย้อนกลับไปนิดนึงการสังเกตเมื่อกี้นี้อยู่ในวิชาอะไรนะวิทยาศาสตร์เคยสังเกตไหม
1: เคย
0: รวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตใช่ไหมต่อมาการทดลองนะคะการทดลองการทดลองนะคะรวบรวมข้อมูลจากการทดลองหรือทดสอบนะคะที่มีการควบคุมปัจจัยบางประการเช่นการบันทึกผลการเจริญเติบโตของอะไรเคยปลูกไหมเนี่ยถั่วงอกเนี่ย
1: เคย
0: ปออะไรปออะไร
1: ปอ4
0: ปอ4เหรอปลูกถั่วงอกแล้วเป็นยังไงขึ้นไหม
1: ขึ้น
0: จริงเปล่าฮะนะการเจริญเติบโตของถั่วงอกเมื่อมีแสงแดดและไม่มีแสงแดดนะคะอันนี้อาจจะเป็นการอะไรคะมีการสังเกตร่วมด้วยไหมมีการสังเกตร่วมด้วยมีการทดลองร่วมด้วยนะคะจากนั้นทำไมต้องบันทึกผลการอะไรลูกทดลองลงไปใช่ไหมคะอาจจะเป็นอะไรคะเป็นตารางในการเก็บข้อมูลใช่ไหมระยะอะไร1วัน2วัน3วันเป็นต้นว่ามีการเจริญเติบโตอย่างไรบ้างนะเคยทำแน่นะเคยทำแล้วทุกคนเคยผ่านการอะไรคะเพราะอะไรถั่วงอกหรือต้นถั่วเขียวใช่ไหมมาแล้วทุกคนนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างแบบสัมภาษณ์นะที่นักเรียนเห็นอยู่นะคะจะเป็นแบบสัมภาษณ์นะจะเป็นลักษณะคือการตั้งคำถามนะทำเป็นรายงานรายการคำถามแล้วก็นำไปสัมภาษณ์ผู้ที่ทำไมคะเราต้องการข้อมูลนะเราอาจจะเลือกกลุ่มตัวอย่างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะกิจกรรมต่อๆไปครูอาจจะให้เราเนี่ยนะลองสับเปลี่ยนเป็นอะไรคะผู้ถูกสัมภาษณ์ก็ได้นะภายในห้องเรานี่แหละนะคะโดยมีแบบสอบถามให้นะคะเอาต่อมาแบบสำรวจนะอันนี้เป็นตัวอย่างแบบสำรวจนะเป็นตัวอย่างเลยคะแบบสำรวจต้นไม้ภายในโรงเรียนเห็นไหมว่าจะมีอะไรคะลำดับชื่อต้นไม้ประเภทใช่ไหมเราก็แยกไปตามเลยคะตามประเภทของต้นไม้ที่อยู่ในโรงเรียนนะการจัดทำแบบสำรวจต้องระบุรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการรวบรวมให้ครบถ้วนเช่นอะไรคะอะไรบ้างต้องมีวันที่ไหม
1: มี
0: วันที่สำรวจสถานที่ผู้สำรวจเป็นต้นอาจรวบรวมโดยผ่านทางอะไร
1: โทรศัพท์
0: มือถืออีเมลหรือแบบสำรวจแบบอะไรคะออนไลน์นะคะต่อมาแบบสังเกตแบบสังเกตทุกคนมองมาหน้าห้องเลยดูที่สไลด์เห็นไหมคะแบบสังเกตเป็นวิธีการที่ผู้สังเกตไม่ได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติในเรื่องที่สนใจแต่ต้องทำไมใช้เวลาในการดูฟังและทำความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วบันทึกผลจากการสังเกตนะคะอันนี้ต้องใช้เวลาไหมต้องใช้เวลานะคะนักเรียนนะบางทีเราทำผลการทดลองในห้องเรียนวิชาครูอลงกรณ์จำได้ไหม วิชาอะไรคะ
1: ว
0: ิทยาศาสตร์กว่าทำไมผลแลบเราจะออกมาต้องใช้วิธีการสังเกตไหมใช้แล้วก็ต้องบันทึกอะไรข้อมูลลงในแบบสังเกตด้วยใช่ไหมคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะแบบสังเกตนะคะการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนนะคะต่อมานะคะแบบสอบถามนะคะแบบสอบถามจะต้องมีคำชี้แจงแนวปฏิบัตินะคะเมื่อนำมาสอบถามนะคะจะต้องทำไมคะนำคำตอบนั้นมาทำไมมาทำสถิตินะแล้วก็ทำไมคะนำไปพัฒนาต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะ

0: แบบสอบถามเกี่ยวกับอะไรโรงอาหารภายในโรงเรียนนักเรียนจะเห็นว่าทำไมจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวว่านักเรียนเป็นใครเพศหญิงเพศชายชั้นไหนถูกไหมม.1 ม.3 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นะห้องไหนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ทำไมคะมีรูบิกการประเมินด้วยใช่ไหม5 4 3 2หรือ3 2 1อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ที่เราทำไมจะออกแบบนะคะต่อมานะเรามาดูแอปพลิเคชันนะที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลโดยทั่วไปเลยคืออะไรที่เรารู้จักฮะตอบดังๆเลยลูกตอบดังๆอะไรคะ Google อะไร Google Form ใช่ไหม Google Form นะไม่ใช่ Google Chrome นะ Google Chrome คือทำไมใช้สำหรับอะไรคะเปิดเว็บไซต์นะคะแต่ถ้าเป็น Google Form ล่ะใช้ในการสำรวจข้อมูลเหมือนตอนที่เราทำไมคะสแกน QR code จำได้ไหมนะเวลาที่เรามีกิจกรรมค่ายต่างๆหรือพิธีต่างๆแล้วเขาสำรวจความพึงพอใจนะคะแล้วก็ยังมีโปรแกรมอื่นๆอีกหรือว่าแอปพลิเคชันอื่นๆอีกนะปัจจุบันนี้ทำไมถูกพัฒนาขึ้นมานะหลากหลายโปรแกรมมากเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องได้ปฏิบัติในชั่วโมงหน้านะคะต่อมาอุปกรณ์ต่างๆนะอุปกรณ์ต่างๆมีอะไรบ้างล่ะในการสัมภาษณ์มีเครื่องบันทึกเสียงรู้จักเครื่องบันทึกเสียงไหม
1: รู้จ
0: ัก เวลาที่เราจะไปขอข้อมูลหรือสัมภาษณ์เนี่ยเวลาที่เราจะบันทึกเสียงห้ามทำโดยที่เราไม่ได้แจ้งผู้ถูกสัมภาษณ์เราจะต้องทำไมคะขออนุญาตทุกครั้งเนื่องจากทำไมเราจะต้องบันทึกเสียงของผู้พูดถูกต้องไหมคะเป็นมารยาทเบื้องต้นนะคะแล้วก็บางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวบริบทกฎหมายด้วยนะคะจำไว้เลยนะถ้านักเรียนไปสัมภาษณ์ใครแล้วต้องอัดเสียงต้องขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ทุกครั้งนะคะอะไรอีกมีอะไรอีกแท็บเล็ตได้ไหม
2: ได
0: ้อะไรอีกฮะกล้องใช่ไหมบันทึกวิดีโอใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องขออนุญาตไหมขออนุญาตนะคะต้องทำเป็นกระบวนการที่ชัดเจนนะในเรื่องอัดเสียงอัดวิดีโอเนี่ยนะคะสำคัญนะย้ำไว้เลยนะคะอะไรอีกคอมพิวเตอร์ได้ไหม
2: ได
0: ้อะไรอีกคะสมาร์ทโฟนได้ไหมได้นะแล้วปัจจุบันนี้อาจจะมีอะไรคะอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็ใช้ได้นะคะทีนี้เรามาดูนะเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีหลากหลายแบบสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมนะคะในที่นี้ก็คืออะไรคะมันจะมีอะไรแบบสัมภาษณ์แบบสำรวจแบบสังเกตแบบสอบถามนะคะแอปพลิเคชันต่างๆรวมถึงอะไรคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะพอได้ไหม
1: ได
0: ้พอเข้าใจไหมคะไหนใครไม่เข้าใจมีคำถามมีไหมมีไหมคะมีไหมไม่มีนะไม่มีนะเห็นบางคนเกาหัวครูก็นึกว่าจะมีนะหรือครูจะมีคำถามดีดีไหมดีไหมเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะหาคำถามมาถามดีไหมคะเนาะเห็นทีนี้ครูเห็นใครแบบใครมีคำถามไหมใครเอามือขึ้นมาเกาหัวครูถามเลยดีไหมทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งดูตัวอย่างนี้ให้ดีทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะจดประเด็นไหนเพิ่มเติมได้นักเรียนจดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำไมนำความรู้ที่เราได้ศึกษาจากตัวอย่างที่หนึ่งไปทำใบกิจกรรมตัวอย่างที่หนึ่งนะคะงานอนามัยโรงเรียนนะดูให้ดีนะดูให้ดีหันหน้ามามองตัวอย่างที่หนึ่งบนกระดานก่อนเร็วๆยืดตัวตรงต้นทางตัวตรงแล้วนะปลายทางต้องตัวตรงด้วยนะนะตัวอย่างที่หนึ่งคืองานอนามัยโรงเรียนต้องการทราบข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนนะคะให้นักเรียนสร้างแบบฟอร์มในการเก็บข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนเราจะสร้างยังไงล่ะทำเป็นยังไงดีเป็นตารางใช่ไหมในตารางนั้นมีอะไรบ้างเราจะต้องเก็บข้อมูลอะไร
1: น้ำหนัก
0: ช่วยกันตอบเร็วทีนี้เราดูก่อนนะเวลาที่เราได้โจทย์หรือสถานการณ์

0: นะคะหรือประเด็นอะไรที่เราจะต้องไปเก็บข้อมูลเราจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ที่เราได้ก่อนนะคะในตัวอย่างนี้เขาบอกว่าอนามัยโรงเรียนนะคะต้องการทราบข้อมูลอะไรคะน้ำหนักส่วนสูงของใคร
1: น
0: ักเรียนเพราะฉะนั้นทำไมโจทย์เขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาต้องการเก็บอะไรน้ำหนักและส่วนสูงถูกต้องไหมคะหลักๆคือต้องมี2ตัวนี้และข้อมูลอื่นๆให้พิจารณาตามความเหมาะสมนะตัวอย่างจะออกมาได้เป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมว่าในข้อละคอลัมน์นะในตารางเห็นไหมคะนักเรียนเห็นคอลัมน์ด้านบนไหมมีอะไรบ้าง
1: เลขที่น้ำหนักส่วนสูง
0: มีชื่อนามสกุลใช่ไหมชื่อสกุลเพศน้ำหนักส่วนสูงเห็นไหมคะว่าทำไมเขาเก็บอะไรคะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนั่นก็คือเพศถามว่าเกี่ยวข้องกับน้ำหนักส่วนสูงไหม
1: เก
0: ี่ยวไหมเกี่ยวนะเพราะว่าเวลาที่เขาไปพิจารณาหรือวิเคราะห์ข้อมูลผลการเจริญเติบโตของร่างกายใช่ไหมเพศชายเพศหญิงก็มีเกณฑ์ในการพิจารณาที่แตกต่างกันนะคะเห็นไหมอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเวลาที่ได้ข้อมูลให้ทุกคนกรอกข้อมูลมาแล้วอันนี้เป็นชื่อสมมุตินะชื่อสมมุตินะนี่เวลาเก็บข้อมูลออกมาได้แล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพอเข้าใจไหมพอเข้าใจนะทีนี้มาถึงกิจกรรมกลุ่มของเราพร้อมหรือยัง
1: พร้อม
0: พร้อมแล้วนะกิจกรรมนะคะที่13การเก็บรวบรวมข้อมูลนะตอนนี้นักเรียนมีใบกิจกรรมอยู่ในมือหรือยังทางต้นทางแล้วก็ปลายทางมีหรือยังคะ
2: ม
0: ี
2: แล้วค่ะ
0: เอาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อให้เรียบร้อยตอนนี้ใบกิจกรรมของครูมี2หน้านะพลิกดูด้วยนะเผื่อครูถ่ายเอกสารไม้ติดอะไรนะคะได้ค่ะได้เรียบร้อยแล้วนะทีนี้เรามาดูคำชี้แจงนะคะคำชี้แจงในใบกิจกรรมที่13การเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะนั่งตัวตรงยืดตัวตรงหันหน้ามาหาครูหันหน้ามาหาครูนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำชี้แจงพร้อมๆกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นนะคะแล้วออกแบบฟอร์มในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะดูให้ดีนะสถานการณ์จำลองขอตัวแทนสักหนึ่งคนอ่านอะไรคะช่วยครูหน่อยอ่านสถานการณ์จำลองให้ครูฟังหน่อยเชิญค่ะ
3: โรงเรียนจัดแข่งขันกีฬาภายในประธาน4มอบหมายให้แต่ละห้องรับผิดชอบสั่งอาหารมาทานเองในตอนเที่ยงโดยจะต้องเป็นอาหารจานเดียวเพียง1รายการอาหารซึ่งทางคณะ4มีงบประมาณให้ห้องละ 1,200 บาทนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนของเพื่อนในห้องจะมีวิธีจัดรายการอาหารใหญ่เพื่อให้ทุกคนในห้องรับประทานอาหารได้และนักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
0: โอเคขอบคุณมากนะคะตบมือเพื่อนหน่อยเร็วนะขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนะคะทีนี้นะเมื่อสักครู่นี้เราได้ยินเพื่อนอ่านสถานการณ์ให้ฟังแล้วนะ1รอบเดี๋ยวเวลาที่เราเข้ากิจกรรมกลุ่มนักเรียนทำไมคะศึกษาเพิ่มเติมอีก1รอบนะเพื่ออะไรคะเพื่อให้นักเรียนทำไมคะวิเคราะห์สภาพปัญหาแล้วก็บันทึกลงไปในกิจกรรมข้อที่1นะคะจากนั้นพอวิเคราะห์สถานการณ์ได้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องฟังนะออกแบบและเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเมื่อสักครู่นี้นะครูบอกว่าเรามี1กลุ่มใหญ่ใช่ไหมให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มย่อยในไหนคะ
1: ในกล
0: ุ่มเองนะคะอาจจะเป็น2จับคู่ก็ได้นะคะหรือแบ่งเป็น3คนก็ได้แล้วแต่บริบทห้องเรียนเลยไปทางก็ได้เหมือนกันนะคะต่อมาข้อ

2ออกแบบและเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะให้นักเรียนเขียนตารางเก็บข้อมูลลงในกระดาษโดยเขียนหัวตารางซึ่งเป็นหัวข้อที่จะต้องเก็บข้อมูลจากเพื่อนในชั้นเรียนนะคะจากนั้นกรอกข้อมูลของเพื่อนลงในตารางทำยังไงล่ะก็ในกลุ่มเรานี่แหละนะคะสำรวจวนกันไปในกลุ่มของเรานะคะเพื่อที่เอาข้อมูลมาเป็นการอะไรเป็นการจำลองการเก็บข้อมูลนะคะจำลองก่อนนะในชั่วโมงนี้นะคะโดยสอบถามข้อมูลจากเพื่อนแล้วนำมากรอกลงไปในตารางเองนะคะหรือให้เพื่อนแต่ละคนกรอกข้อมูลลงในตารางเองก็ได้โอเคไหมคะมีใครสงสัยไหมกิจกรรมนี้ไม่มีนะถ้าไม่มีนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

นักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ดำเนินกิจกรรมมาถึงช่วงท้ายแล้วเป็นยังไงบ้างกิจกรรมที่เราทำร่วมกันเมื่อสักครู่นี้ทีนี้แบบฟอร์มของเราเป็นยังไงเพื่อนๆกรอกข้อมูลเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าครูจะให้ออกมานำเสนอนะคะโอเคไหมเพื่อเหตุผลที่ครูให้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้นำเสนอช่วงหน้านะช่วงต้นชั่วโมงหน้าเพราะว่าต้นชั่วโมงหน้าเราจะต้องเอาแบบฟอร์มนี้นะคะทำเขาเรียกว่าแบบฟอร์มออนไลน์นะในซอฟต์แวร์นะคะในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะคะทีนี้ให้นักเรียนตรวจสอบนะความถูกต้องของใบกิจกรรมของนักเรียนช่วยกันดูสิช่วยกันดูสิตรวจสอบสิว่าถูกต้องไหมวันนี้เราได้ทำการออกแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลแล้วถูกต้องไหมคะแล้วก็อะไรคะเราได้ทำการจำลองการเก็บข้อมูลนะคะดูด้วยนะสิ่งที่เราเก็บไปถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามสภาพปัญหาที่เราต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเปล่าช่วยกันตรวจสอบนะคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยัง

0: เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วอ่ะทีนี้นะคะเรามาสรุปบทเรียนนะคะสรุปบทเรียนนะข้อมูลนะคะหมายถึงข้อเท็จจริงของเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สนใจนะคะซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆเช่นอะไรคะอยู่ในรูปแบบของตัวเลขข้อความอะไรอีกภาพเสียงนะคะแบ่งตามลักษณะของข้อมูลได้2ประเภทหนึ่งคืออะไรเชิงอะไรคะเชิงปริมาณนะคะเชิงปริมาณยกตัวอย่างเช่นอะไรเอาตอบพูดก่อน
1: เวลา
0: เก่งมากนะคะต่อมาเชิงคุณภาพได้แก่อะไรคะ
2: เชิง
3: ความรู้สึก
0: ความรู้สึกความพึงพอใจต่ออะไรคะ
3: ต่อการ
0: สถานการณ์นั้นๆใช่ไหมหรือแบบที่เราต้องการสำรวจนะความพึงพอใจในการชมภาพยนตร์ความพึงพอใจในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะต่อมานะคะเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะมีหลายแบบไหมมีหลายแบบนะอาจจะมีอะไรคะเป็นลักษณะแบบสัมภาษณ์แบบสำรวจแบบสังเกตแบบสอบถามรวมถึงอะไรใช้อะไรลูกแอปพลิเคชันในการสร้างขึ้นมาถูกต้องไหมหรือว่าในการสำรวจโดยการใช้แอปพลิเคชันต่างๆอุปกรณ์ต่างๆสำคัญไหมสำคัญในการสัมภาษณ์นะคะฟังให้ดีเดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปตรวจสอบชิ้นงานของนักเรียนวันนี้นะคะต้นชั่วโมงหน้าครูจะให้สุ่มนำเสนอนะคะเพื่อเอาข้อมูลของเราเนี่ยทำไมลูกเอามาทำกิจกรรมในชั่วโมงหน้านะคะทีนี้บทเรียนครั้งต่อไปนะบทเรียนครั้งต่อไปนะจะเป็นเรื่องซอฟต์แวร์นะคะจัดการข้อมูลนะคะให้นักเรียนไปศึกษามาก่อนว่ามันมีซอฟต์แวร์อะไรบ้างที่เอาไว้สำหรับการจัดการข้อมูลนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมไปทางฟังดีๆนะนะคะหนึ่งคือใบความรู้ที่7นะเรื่องการใช้งาน Google Form เบื้องต้นนะคะ 2. ใบกิจกรรมที่14การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์สำหรับวันนี้ใครมีคำถามไหมไม่มีนะคะอย่าลืมครูสั่งไว้ว่าอะไรคะกลับไปทำอะไรมา
4: ตรวจสอบ
0: กลับไปตรวจสอบความถูกต้องของใบกิจกรรมที่เราทำเพราะเราต้องเอามาทำไมคะทำกิจกรรมในชั่วโมงหน้าด้วยนะคะแล้วก็อะไรอีกให้ไปค้นหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูลมานะคะสัปดาห์หน้าเราก็จะได้ทำไมคะดำเนินได้อย่างไรราบรื่นนะถ้าวันนี้ไม่มีคำถามแล้วนะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออก

0: กำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความ
3: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: เจ็ดมหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมห

0: ศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เออ
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
2: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
4: โยเย
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
2: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
4: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1ก็คือพระพุทธศาสนาแต่เรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้คือเรื่องของเราจะมาเรียนกันในเรื่องของศาสนาอิสลามนะครับและเรื่องที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติของศาสดาคัมภีร์หลักคำสอนของศาสนาอิสลามนะครับรวมทั้งนะครับเราก็จะได้มีกิจกรรม

0: ให้นักเรียนเนี่ยได้วิเคราะห์ถึงความสอดคล้องของหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลามกับศาสนาพุทธนะครับเพราะทำไมครับทุกศาสนามุ่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับอ่ะทีนี้ครับก่อนเรียนนะครับครูมีกิจกรรมมาให้เรียนทำนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับชื่อว่ากิจกรรมอะไรลูกเปิดแผ่นป้ายถ่ายภาพครูมีภาพมาให้นักเรียน2ภาพนะวันนี้เราจะได้มาเปิดแผ่นป้ายถ่ายภาพกัน2ภาพพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วทำไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางกลุ่ม6หมายเลขไหนครับ
2: 2ค่ะ
0: กลุ่ม4
3: เครื่องหมายฮาลาลค่ะ
0: เครื่องหมายฮาลาลอะถูกไหม
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ไหม
1: ถ
0: ูกเรามาตรวจสอบไปด้วยกันถูกไหมลูกปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่ม4รับไป1ดาวทีนี้ใครจะอธิบายให้ครูฟังได้บ้างว่าเครื่องหมายฮาลาลเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรอ่ะกลุ่ม2รีบยกมือก่อนเพื่อนเลย
4: เป็นเครื่องหมายของชาวมุสลิมในการอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์ครับ
0: นะครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมลูกมีใครจะเสริมอีกไหมครับ
5: ช่วยรับรองสินค้าเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามทำให้ชาวมุสลิมบริโภคได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับก็คือเครื่องหมายนี้นะครับเราจะเจอบ่อยอยู่ในผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็น
1: อาหาร
0: นะครับเพื่อเป็นการรับรองนะครับว่าทำไมครับผลิตภัณฑ์นี้นะครับเป็นไปตามหลักของศาสนาอิสลามนะครับก็คือไม่มีการปนเปื้อนของสิ่งต้องห้ามนะครับในศาสนาอิสลามห้ามไว้ก็คือชาวมุสลิมสามารถบริโภคได้นะครับต่อมาก ลุ่ม4หมายเลข5อุ้ย
3: มัสยิดค่ะ
0: มัสยิดถูกไหม
1: ถ
0: ู
1: กค
0: ่
1: ะ
0: ถูกไหมตรวจคำตอบไปพร้อมกันคำตอบก็คือมัสยิดปรบมือให้เพื่อนหน่อยแล้วมีใครบอกครูได้ไหมว่ามัสยิดเนี่ยคืออะไร
5: เอาไว้ให้ศาสนาอิสลามละหมาดครับ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนนะครับนะครับก็จะเป็นสถานที่สำคัญที่สำหรับชาวมุสลิมไปทำไมลูกไปละหมาดนะครับมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมกลุ่ม2ครับ
3: ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามค่ะ
0: ใช้ประกอบพิธีทางอิสลามนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่ม4ยกมือกลุ่ม4ยกมือ
3: เป็นที่การศึกษาของอิสลามค่ะ
0: เป็นที่ศึกษาของกลุ่มศาสนาอิสลามใช่ไหมครับของผู้นับถือศาสนาอิสลามปรบมือนะครับเนาะก็จะมีการไปเรียนนะครับเรียนเกี่ยวกับศาสนานะครับมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมครับ มีไหมเอ่ยตอบได้ลูกอ่ะ
2: เป็นที่นมัสการพระเป็นเจ้าคัมภีร์อัลกุรอานครับ
0: อ่ะนั่งลงได้ครับอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนอ่ะก็คือคำตอบที่นักเรียนตอบมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือมัสยิดเนี่ยถือว่าเป็นศาสนสถานของศาสนาอิสลามนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธีกรรมเช่นการละหมาดนะครับหรืออย่างที่เพื่อนตอบว่าเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้นะครับในการเรียนเกี่ยวกับหลักศาสนาของศาสนาอิสลามนะครับอ่ะแสดงว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอิสลามนี่เราเป็นการทบทวนความรู้ของนักเรียนเนาะนะครับอ่ะพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วนะครับและเพื่อเป็นการเติมเต็มความรู้ของนักเรียนนะครับครูมีใบความรู้ที่2เรื่องศาสนาอิสลามก่อนนะครับก่อนที่เราจะเล่นเกมเนาะเพราะว่าเกมวันนี้สนุกมากนะครับแต่ให้นักเรียนเนี่ยได้ทำไมครับศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่านักเรียนของครูเนี่ยมีความรู้อยู่แล้วแต่ทีนี้ให้ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อจะได้ทำไมครับเล่นเกมสนุกสนานยิ่งขึ้นนะครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนมีความรู้เต็มเปี่ยมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนพร้อมเล่นเกมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะครับเกมที่เราจะเล่นกันในวันนี้คือเกมใช่หรือไม่นะครับจะเป็นถามเกี่ยวกับความรู้นะครับเกี่ยวกับศาสนาอิสลามนะครับพร้อมหรือยังครับ
1: พร
0: ้
1: อม
0: หรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปที่ข้อแรกกันเลยข้อแรกครับศาสนาอิสลามถือกำเนิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียใต้ใช่หรือไม่ถ้าใช่ยกเครื่องหมายถูกถ้าไม่ใช่ยกเครื่องหมายผิดคำตอบคือส่วนใหญ่ตอบอะไรเนี่ย
1: ไม่ใช่
0: แล้วทำไมถึงตอบไม่ใช่ทำไมถึงตอบไม่ใช่ไหนใครอธิบายให้ครูฟังหน่อยทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่ทำไมถึงตอบไม่ใช่

0: เพราะว่าประเทศซาอุดิอาระเบียไม่ได้อยู่ในเอเชียใต้ค่ะ
1: นั่งลงได้ครับเราลองมาเฉลยพร้อมกันนะครับทั้งต้นทางและปลายทางคำตอบนะครับก็คือไม่ใช่นะครับก็คือศาสนาอิสลามถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เหมือนอย่างที่เพื่อนบอกเลยว่าประเทศซาอุดีอาระเบียไม่ได้อยู่ที่ภูมิภาคเอเชียใต้แล้วภูมิภาคเอเชียใต้มีประเทศอะไรบ้างอ่ะประเทศอะไรนะเอเชียใต้เก่งมากอินเดียอินเดียเนปาลนะครับศรีลังกาอยู่ที่เอเชียใต้นะครับต่อมาข้อ2หลักธรรมและหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตใช่หรือไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตไหม ทำไมถึงตอบว่าเกี่ยวขอตัวแทนอธิบายหน่อยตอบเกี่ยวทั้งห้องเลยตอบใช่ทั้งห้องเลยอธิบายให้ครูฟังหน่อยทำไมถึงตอบใช่เพราะอะไรนะทำไมนักเรียนถึงคิดว่าใช่ทำไมถึงคิดว่าหลักธรรมและหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตเพราะอะไรตอบเลยครับ
2: เพราะมีหลักธรรมคำสอนตามคัมภีร์ครับ
1: นั่งลงได้ครับเดี๋ยวทีนี้เรามาตรวจสอบคำตอบของเพื่อนกันที่เพื่อนได้ตอบมาคำตอบก็คือใช่หรือไม
3: ่ใช
1: ่คำตอบก็คือใช่นะครับก็คือหลักธรรมและหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตนะครับก็จะมีหลักปฏิบัติ5และศรัทธา6ปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับก็คือเพื่อนตอบว่าทำไมครับตามคัมภีร์นะครับคัมภีร์ของศาสนาอิสลามก็คือคัมภีร์อะไร
4: คัมภีร
1: ์อันกุรอานเก่งมากคัมภีร์อันกุรอานนะครับนะครับก็จะมีการพูดถึงหลักปฏิบัติ5และศรัทธา6นะครับที่ชาวมุสลิมเนี่ยต้องปฏิบัติตามนะครับนะครับก็คือหลักธรรมที่สำคัญนะครับของศาสนาอิสลามนะครับก็จะมีหลักที่เราเรียกว่าหลักศรัทธา6ประการประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับศรัทธาในเอกภาพของพระเจ้านะครับศรัทธาในเทวทูตศรัทธาในคัมภีร์อัลกุรอานศรัทธาในศาสนทูตนะครับศรัทธาในวันพิพากษาโลกนะครับแล้วก็ศรัทธาในกฎกำหนดสภาวะของอัลเลาะห์รวมทั้งหลักปฏิบัติ5ประการนะครับก็จะมีประกอบไปด้วย1ครับหลักปฏิบัติตนของชาวมุสลิมทุกคนที่ต้องศรัทธาเชื่อมั่นเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์นะครับ2การละหมาด3การถือศีลอดนะครับของชาวมุสลิมที่ต้องปฏิบัติทุกปีเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับในเดือนรอมฎอนนะครับแล้วก็4ครับการบริจาคทรัพย์ตามศาสนบัญญัติหรือเรียกว่าซะกาตนะครับรวมทั้งการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับการประกอบพิธีฮัจญ์นี้ไม่ได้บังคับนะครับต้องดูที่ความสะดวกความพร้อมทั้งสุขภาพและทุนทรัพย์นะครับนี่ก็เป็นหลักนะครับศรัทธา6ประการและหลักปฏิบัติ5ประการนั่นเองครับข้อที่3การประพฤติตนอยู่ในศีลมีเมตตามีความสุจริตช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากถือว่าเป็นการแสดงความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ใช่หรือไม่ใช่ไหมถ้าใช่ยกเครื่องหมายถูกไม่ใช่ยกเครื่องหมายผิดคำตอบทำไมถึงตอบว่าใช่ตอบใช่ทั้งห้องแล้วทำไมถึงตอบว่าใช่อะลูก

0: ทำได้ทำไมถึงตอบว่าใช่เพราะอะไรลองอธิบายให้ครูฟังหน่อยสิตัวแทนตัวแทนลูกไม่มีถูกไม่มีผิดนะลูกอธิบายได้เลยทำไมนักเรียนถึงคิดว่าการประพฤติตนอยู่ในศีลมีเมตตานะครับมีความสุจริตช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากถือว่าเป็นการแสดงความศรัทธาต่ออัลเลาะห์อ่ะ
1: เพราะศาสนาอิสลามสอนให้มีศีลธรรมเมตตามีความเมตตาครับ
0: นั่งลงได้ครับมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมมีไหมเห็นตอบใช่หลายคนมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมลูกมีไหมมีไหมครับตอบเลยครับ
2: หลักปฏิบัติ5ประการข้อ4นะครับการบริจาคทรัพย์ตามศาสนบัญญัติหรือว่าชะกะต้องบริจาคเป็นอัตราร้อยละ 2.5 ให้แก่ผู้ขัดสนหรือว่าเด็กกำพร้าครับ
0: นั่งลงได้ครับนะครับเพื่อนกลุ่ม2ตอบถึงเรื่องของการใช่ไหมครับบริจาคทรัพย์นะครับช่วยเหลือผู้ยากไร้ร้อยละ 2.5 นะครับเรามาตรวจสอบคำตอบกันคำตอบก็คือใช่นะครับเพราะการปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมนะครับมีความเมตตามีความสุจริตช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเหมือนที่เพื่อนกลุ่ม2บอกเนาะถือว่าเป็นการแสดงความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซึ่งชาวมุสลิมเนี่ยต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์ผู้เดียวนะครับข้อต่อไปศาสนาอิสลามมีความเชื่อในการเคารพรูปปั้นบูชาต่างๆใช่หรือไม่
3: ไม่ใช่
0: ทำไมถึงตอบไม่ใช่อธิบายหน่อยอธิบายหน่อยครับ
4: สอนให้ศรัทธาอัลเลาะห์เพียงองค์เดียวค่ะ
0: นั่งลงได้ครับมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมครับเพื่อนตอบมามีส่วนถูกนะใครจะขยายความหรือเสริมเพื่อนได้นะครับตอบเลยครับ
5: สอนไม่ให้เคารพบูชารูปปั้นต่างๆครับและให้ทำลายรูปปั้นเหล่านั้นครับ
0: นั่งลงได้ครับเรามาตรวจสอบคำตอบของเพื่อนกันคำตอบก็คือใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช
3: ่
0: คำตอบคือไม่ใช่นะครับเพราะศาสนาอิสลามไม่ให้เคารพรูปปั้นต่างๆเพราะให้ศรัทธาใน
3: อั
0: ลเลาะห์เพียงผู้เดียวนะครับเมื่อมีการประกาศศาสนาก็ให้ทำไมครับทำลายรูปปั้นนะครับไม่เคารพรูปปั้นต่างๆและศรัทธาอัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวนะครับข้อที่5ครับสอนให้ตำหนิคนที่เห็นแก่ตัวได้ใช่หรือไม่ใช่ไหม
3: ใช
0: ่ไหมทำไมถึงตอบว่าใช่ทำไมถึงคิดว่าตอบว่าใช่ทำไมถึงตอบว่าใช่กลุ่ม5ครับ
6: เพราะศาสนาอิสลาม

0: สอนให้ตำหนิคนมั่งมีหรือคนเห็นแก่ตัวครับ
1: สอนให้ตำหนิคนมั่งมีหรือคนเห็นแก่ตัวได้ใช่ไหมมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมเพราะอะไรล่ะนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรลูกเพราะอะไรครับตอบได้เลยนะ
2: เพื่อไม่ให้คนเห็นแก่ตัวทำติดเป็นนิสัยครับ
1: เพื่อไม่ให้คนเห็นแก่ตัวทำติดเป็นนิสัยมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมเมื่อไม่เห็นแก่ตัวเราต้องทำไมล่ะเราต้องรู้จักทำไมเรามั่งมีเราไม่เห็นแก่ตัวเราต้องรู้จักทำไมล่ะลูกตอบเลยครับ
3: ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากค่ะ
1: ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากนี่เป็นคำตอบของนักเรียนเรามาตรวจสอบคำตอบคำตอบคือใช่นะครับก็เหมือนที่นักเรียนตอบมานั่นแหละครับว่าสอนให้ตำหนิคนที่เห็นแก่ตัวได้นะครับก็คือคนเห็นแก่ตัวหรือคนมั่งมีอย่างที่เพื่อนกลุ่ม5ตอบมาเนี่ยเมื่อมั่งมีแล้วต้องรู้จักการช่วยเหลือการแบ่งปันนะครับถ้านักเรียนจำได้นะครับเพื่อนกลุ่ม2เคยตอบว่าต้องบริจาคร้อยละเท่าไหร่
4: ร้อยละ 2.5
1: ในการทำสกาดนะครับเป็นการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนะครับต่อมา6ครับคัมภีร์อัลกุรอานเป็นสิ่งที่ชี้ทางแก่มนุษย์ใช่หรือไม่ใช่ไหมคำตอบคือใช่ไหมทำไมถึงตอบว่าใช่ถามอีกละอธิบายให้ครูฟังหน่อยทำไมถึงคิดว่าใช
0: ่เป็นคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ประทานให้เป็นสิ่งที่ชี้ทางแก่มนุษยชาติครับ
1: นะครับนั่งลงได้มีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหม
5: คัมภีร์อังกุรอานเป็นคัมภีร์ที่มีคำสอนมากมายและให้ชาวมุสลิมทำตามครับ
1: นะครับนั่งลงได้เรามาตรวจสอบคำตอบก็คือใช่หรือไม
6: ่
1: ใช่หรือไม
6: ่ใช
1: ่ใช่นะครับอย่างที่เพื่อน2คนตอบมาเลยนะครับก็คือเป็นสิ่งที่พระอัลลอฮ์ก็คือพระเจ้านะครับประทานผ่านครับผ่านท่านมูฮัมหมัดซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาอิสลามเพื่อเป็นเครื่องชี้ทางแก่มนุษย์และเพื่อนก็ได้บอกว่าทำไมครับเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเป็นอะไรลูกเพื่อนบอกว่าเป็นอะไรครับเป็นหลักคำสอนหลักปฏิบัติของชาวมุสลิมนะครับต่อมาข้อ7ศาสนาอิสลามมีความสัมพันธ์กับศาสนายิวและศาสนาคริสต์ใช่หรือไม่ใช่มั้ยใช่หรือไม่ทำไมถึงคิดว่าไม่ทำไมถึงคิดว่าไม่ชูป้ายชูป้ายมี2เสียงมี2เสียงคนตอบว่าไม่บอกครูก่อนทำไมถึงคิดว่าไม่ตอบได้เลยลูกทำไมถึงคิดว่าไม่ตอบเลยทำไมนักเรียนถึงคิดว่าไม่ใช่หรือนักเรียนที่ตอบว่าใช่ทำไมถึงคิดว่าใช่ตอบได้เลยครับไม่มีถูกไม่มีผิด
0: เพราะศาสนาอิสลามสอนให้ศรัทธาในอัลลอฮ์เพียง

0: คนเดียวครับ
1: อ๋อก็เลยคิดว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน
0: ใช่ครับ
1: อ่ะนั่งลงได้ครับอ่ะแล้วคนที่ตอบว่าใช่ล่ะคนที่ตอบว่าใช่ล่ะอ่ะตอบเลยครับ
2: เป็นคนดีและมีเมตตาค่ะ
1: สอนให้เป็นคนดีเหมือนกันเลยคิดว่าใช่อ่ะนั่งลงได้ครับเรามาตรวจสอบคำตอบกันคำตอบก็คือ
3: ใช
1: ่ใช่หรือไม
3: ่ใช
1: ่ ใช่นะครับเพราะอะไรครับเพราะมีพื้นฐานความเชื่อที่มาจากศาสนายิวหรือยูดายเหมือนกันและเกิดในภูมิภาคเดียวกันก็คือศาสนาคริสต์นะครับก็เชื่อเรื่องพระเจ้านะครับก็คือพระยะโฮวานะครับพระเจ้าของศาสนาคริสต์เนี่ยคือพระยะโฮวาโดยมีศาสดาก็คือพระเยซูนะครับส่วนศาสนาอิสลามมีพระเจ้าก็คืออัลเลาะห์ส่วนศาสดาก็คือท่านมูฮัมหมัดนะครับซึ่งทั้งสองศาสนาเนี่ยมีพื้นฐานความเชื่อมาจากศาสนายิวหรือศาสนายูดายนะครับอ่ะต่อมาข้อ8การละหมาดสามารถทำได้ตลอดเวลาตามความสะดวกใช่หรือไม่ใช่ไหมทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่อ่ะตอบเลยครับ
2: เพราะว่าต้องทำการละหมาดวันละ5เวลาค่ะ
1: มีเวลาไหนบ้าง5เวลา
2: เวลารุ่งอรุณเวลาบ่ายเวลาเย็นและเวลาพบค่ำและเวลากลางคืนค่ะ
1: ที่เพื่อนตอบมาถูกไหมถูกคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับเพราะการละหมาดต้องละหมาดวันละ5เวลาเหมือนที่เพื่อนตอบมาเลยนะครับอ่ะต่อไปข้อที่9ครับการถือศีลอดเป็นการมนุษย์รู้จักประหยัดใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ทำไมถึงตอบว่าไม่ใช
2: ่เพราะว่าการถือศีลอดคือการงดเว้นหรือการบริโภคอื่นๆค่ะ
1: การงดเว้นการบริโภคอื่นๆอ่ะนั่งลงครับมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมอ่ะตอบได้เลยครับ
4: โดยจุดหมายของการถือศีลอดนะครับเพื่อฝึกอบรมจิตใจและตัดกิเลสและตัณหาต่างๆครับเพื่อทำให้จิตใจบริสุทธิ์ครับ
1: นั่งลงเรามาตรวจสอบคำตอบเอามีคนจะตอบอีกตอบได้เกือบเฉลยแล้ว
5: การถือศีลอดเป็นการบวชของศาสนาอิสลามครับ
1: เป็นการบวชของศาสนาอิสลามอ่ะนั่งลงได้คำตอบก็คือถูกต้องนะครับไม่ใช่เหมือนที่เพื่อนตอบมานั่นแหละก็คือการถือศีลอดเนี่ยไม่ได้เป็นการสอนให้รู้จักประหยัดแต่เป็นการสอนให้รู้จักตัดกิเลสตัณหารู้จักอดทนอดกั้นและรับรู้ถึงความหิวโหยความยากลำบากพอรับรู้ปุ๊บก็จะนึกถึงคนที่ทำไมครับนึกถึงคนที่อดอยากก็จะมีการช่วยเหลือแบ่งปันกันนะครับแล้วก็อย่างที่เพื่อนตอบมานะครับว่าอาจจะเคยได้ยินมาว่าการถือศีลอดเขาจะเรียกว่าช่วงบวชใช่ไหมครับต่อมาครับข้อ10ครับชาวมุสลิมทุกคนต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ใช่หรือไม่ทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่เพราะอะไรอธิบายให้ฟังหน่อยทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่ตอบไม่ใช่กันทั้งห้องเลย
6: เพราะถ้าเราจะไปประกอบพิธีฮัจญ์ต้องมีสุขภาพแข็งแรงและมีทุนทรัพย์พอสมควรครับ
1: ถูกไหมที่เพื่อนตอบมาถูกคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับอย่างที่เพื่อนตอบเลยเพราะการจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

ขึ้นอยู่กับความสะดวกทั้งการเงินและสุขภาพอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยทุกคนเก่งมากนะครับอ่ะทีนี้เราเล่นเกมไปละครูมีคำถามมาถามนักเรียนคำถามนี้ครูจะให้ช่วยกันคิดสักครู่หนึ่งและแต่ละกลุ่มตอบคำถามครูมาว่านักเรียนคิดว่าหลักธรรมของศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธเหมือนกันอย่างไรอ่ะให้เวลานักเรียนคิดสักครู่หนึ่ง

0: เอาละครับตอนนี้นะครับเรามาฟังคำตอบของเพื่อนแต่ละกลุ่มกันเลย
1: ทั้งสองศาสนาสอนให้มนุษย์เป็นคนดีมีศีลธรรมทำความดีละเว้นความชั่วและมีความเมตตาต่อผู้อื่นค่ะ
0: นะครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่มหนึ่งหน่อยมีใครจะเสริมเพื่อนกลุ่มต่อไปกลุ่มที่สองตอบเลยครับ
2: มีหลักธรรมคำสอนคล้ายๆกันและวิถีชีวิตคล้ายๆกันค่ะ
0: นั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปครับกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามได้คำตอบว่าอย่างไร
3: สอนให้คนเป็นคนดีเหมือนกันค่ะและมีศีลธรรมเหมือนกันค่ะ
0: นั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อมาครับกลุ่ม4
4: สอนให้เป็นคนดีและมีเมตตาค่ะ
0: นะครับนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปกลุ่ม5
5: มีศีลธรรมและมีเมตตาครับ
0: มีศีลธรรมและมีเมตตาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดท้ายกลุ่ม6
6: สอนให้เป็นคนดีเหมือนกันครับ
0: สอนให้เป็นคนดีเหมือนกันปรบมือให้เพื่อนหน่อยคำตอบโดยรวมก็คือสอนทำไมครับ
7: สอนให
0: ้เป็นคนดีนะครับทีนี้เรามาเติมเต็มคำตอบของนักเรียนกันนะครับนอกจากจะสอนให้เป็นคนดีสอนให้มีเมตตามีศีลธรรมแล้วหลักธรรมของศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธเหมือนกันอย่างไรก็คือ1ครับอย่างที่นักเรียนบอกสอนให้ทำความดีและความบริสุทธิ์ในใจนะครับเช่นศาสนาอิสลามมีคำสอนให้ผู้ศรัทธาทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับศาสนาพุทธสอนให้ทำความดีสะสมบุญและควบคุมจิตใจให้อยู่ในสภาพที่สงบและบริสุทธิ์เพื่อละทุกข์ 2. การช่วยเหลือผู้อื่นและแสดงความเมตตาอย่างที่เราตอบมานะครับศาสนาอิสลามเนี่ยก็สอนให้ผู้ช่วยเหลือคนยากจนนะครับผ่านการให้ทานเรียกว่าซะกาตนะครับและการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนศาสนาพุทธก็สอนให้มีเมตตาต่อผู้อื่นและช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหมดให้พ้นจากทุกข์นะครับข้อ3สอนเรื่องการสำรวมและความยับยั้งชั่งใจศาสนาอิสลามสอนเรื่องการละเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีเช่นการกินอาหารที่ไม่ถูกต้องการหลีกเลี่ยงการกระทำผิดและการควบคุมตนเองศาสนาพุทธเองนะครับก็สอนให้ฝึกฝนจิตใจให้พ้นจากกิเลสและการกระทำที่เป็นโทษฝึกสมาธิเพื่อให้ใจสงบและอยู่ในสภาพที่ไม่ถูกกระทบจากอารมณ์ต่างๆข้อ4ครับการมีชีวิตที่เรียบง่ายและไม่ยึดติดวัตถุศาสนาอิสลามก็สอนให้ไม่ยึดติดกับวัตถุและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโดยไม่ให้ความสำคัญกับทรัพย์สินมากเกินไปศาสนาพุทธก็สอนให้ไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้โดยเฉพาะกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพราะมันเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวและไม่ยั่งยืนนะครับข้อ5นะครับสุดท้ายการแสวงหาความสงบภายในและความหลุดพ้นจากความทุกข์นะครับก็คือศาสนาอิสลามผู้ศรัทธาต้องแสวงหาความสงบภายในจิตใจผ่านการยอมรับและการเคารพพระเจ้าศาสนาพุทธสอนให้แสวงหาความหลุดพ้นจากความทุกข์โดยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและการดับกิเลสนะครับนี่ก็คือทำไมครับความเหมือนกันของหลักธรรมของศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธต่อมาครับข้อที่2นักเรียนคิดว่าการปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามจะเป็นอย่างไรคิดว่าจะเป็นยังไงครับเก่งมากนะครับก็คือเป็นคนดีมีเมตตาสังคมเกิดความสงบสุขนะครับเอาละครับครูให้นักเรียนได้ ติมเต็มความรู้ในวันนี้ลงในใบงานที่24เรื่องศาสนาอิสลามทั้งเติมเต็มความรู้และทบทวนการทำกิจกรรมของเราอ่ะทำเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็ทำใบงานเรียบร้อยหรือยังครับเรียบร้อยแล้วเรามาตอบคำถามนะครับก่อนที่จะจบบทเรียนกันเลยนะครับข้อแรกนะครับศาสดาของศาสนาอิสลามมีพระนามว่าตอบพร้อมกันเลยครับมูฮัมหมัดหรืออัลเลาะห์มูฮัมหมัดหรืออัลเลาะห์คำตอบก็คือท่านนบีมูฮัมหมัดเก่งมากส่วนอัลเลาะห์คือพระเจ้านะครับที่ชาวมุสลิมต้องเคารพเพียงผู้เดียวนะครับเคารพและศรัทธาเพียงผู้เดียวต่อมาข้อที่2ครับคัมภีร์ของศาสนาอิสลามชื่อว่า
1: คัมภีร์อัลกุรอาน
0: เก่งมากนะครับคัมภีร์อัลกุรอานมีความสำคัญอย่างไร
2: เป็นสิ่งชี้ทางแก่มนุษย
0: ์นะครับเป็นสิ่งชี้ทางแก่มนุษย์บอกหลักปฏิบัตินะครับของชาวมุสลิมเช่นหลักปฏิบัติ5ศรัทธา6นะครับต่อมาครับข้อที่3หลักคำสอนสำคัญของศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธมีเป้าหมายที่เหมือนกันคือ
1: สอนให้เป็น
0: คนดีสอนให้เป็นคนดีมีเมตตานะครับแล้วถ้าเป็นคนดีสังคมก็จะเป็นไงครับ
1: สงบสุข
0: สงบสุขนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของศาสนาอิสลามที่เราได้เรียนไปนะครับแล้วได้เรียนอะไรไปเกี่ยวกับศาสนาอิสลามบ้างวันนี้
3: เรียนความหลักศรัทธา
0: ประวัติของท่านนบีมูฮัมหมัดนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติ5หลักศรัทธา6ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของชาวมุสลิมนะครับชาวมุสลิมเนี่ยเราจะใช้เรียกคนที่นับถือศาสนาอิสลามเราจะเรียกว่าชาวมุสลิมนะครับนะครับนี่ก็เป็นการเรียนรู้เรื่องราวนะครับของศาสนาอิสลามนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยที่เราเรียนไปไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามก็จะสอดคล้องกับบทเรียนครั้งต่อไปก็คือการอยู่ร่วมกันกับศาสนาอื่นนะก็คือที่เราเรียนมาทั้งศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามมีเป้าหมายเหมือนศาสนาพุทธเหมือนกันคือทำไมครับ
1: สอนให
0: ้
1: คนด
0: ีสอนให้คนเป็นคนดีนะครับแต่ทีนี้นะครับอาจจะมีข้อปฏิบัติหรือมีแนวทางที่ทำไมครับแตกต่างกันไปบ้างดังนั้นครั้งต่อไปเราจะมาเรียนการอยู่ร่วมกันกับศาสนาอื่นนะครับเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรและนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่25เรื่องไม่ดีอย่าทำแค่ชื่อใบงานก็เป็นไงครับน่าเรียนแล้วน่าเรียนแล้วเอาละครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้รอด

ไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกำลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกลเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: ัสดีเพื่อนเพื่อน
1: วันนี้นับหนึ่งออมเงินที่เหลือจากค่าขนมและเงินที่ได้จากการช่วยคุณยายขายขนมนับหนึ่งจะเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่นับหนึ่งมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่กันนะนับหนึ่งแค่กระปุกออมสินออกมาแล้ว
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งนับเงินไปพร้อมๆกันนะว่าออมเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่พร้อมทั้งเขียนแสดงจำนวนเงินเป็นทศนิยมและตัวหนังสือ

0: นบัตรฉบับละ100บาทจำนวน4ฉบับเราคำนวณโดยเอา4คูณ100เท่ากับ400บาทมีธนบัตรฉบับละ20บาทจำนวน5ฉบับเราคำนวณโดยเอา5คูณ20เท่ากับ100บาทมีเหรียญ10บาทจำนวน10เหรียญเราคำนวณโดยเอา10คูณ10เท่ากับ100บาทมีเหรียญ1บาทจำนวน20เหรียญเราคำนวณโดยเอา20คูณ1เท่ากับ20บาทและสุดท้ายมีเหรียญ50สตางค์จำนวน3เหรียญเราคำนวณโดยเอา3คูณ50เท่ากับ150สตางค์หรือ1บาท50สตางค์หรือ 1.50 บาทคำตอบที่ได้คือนับ1ออมเงินได้ทั้งหมด621บาท50สตางค์หรือ 621.50 บาทท
1: ุกคนนับเงินได้ถูกต้องเก่งมาก
0: ๆเย้ yeah! นับเงินเสร็จแล้วงั้นเราไปที่ร้านขายเครื่องเขียนกันนะทุกคน
1: ตอนนี้นับหนึ่งนำเงินที่ออมไว้มาซื้ออุปกรณ์การเรียน

0: เราจะคำนวณโดยเอาเงินออมทั้งหมดที่เรานับได้621.50 บาทลบด้วยจำนวนเงินที่เราใช้ซื้อของไป128.75 บาทคำตอบก็คือนับ1จะเหลือเงิน492.75 บาทหรือ492.75 บาท
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยดินสอสีสมุดวาดเขียนและกบเหลาดินสอเอาไปวาดรูประบายสีตามจินตนาการกันเลย
0: ทุกคนทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีความท้าทายน้องๆในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ของเราซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าต้องย้อนสัปดาห์ก่อนหน้าก่อนก็เป็นลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์เป็นไงกับทัวร์กรุ๊ปนี้ครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ของเรา
1: ก็ที่เราสนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราได้ใช้คำศัพท์ที่ไม่เคยใช้นะเป็นคำศัพท์เหมือนคำสแลงคำที่พูดกันแบบวัยรุ่นเลยอะค่ะแล้วด้วยความที่แบบไว้ใกล้กันก็กล้าพูดมากขึ้นทำให้แบบเราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นค่ะ
0: โอ้แล้วบรรยากาศเกมการเล่นการแข่งขันของเราเป็นไงฮะ
2: ก็เราก็ได้ใช้สมองในการวางแผนในการพูดภาษาอังกฤษ
3: ใช้สมองเลย
0: วางแผนนะวางแผน
2: ก็พวกเพนบอลแล้วก็คาบัมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเกมทายสับตอนกลางคืน
0: ซึ่ง
2: ผมก็ไม่แพ้นะ
0: นี
3: ่แต่ก็ไม่ชนะ
0: ไม่ธรรมดาเลย
2: ก็เกือบแพ้
3: แล้วภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างรู้สึกเกิดการพัฒนาขึ้นไหม
1: เหมือนทริปนี้ทำให้กล้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาอีกทีนึง
3: ว
0: ่
1: าเขามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเหมือนบ้านเราค่ะ
0: คือภาษาบ้านเขาก็มีของภาษาของเขาเอง
1: เขามาจากฝรั่งเศสยูเครน
3: รัสเซีย
1: ค่ะแต่ว่าเขาสามารถพูดภาษา

0: องได้ดีมากก็เลยเหมือนทำให้เราแบบอยากทำได้เหมือนเขาบ้าง
1: เป็น inspiration ค่ะ
2: โอ้ inspiration
1: เป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมลูกนะ
2: แล้วพอเรามีแรงบันดาลใจอยากจะทำได้แบบเขาแล้วเราทำได้แบบเขาไหมครับ
3: เราก็ทำได้ครับผมเราก็พยายามแลกเปลี่ยนกันไปเวลาเขาพูดมาเราก็พยายามเข้าใจเขาครับผมแล้วก็มันแตกต่างกันนิดนึงคือของเขาอาจจะมีเป็น accent ของเขาคือเป็นสำเนียงของเขาที่แตกต่างกันไป
2: เอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษของน้องอีกรูปแบบนึงความท้าทายจะมีมากขึ้นเพราะว่าเราจะให้ความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
1: more fun
2: และจะมีความยากยิ่งขึ้นด้วย
1: more difficult
2: โอ้โหเพราะนี่จะเป็นภารกิจใหม่สำหรับน้องนะครับนั่นคือเกม on tour กับลูกทัวร์เจ้าเจ้าสิใครเป็นใครอะไรยังไงพวกเรา
0: โอเค my name is Sun 15 years old nice to meet you
4: my name is Sun my name is Sam 14 years old nice to meet you
2: yeah
5: ครับ16 years old I'm from southern part of Thailand
6: ครับ my name is Tai I'm from central region and 16 years old nice to meet you guys
2: Could you please introduce yourself to our children?
7: Hello, nice meeting you. My name is Mai.
8: Mai.
9: เจอครั้งญี่ปุ่นครั้งแรกใช่ไหมคะ Mai จัง Mai จังก็จะสวยเขาจะแบบแต่งตามาเต็มทำผมอย่างเงี้ยค่ะมาสวยเลยยูกิก็จะแบบตาโตๆน่ารักอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบใสๆคนละแบบ
7: I'm Yuki. I'm from Osaka, Japan. Nice to meet you.
10: Hi, my name is Yuji.
8: Yuji.
10: I'm from Nagoya.
8: Nagoya.
10: Nice to meet you.
8: Nice to meet you.
9: Yuji ก็ตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นยากุซ่าคือเขามาแบบตาดำๆนิดนึงแล้วตาเขาแบบตาชั้นเดียวตาแบบเคิ้มๆฟินๆนิดนึงส่วนผมก็จะแบบตั้งๆครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็นึกว่าแบบเป็นยากุซ่า
11: My name is Shogo.
8: Shogo.
11: Hi.
8: Shogo.
11: Aomori.I
8: Aomori
11: Aomori
9: โหยเขาเข้ามาแบบให้อะไรเงี้ยแบบทำให้คืนมากค่ะไม่คิดว่าเขาจะแบบสนุกสนานขนาดนี้
2: คลิปนี้จะสนุกสนานคลื่นเคลงมากๆเพราะว่าเราจะมีเกมออนทัวร์เพื่อให้เล่นกิจกรรมกันสนุกสนานตลอดทั้งทริปเลยทีเดียวนะฮะพร้อมหรือยัง
8: พร้อม
2: Are you ready
8: Yeah
2: Let's
12: ทัวร์ทริปใหม่กันแล้วด้วยโจทย์ภารกิจเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจแปนนิสมุ่งหน้าสู่ตลาดแม่กลองหรือตลาดร่มหุบแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดสมุทรสงครามหรือภาษาอังกฤษต้องบอกว่า famous attraction และทัวร์ทริปนี้จะ more fun and more difficult แค่ไหน please stay tuned แปลเป็นไทยว่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับบุ๊นบุ๊น
13: very fast train
14: Preston and
13: ชื่ออะไรนะที่มันเป็นการ์ตูนน่ะ
14: ชิงคังเซ็น
13: ใช่แล้วมันก็ very fast Have you ever been to Amphoa the place we gonna go Amphoa
15: really
12: เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยน้องแป้งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unexpected situation แปลว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วลูกทัวร์เจแปนของเราจะรู้สึกยังไงกันบ้างล่ะครับไกด์เด็ก
13: ตอนนี้คนญี่ปุ่นทัวร์ของเรากำลังแตกตื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาตกใจว่ามันเป็นปัญหาใหญ
12: ่หลังจากรางรถไฟใช้งานได้ไกด์เด็กพร้อมลูกทัวร์ก็สามารถเดินทางมาถึงตลาดแม่กลองได้สำเร็จเรียกว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตรงกับสำนวนของภาษาอังกฤษที่เรียกว่า keep on track การมุ่งมั่นให้เป็นไปตามแผนแม้จะเกิดอุปสรรคขึ้นก็ตามและคำว่า track เมื่อทำหน้าที่เป็นนาวจะแปลว่ารางรถไฟนั่นเองครับ
2: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดที่คลาสสิกที่สุดในประเทศไทยนะครับตลาดร่มหุบที่แม่กลองนะฮะแล้วเราจะเล่นเกมแรกกันเลยครับเป็นที่มีชื่อว่า
16: The Market Hunting
2: ตามล่าของในตลาดส
12: ดไม่ยากเลยครับกับโจทย์เกม The Market Hunting ไก่เด็กใบลูกทุ ทัวร์หาแต่การสื่อสารระหว่างไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนจะผ่านไปอย่างราบรื่นหรือไม่มาช่วยกันลุ้นเอาใจช่วยไกด์เด็กและลูกทัวร์ของเราไปพร้อมๆกันเลยครับ
2: และของชิ้นแรกที่เราจะให้ทายนะครับและของชิ้นนี้คือตึ้งอะไรดีอะไรดีพร้อมไหมปึ๊บเรียบร้อย just one minute 1 นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเชิญ
4: it seems to be the ball and have a red color when you taste it it will be bad smell okay
2: bad smell red ball red color
4: like a ball small no it's some kind of herb
2: Small
4: ball, okay. Very small, but it's not a fruit. Okay, a leaf. It has a root.
2: หมดเวลา Go! Let's go! Go! This way to the market.
4: ความยากในการทำกิจกรรมชิ้นนี้เป็นการสื่อสารนี่แหละครับอย่างเช่นภารกิจแรกที่ให้ไปหาของในตลาดครับเขาก็เข้าใจในส่วนของเขาแล้วก็ไปปรึกษากับคนญี่ปุ่นในการในภาษาของเขาผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็พยายามเล่าอ้อมๆไปเรื่อย
7: でもこれは I think vegetable わかんない
12: เกิดอาการลังเลซะแล้วสิครับลูกทัวร์น้องเปรมของเราซึ่งอาการลังเลเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า uncertain นั่นเองครับแล้วแบบนี้จะได้หอมแดงหรืออะไรกลับออกมาให้น้องเปรมล่ะครับคุณผู้ชม
7: ดูสิอ่ะこれでいいやもう
14: Yeah,
7: two more, two more, two more.
14: Can I buy this? Orange.
2: และของที่ซื้อมาคือชิ้นนี้ครับมันคือหอมแดงสิ่งที่น้องแปรอธิบายไปคือสิ่งนี้ครับหอมแดงของน้องตุนครับและของชิ้นนี้ครับมันคือ this one
9: พอเปิดออกมาเป็นปลาทูแล้วหนูก็แบบปลาทูแล้วจะบอกยังไงแล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยหนูก็เลยอธิบายไปว่าเนี่ยเป็นปลาตัวเล็กๆนะไม่ใหญ่มาก
7: not too large but small like yeah and it's usually on the king
12: It's actually on the king สงสารลูกทัวร์จริงๆครับเพลงภาษาอังกฤษก็คือ fish basket นั่นเองครับ
7: and Thai people like to eat it is it a fish yeah
2: fish
7: and
2: ten
7: and not
2: nine
7: not large
2: eight
7: more
2: seven six
7: yeah and ThaiAnd they love to sell on the
2: two,
7: box.
2: Two, one,
7: yes, circle box.
9: เพื่อนเนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวมาใหม่แล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ก็ไปถามแม่ค้าดูว่าแบบคนไทยชอบกินนะอย่างเงี้ย
12: แม่พอจะเดาได้ไหมครับนี่ลูกทัวร์ของเราแล้วก็มาเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวปลาทูซะด้วยสิแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าปลาที่เห็นจะใช่ปลาที่น้องตุนใบว่ามันอยู่ในเข่งหรือเปล่าตัวนี
2: ้ What do we call this
10: so fish
2: fish
10: yeah
2: และคำใบมีผลเลยนะครับบอกว่าคนไทยชอบมันนะฮะและคำตอบคือปลาทู
9: การ ใช้ภาษาครั้งนี้ค่ะสนุกที่สุดเพราะว่าที่แล้วๆมาเราเจอเจ้าของภาษาจริงๆที่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งอะค่ะพอมาเป็นครั้งนี้ญี่ปุ่นเขาก็เหมือนไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วเขาก็พูดกับเราไม่ค่อยได้ดังนั้นก็เลยใช้ภาษาท่าด้วยหนูคิดว่าครั้งนี้สนุกดีค่ะแล้วเขาก็หาได้คือเก่งมาก
2: จบใช่ใช่โอเคและหนึ่งนาทีครับ
11: โอเค
2: สิ่งที่จะให้หานะครับไม่ยากไม่เย็นครับมันคือของสิ่งนี้ครับปึ้ง
15: คือแบบยังไม่เปิดมาหนูว่าดูภาพไม่ออกหนูแบบอะไรปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนที่บอกว่าให้

0: Thai people love it.
1: But people, but Thai people love to eat with som tam.
2: Yeah, fish.
1: Fish. Fish. Eat with som tam. Min min min.
2: Yeah.
0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, done! Thumbs up!
2: Okay.
0: You know what it is?
2: Fish, som tam.
0: Smell that?
2: Smell, yeah.
0: Ready? Set, go! เชิญครับ มาแล้วครับ
3: ชอบที่สุดคือชอบก็ตลกมากอะเห็นหน้าก็ตลกคือเขาภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้ดีเลยนะเขาเป็นคนที่แบบภาษาอังกฤษเขาไม่ค่อยแข็งแรงแต่เหมือนแบบเขาพยายามช่วยสมมติว่าหนูแบบอธิบายคำนี้แล้วเขาไม่รู้เขาก็จะให้ไปก่อนแล้วหนูไม่ได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับคำว่าให้แบบ
2: fish ส้มตำปลา
4: น่ารัก
2: ส้มตำ fishปลา
5: ส้มตำฟิชปลาส้มตำเอ้าเดินท่องไปตลอดทางแบบนี้แม่จะมีแม่ค้าคนไหนช่วยบอกลูกทัวร์ของเราให้หาปลาร้าได้เจอสำเร็จไหมล่ะครับเนี่ย
2: ปลาส้มตำส้มตำปลาส้มตำปลา
6: ส้มตำปลา
2: โถเชียวส้มตำปลา
6: ส้มตำปลา
2: ปลา
7: แว่ปลา
2: อย่าปลาปลาส้มตำปลาม
3: ันก็ไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแล้วแบบก็ใบขาวทีนี้ก็ใบประมาณว่าส้มตำทีนี้เขาก็เล่าให้หนูฟังว่าตอนเขาไปเงี้ยคนก็เยอะทางก็ไกลแบบระหว่างทางก็ตะโกนปลาคนก็คำไกลก็ไกลหาก็ไม่เจอแบบคนก็เบียด
8: ปลา
9: หนูว่าเขารู้แต่
8: ชนะทุกคนนะพี่บ๊อบ
3: อยู่ไง
0: เขียนโดนด
3: ิ้
0: น
3: ไงอยู่ไงจมูกแล้ว
2: ปลา
6: ปลาปลาปลา
2: วันปลาอย่า
6: วัน
2: ว่าส้มตำปลา

0: Mexican!
1: เขาบอกว่ามันไกลมากๆแบบเป็นกิโลเลยแล้วกว่าจะกลับมาได้ปรากฏเวลาเกินก็เลยโดนไม้หนีบผ้าแล้วคือไม้หนีบผ้าหนูโดนหนีบหูแล้วแบบโชโกะคนนี้คู่กับหนูค่ะเขาโดนหนีบจมูกแล้วหนีบจมูกพอแกะออกมาเป็นรอยไม้หนีบผ้าน่าสงสารมากแต่ก็แบบขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ช่วยทำให้เกมมันสนุกขนาดนี้ค่ะ
0: และของชิ้นนี้ครับ1นาทีเช่นกันนะครับลองดูครับ
2: ปึ้งตึบ
0: มันคือของทายเล่นของไทยเราอย่างหนึ่งขายกันอย่างดาดเดือนทั่วไปเลยพร้อมนะฮะเอ้า1นาทีเชิญครับ
3: โอเค the first is it a like a snack okay the Thai people like to eat it okay and is eat with chili paste you know
4: chili paste
3: is have a yellow color like that maybe is fly in the pot
4: okay what is made from
3: it's made from flavor you know flavor
4: flour
3: no not flour flavor flour
5: บางทีมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้หรือไม่ก็เป็นบางทีเขาอาทิตย์เราต้องการที่จะพูดกับเขาแบบนี้แต่เขาเข้าใจไปอีกแบบนึงเราก็ไม่เข้าใจกันแต่ก็พยายามแก้ปัญหาโดยการที่ว่าถามเพื่อนหรือไม่ก็พยายามที่จะพูดคุยกับเขาให้มากขึ้น
0: 10
3: from you the ingredient of bread you like that maybe it's made from that
0: it's
3: ha like a snack is it had a sour right
0: 3
4: sour
3: 2 not sour
0: 1 หมดเวลา

0: What do you think?
1: To be honest, I don't know what it's called, but I think I'll just go and find it.
0: Okay, ต้องบอกว่ายังไงก็ต้องไปหามันนะไม่รู้อะไรพูดไม่ได้เลยไปต่อพร้อมนะพร้อมนะสาม
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเชิญก
3: ็คือฮาร์ดเนี่ยได้คู่กับไมจังแล้วก็ตอนแรกคือรู้สึกเหมือนว่าใบแล้วมันรู้สึกแปลกๆคือให้รายละเอียดเขาไม่ชัดเจนแล้วก็เขาก็ไปหาแต่ว่าก็สนุกดีครับผมตอนลุ้นมากเลยตอนนั้น
4: Snack I don't see any snack It's dinner round Do you have another snack?Circle. Okay, I think I'll just take this.
0: Okay, I got it. Seven. And the next one is.ไปแล้วสำหรับภารกิจวิ่งหาของในตลาดแม่ทั้งวิ่งกันจนเหนื่อยครับไกด์เด็กจึงพาลูกทัวร์เจแปนของเรามาพักที่บ้านโฮมสเตย์เพื่ออวดบรรยากาศที่แสนจะธรรมชาติติดกับริมแม่น้ำแม่กลองแบบนี้ล่ะครับ
5: โอเค everybody here is the old traditional style of Thai house and it's very the best place to stayin Ampua because it's very near to nature we can touch the real feelings of nature of river trees animals and wow here's a river so let's check it out go there
6: Riba
7: Riba
6: Kawa
7: Hi
6: Riba Riba
8: wow
6: amazing
7: Hi
9: What and this is the main river of the Samut Songkhram province and Ratchaburi province. This is the river Meklong.
6: Oh, Meklong.
9: Meklong River.
6: River Meklong.
9: River Meklong.
6: Okay.
9: Maybe you can see a fly in at night.
7: Really?
10: Okay, now it's time to relax. And then in 30 minutes, we have to make a special meal together.
0: นะครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะเตรียมทำอาหารเย็นของเรานะฮะ
11: ใช่ค่ะ
0: แต่อาหารเย็นไม่ใช่เมนูอะไรที่แปลกใหม่ครับเพราะว่ามันเป็นเมนูที่เราได้ซื้อของตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วเล่นเกมมาต้องใช้เป็นประโยชน
11: ์
0: มีอะไรบ้างครับครูเก๋ครับ
11: นะคะก็มีปลาทูค่ะนะ
0: ใครเป็นคนซื้อปลาทูมาครับ
11: ปลาทูปลาทูยกปลาทูปลาทูทอดนี่ก็เรียกว่า fried mackerel นั่นเองอันนี้คืออะไรคะเนี่ย
12: ข้าว
11: สวย beautiful rice นะคะไม่ใช่นะคะก็เรียกว่า rice นั่นเองค่ะ
0: เราจะให้ชาวเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นนี่สอนเราทำซู
11: ชิน
0: ะครับแล้วก็พวกเราก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังด้วยว่าทำกระบวนการไงแล้วอยากรู้อะไรก็สอบถามมันไปเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนทำกับข้าว
13: ได้ครับ
0: นี่คือ
13: hungry now
14: hungry I'm hungry
13: hungry
0: ปิดท้ายดินเนอร์ด้วยการทำซูชิไทยญี่ปุ่นของไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนแต่วัตถุดิบรสชาติที่ออกมานั้นจะผสมผสานได้ลงตัวหรือไม่อย่างไรอาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วงแรปอัพ
11: คำว่าเข่งจำได้รู้อิสระเข่งอุ้ยที่จริงเนี่ยด้วยความที่พูดเร็วๆนะหนูก็อุ้ยอิสระเข่งนะที่จริงแล้วมันจะไม่ใช่ถูกปะเราอาจจะพูดว่า is weaving container
15: ค่ะ
11: ไม่เป็นไรถ้าสมมติรู้ว่าคิดว่าเฮ้ยมันเราพูดภาษาไทยไปเราต้องรีบกลับมาอธิบายว่าเข่ง is อะไรก็ว่าไปโอเคไม่โลกเราต้องรีบอธิบายเขาเข้าใจฟังโอเคเนา
15: ะ
11: หนูพูดว่า the old อุ้ย oldโอค่ะเนี้ยโอเป็นในลูกตัวโอเป็น
15: สระ
11: ค่ะมีอะไรบ้างที่เป็นสระลูก
15: A E I O U
11: A I O U A I O U นั่นเป็นสระนะคะดังนั้นค่ะอุ๊ยเดอลูกเราจะไม่บอกว่าเดอเราต้องเป็น
15: D
11: D O D O ค่ะท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคะ A E I O U ต้องเป็น

0: เป็นสระต้องอ่านว่าดิโอค่ะแต่กูเก๋เนี่ยหนูจะเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะแต่เผอิญว่ามันเป็น university ต
1: ั
0: ว U เหมือนกันแต่ตัวนี้ยกเว้นค่ะท่านผู้ชมต้องจำเลยนะคะว่าถ้าสมมุติตัว U แต่เผอิญออกเสียงเป็นเยอะเยอะเยอะยอยักษ์ค่ะยอยักษ์ค่ะเป็นพยัญชนะนะคะต้องออกเสียงเป็นเยอะ university ดังนั้นจะไม่อ่านว่าดิ university ต้องอ่านว่าไงลูกแป้ง
1: เด
0: เออ the university ค่ะ
2: ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกสามารถทำให้สื่อสารกับคนต่างชาติได้ได้ทั้งเพื่อนได้ประสบการณ์
3: ถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะสามารถรับเป็นเข้าพบประถามให้เด็กต่างประเทศได้ก็อยากเป็นพวกทูตอะไรเงี้ยค่ะแล้วไม่ก็พวกบริษัททัวร์นำเขาเที่ยวอะค่ะ
4: หนูพูดภาษาอังกฤษทีไรหนูก็รู้สึกมีความสุขมากส่วนใหญ่หนูจะชอบดูหนังแบบพวกฝรั่งเนี้ยค่ะจะอ่านพวกหนังสือภาษาอังกฤษบ้างก็จะรู้ว่าเขาจะใช้ศัพท์ยังไงจะรู้สำนวนของเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
5: วิชาแบบที่มีอาจารย์ต่างชาติสอนชั่วโมงเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็สอนแกรมม่าเลยปกติน่าจะแบบมีภาควิชาที่แบบออกไปข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่อยู่ในวิชาเนาะต้องไปหาเอาเองอย่างชมรมอะไรต่างๆ
6: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยาธิต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความเชื่อ

ชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เรื่องราวนี้นะครับที่เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับก็คือเรื่องง่ายๆอีกหนึ่งเรื่องแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดนะครับวันนี้ครับเราจะมาดู everything about colors ครับทุกอย่างเกี่ยวกับสีของภาษาอังกฤษครับเดี๋ยวอย่าเพิ่ง judge ดิครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินสิครับคุณคิดผมจะมานั่งสอน blue red green แค่นั้นเหรอครับแต่ที่จริงแล้วนะฮะจะสอนอย่างนั้นครับแต่ที่จริงแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นครับแป๊บนึงก่อนครับ give me a chance นะครับให้โอกาสผมก่อนครับอย่างเช่นเรามาลองดูกันคร่าวๆนะครับเคยได้ยินคำว่า blackmail ไหมครับนั่นแหละครับเห็นไหมล่ะฮะ black ก็คือดำแต่ blackmail ชาวไทยก็รู้กันเยอะนะครับเพราะ blackmail ก็คือการข่มขู่เรียกเอาเงินใช่ไหมฮะนี่ไงครับวันนี้เราจะดูครับว่าทุกๆสีเนี่ยนะครับจะมีความหมายแฝงหรือจะมีสำนวนต่างๆอยู่ในสีแต่ละสีเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวครับไม่ต้องไปสีไหนแล้วครับเอาแค่คำว่า color เนี่ยนะครับก็มีแล้วนะฮะอย่างเช่นครับง่ายๆก่อนครับ color blind ก็คือตาบอดสี she is color blind หรือ I am color blind ก็คือตาบอดสีครับสองสำนวนครับวันนี้ก็คือ1ครับ when you are drunk you like to show your true colorsYou like to show your true colors ก็คือแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาครับหลายๆคนเวลาเมาเหล้าก็มักจะแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาอยู่เสมอใช่ไหมครับ Show someone's true colors แสดงท่าแท้ครับและวันนี้ครับเหตุผลที่จะมาสอนเรื่องราวของสีสันนะครับก็เป็นเพราะว่าสำนวนฝรั่งเขาบอกครับว่า add some color to your life add some color to your life ก็คือเติมสีสันเข้าไปในชีวิตของคุณครับและรับรองว่าคุณนั้นก็จะมีชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเหมือนกับวันนี้ครับเราจะมาพยายามเติมสีสันเข้าไปในภาษาอังกฤษของคุณครับคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ใช้ได้เยอะขึ้นนั่นเองครับสีที่1ของเราวันนี้ครับก็คือสีแดงนั่นเองครับ red เวลาคุณร้องไห้นานๆคุณก็อาจจะตาแดงใช่ไหมครับred eyes อันนี้ง่ายๆคุณอาจจะเมาหรือคุณอาจจะเขินนะครับ you embarrassed embarrassed ก็แปลว่าอับอายขายขี้หน้ามากหน้าแดงก่ำเลยนะฮะก็คือ you are red faced หรือ she is red faced นั่นเอง

ครับต่อไปครับเอาสำนวนกันบ้างดีกว่าวันนี้ครับมีฝรั่งคนหนึ่งนะครับมาอยู่เมืองไทยนานแล้วก็ปรากฏว่าเป็นหนี้สินกันเยอะมากครับไปบอกกับชาวไทยครับว่า I am in the red ชาวไทยก็ตกใจครับก็โมโหแล้วก็บอก I am in the yellow ฝรั่งบอกโอ้นี่จะการเมืองไปไหนครับเนี่ยไม่ได้แปลว่าอยู่เสื้อแดงหรืออยู่เสื้อไหนครับ I'm in the redก็แปลว่าเป็นหนี้นั่นเองครับเหมือนที่สำนวนไทยคือตัวแดงขึ้นกันเต็มเลยใช่ไหมครับซึ่งภาษาธรรมดาเขาเรียกว่า I'm in debt ต้องออกเสียงว่า debt I'm in debt ไม่ใช่ debt นะฮะบ้านเราชอบออกเสียง debt ว่า debt ไม่ได้นะครับอย่าลืมครับ I'm in debt หรือว่า our company is in debt ก็คือ I'm in the red หรือว่า our company is in the red นั่นเองครับเป็นหนี้ครับฝรั่งเขาจะมีสำนวนอันนึงครับก็คือ see redอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ในการพูดเท่าไหร่ครับแต่จะใช้ในการเขียนอย่างเช่นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ครับ See Red เนี่ยนะครับมาจาก2เรื่องราวครับอันที่1ก็คือจากวัวกระทิงครับเวลาวัวกระทิงมันเห็นผ้าแดงใช่ไหมครับผ้าแดงมันจะเป็นไงมันจะมันก็จะวิ่งมันก็จะโมโหใช่ไหมครับแต่บ้านเราเนี่ยนะครับเราจะใช้วัวกระทิงไม่ได้เพราะเราไม่ได้มีกิจกรรมแบบนั้นครับแต่ของบ้านเราจะใช้แบบนี้ครับเวลานักบอลไทยครับเห็นใบแดงของกรรมการทีไรรู้สึกไงฮะโอ้โหโกรธกรรมการเลยทีเดียวครับ See Red ก็คือโกรธหรือโมโหนั่นเองครับวันนี้ครับคุณอาจจะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตครับหรือว่าจะไปที่ร้านค้าแห่งหนึ่งแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ติดนะครับว่า Red Hot ไม่ได้แปลว่าแดงแล้วร้อนนะครับ Red Hot แปลว่าสินค้าขายดีโคตรนั่นเองครับฝรั่งอาจจะบอกคุณว่าI don't eat red meat มันแปลว่าอะไรสิ่งแรกเลยนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่า meat นะครับแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่เนื้อวัวชาวไทยหลายคนนึกว่า meat เนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อวัวครับปรากฏไปบอกฝรั่งว่า I'm sorry I don't eat meat but I eat chicken and pork ผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมกินแค่เนื้อไก่กับเนื้อหมูมันเป็นโปรตีนเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ meat ก็คือเนื้อสัตว์ beef ก็คือเนื้อวัวครับแต่ red meat ก็คือฝรั่งกำลังหมายถึงเนื้อวัวก็คือ beef 2ก็คือ pork ก็คือหมูไม่ใช่ pig นะฮะ pork และสุดท้ายคือ lamb ก็คือเนื้อลูกแกะนั่นเองครับต่อไปครับถ้าคุณไปที่อเมริกาคุณอาจจะได้ยินคำนี้ครับ he's a redneck ครับ redneck แปลว่าอะไรแปลว่าฝรั่งลูกทุ่งบ้านนอกนั่นเองฮะถามว่าทำไมต้องใช้ redneck คอแดงไม่เกี่ยวกับการกินเหล้านะฮะกับคอทองแดงแต่ redneck ก็คือมาจากพวกนี่ฮะชาวนาเนี่ยนะครับขุดเนี่ยนะฮะขุดหญ้าขุดดินเนี่ยนะฮะแล้วแดดก็ส่องไปที่คอก็เลยเรียกว่า redneck นั่นเองก็คือพวกนะฮะลูกทุ่งอันดับต่อไปครับฝรั่งครับมาเมืองไทยไปบอกเขาว่า you should go to Patpongพัดพงเนี่ยนะฮะก็คือ a red light district นั่นเองครับ red light district ก็คือย่านโคมแดงหรือว่าย่านไฟแดงๆครับถ้าน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะฮะลองไปแถวพวกพัทยาหรือว่าพวกภูเก็ตหาดป่าตองจะมีไฟแดงๆแล้วจะมีผู้หญิงแบบนุ่งน้อยห่มน้อยและอาจจะมีผู้ชายนะครับขี้เมาหน้าตาอาจจะดูทะลึ่งลามกเลยนะครับอยู่กับสาวๆพวกนี้ red light district ครับต่อไปครับวันนี้คุณฝ่าไฟแดงเนี่ยนะฮะฝ่าไฟแดงครับคุณจะพูดยังไงครับ run a red light นั่นเองครับหรือเป็นอดีตครับก็คือ I ran a red light ครับก็คือวิ่งผ่านไฟแดงครับสำนวนต่อไปนี้นะครับเหมาะมากครับสำหรับพวกผู้ชายเจ้าชู้นะครับชอบนอกใจเมียนอกใจแฟนนะฮะสำนวนนี้นะครับก็คือ catch someone red handed ครับของชาวไทยคือจับได้คาหนังคาเขาทำไมครับเพราะว่าสำนวนนี้มาจากตอนสมัยก่อนครับพวกโจรนะครับก็จะเข้าไปขโมยวัวควายนะครับจากชาวบ้านแล้วก็คือจับแล้วก็ต้องลากควายออกไปจากหมู่บ้านนะฮะพอปรากฏว่าเจ้าของวัวควายหรือวัวบอกเฮ้ยนั่นมันวัวฉันนี่วะเปล่านะครับคาหนังคาเขาเลยใช่ไหมครับแต่ของฝรั่งเนี่ยนะครับก็คือ catch someone red handed ก็มาจากนี่เลยครับสมัยก่อนครับชาวอังกฤษนะครับชอบต้มน้ำกินชาทั้งวันตั้งแต่เช้ายันดึกครับปรากฏครับเจ้าของบ้านกินชาก่อนนอนแล้วก็ต้มกาน้ำไว้แล้วก็ไปนอนกาน้ำก็ร้อนเนี่ยนะฮะปิดไฟปุ๊บโจรเข้ามาในบ้านครับก็ต้องคลุบลุบคลำคลำหาฟงหาไฟไปจับกาน้ำอย่างจังครับร้องเจี๊ยกกรีดกรีดกรีดแล้วมือเนี่ยนะครับก็แดงสุดๆเลยนะครับแล้วก็วิ่งออกจากบ้านแป๊บเดียวครับก็จับได้เพราะว่าใครที่มือแดงพองเนี่ยนะครับก็คือโจรที่เข้ามาในบ้านดังนั้นครับเวลาเขาบอกว่า I caught him red handed ถ้าคุณผู้หญิงจะบอกครับ I caught him red handed คือฉันจับมันได้คาหนังคาเขาเลยทีเดียวครับสุดท้ายของสีแดงเนี่ยนะครับก็คือวงนี้ครับ Because I move like Jagger Because I move like Jaggerชื่อวงนี้นั่นเองครับ Maroon 5 Maroon ก็คือสีแดงเลือดหมูนั่นเองครับ Blue ครับปรากฏเนี่ยนะฮะชาวไทยไม่เคยรู้มาก่อนนะว่า Blue มีความหมายว่าเศร้าโศกนั่นเองครับฝรั่งคนหนึ่งครับเดินเข้ามาครับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเศร้าๆครับฝรั่งก็ถามว่า What's wrong? You look blue ชาวไทยก็งงฮะ I look blue What do you mean blue? Blue like in Avatarไม่ใช่บลูอวตารครับแต่บลูเนี่ยนะครับก็คืออะไรเศร้าโศกฝรั่งบอก you look blue แล้วไม่ใช่ว่าคนไทยเข้าใจผิดอย่างเดียวนะครับหลายท่านหนังเลยนะครับ DVD ผี

ที่แปลก็ยังแปลกันผิดเลยนะครับฝรั่งบอก you look blue today ดีวีดีผีขึ้นเธอดูตัวสีฟ้าในวันนี้ blue ก็คือเศร้าโศกนั่นเองครับ blue อันต่อไปนะฮะก็คือ once in a blue moon ชาวไทยหลายคนถามว่าทำไมคนไทยเรียนภาษาอังกฤษมานานแต่ไม่เก่งครับผมบอกก็ไม่ยากครับ because you practice once in a blue moon ก็คือคุณซ้อมนะครับนานๆครั้งถึงจะทำสักครั้งหนึ่งOnce in a blue moon ก็คืออะไรครับคุณก็เห็นพระจันทร์นั้นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินไหมฮะก็ไม่มีฮะก็แปลว่าอะไรก็ไม่เคยซ้อมหรือว่าแทบจะไม่เคยซ้อมนั่นเองครับสำนวนต่อไปนะครับก็คือ out of the blue out of the blue ครับผมออกมาจากสีฟ้ามันแปลว่าอะไรครับอย่างเช่นครับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะผมเนี่ยนะครับโทรไปหาคุณเนี่ยนะครับแล้วคุณก็คงจะต้องตกใจที่ว่าเอ้าโทรมาหากันได้ยังไงเนี่ยคุณก็จะต้องบอกว่าอาจารย์คริส called me out of the blueอาจารย์คริสอยู่ดีๆก็โทรมาหาฉันเฉยเลย Out of the blue มาอย่างไรครับมาจากท้องฟ้าสีครามท้องฟ้าสีครามครับไม่เหมือนจะมีอะไรปรากฏครับคนจะตีกอล์ฟยกเหล็กกอล์ฟมาปุ๊บไม้กอล์ฟปุ๊บมีแสงฟ้านะครับแสงไฟออกจากฟ้าก็คือ lightning นะฮะฟ้าผ่าไม่ใช่ thunder นะครับ lightning ก็คือฟ้าผ่า thunder คือฟ้าร้องใช้กันให้ถูกนะฮะมี lightning ลงมาที่ไม้กอล์ฟใครจะคาดคิดครับว่าท้องฟ้าสีครามมันจะมีฟ้าผ่าลงมาได้ดังนั้นเนี่ยนะครับ out of the blue ก็คือแบบไม่ได้คาดคิดไม่ได้ตั้งใจมันก็เกิดขึ้นมาต่อไปครับ blue collar worker การแบ่งกันชัดเจนมากนะครับก็คือคนที่เป็นพวกหนุ่มสาวโรงงานนะครับจะมักจะเห็นว่าเขาจะใส่นะครับเป็นเสื้อช็อปหรือเสื้อสีฟ้าน้ำเงินเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า blue collar worker นะ blue collar worker ไม่ใช่คนทำงานสีน้ำเงินนะฮะ collar ตัวนี้ไม่ใช่ color แต่ collar แปลว่าปกเสื้อนั่นเองครับดังนั้นเวลาเขาจะบอกว่าคนทำงานโรงงานก็คือ blue collar worker ครับอันต่อไปที่ฝรั่งถามผมเยอะมากนะครับก็คือเขาไม่เข้าใจเพราะไปประเทศไหนพิมพ์เขียวก็คือมันจะเป็นสีฟ้าและในภาษาอังกฤษกับหลายภาษาเขาก็ใช้คำว่า blue ครับมีแต่บ้านเราเนี่ยนะครับใช้พิมพ์เขียวฝรั่งชาวคนไทยนะตาบอดหรือเปล่าเพราะมันเป็นสีฟ้าชัดๆเลยครับดังนั้นครับบ้านเราพิมพ์เขียวนะฮะแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ print green นะฮะต้องเป็น the blueprint ครับเวลาจะสร้างตึกนะฮะก็ต้องมีพิมพ์เขียวก็คือ the blueprint ครับส่วนของผมเนี่ยนะครับเป็นสีน้ำเงินเข้มมากหรือสีกรมท่าเขาเรียกว่า navy blue ครับอย่าลืมครับทหารเรือเขาเรียกว่า navy ไม่ใช่นาวีนะครับเพราะนาวีจะเป็นพวกชาวอวตารนั่นเองครับสีต่อไปนะครับก็คือสีขาวนั่นเองนะครับคำแรกของเราก็คือwhite flag นั่นเองครับต้องออกเสียงคำว่า flag มี l ชัดเจนนะครับเพราะ flag แปลว่าธงขาวก็คือ white นั่นแหละครับ white flag ก็เหมือนภาษาไทยคือธงขาวนั่นเองครับดังนั้น raise the white flag ก็คือยกธงขาวยอมแพ้ก็คือ give up นั่นเองครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ง่ายๆกับภาษาอังกฤษนะครับเมื่อกี้ในสีน้ำเงินครับเรามีคนทำงานในโรงงานก็คือ blue collar workers ส่วนหนุ่มสาวออฟฟิศนะครับก็จะเรียกว่า white collar workers นั่นเองครับก็คือเสื้อสีขาวแล้วมีปกขาวนั่นเองครับผู้ชมครับจำได้ไหมครับไม่นานมานี้เนี่ยนะครับนักการเมืองท่านหนึ่งนะครับเคยพูดคำว่าโกหกสีขาวออกมายังไงครับมาจากสำนวนภาษาอังกฤษก็คือคำว่า white lie นั่นเองครับ tell a white lie ก็ไม่ได้แปลว่าไว้ลายไว้ลายอย่างนี้นะครับแต่ white lie ก็คือโกหกเพื่อรักษาน้ำใจคนอื่นนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องราวการเมืองอีกหนึ่งเรื่องครับเวลาเขาบอกว่าจะพยายามล้างความผิดหรือใครจะผิดหรือถูกไม่รู้ครับแต่เวลาเขาบอกว่าจะพยายามล้างอะไรสักอย่างออกไปเนี่ยนะครับให้มันเหลือศูนย์เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า whitewash นั่นเองครับ whitewash นะฮะก็คือการล้างความผิดออกไปนั่นเองครับต่อไปก็คือ white knight ครับ white ก็คือขาว knight ก็คืออัศวินนั่นเองครับนั่นแหละฮะผมก็พยายามนะครับจะเป็นอัศวินขี่ม้าขาวกรอบกรอบกรอบกรอบกรอบที่จะมาช่วยคุณเนี่ยนะครับกับเรื่องราวของภาษาอังกฤษครับสีขาวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเรื่องนี้ครับภาษาอังกฤษก็คือ liquid paper ทุกวันนี้เราใช้กันนะครับที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเราไปบอกฝรั่งว่า I have some liquid liquid มันแปลว่าของเหลวหรือว่าน้ำอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะไอ้พวกเนี่ยนะครับ liquid paper ที่เป็นปากกาลบสีขาวเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า a correction pen ก็คือปากกาที่เอาไว้แก้แต่หลายๆคนเขาจะเรียกว่า white out pen นั่นเองครับ white out pen ก็คืออะไรครับเอาไว้แล้วก็ออกไปเลยครับก็คือ white out pen นั่นเองสีดำนะฮะสีดำครับถ้าถูกชกปุ๊บชาวไทยบอกว่าตาเขียวแต่ฝรั่งในตาเขาเขียวอยู่แล้วครับดังนั้นเขาจะใช้ว่า black eye นั่นเองครับแต่ไม่เกี่ยวกับ black eye p ครับต่อไปคือ black list นั่นเองครับถ้าคุณทำผิดนะฮะคุณจะได้ไปติดบัญชีดำอย่างแน่นอนครับ black list นั้นอย่าทำผิดดีกว่านะครับต่อไปฮะชาวไทยนะครับอยากจะไปดูฟุตบอลที่ต่างประเทศครับจะไปซื้อตั๋วผีไปถามเขาว่า do you have ghost ticket ฝรั่งก็งงถ้าจะไปดูหนังผีจะไปดูฟุตบอลกันแน่ตั๋วผีนะครับคือ black marketTickets นั่นเองนะฮะ so black market ก็คือ
ตลาดมืดหรือตลาดขายของเถื่อนของผิด

ฎหมายครับแกะดำภาษาไทยเรามาจากไหนรู้ไหมฮะภาษาอังกฤษนี่แหละครับ black sheep ครับผมคนที่รู้สึกว่ามันไม่เข้ากับเพื่อนไม่เข้ากับกลุ่มเนี่ยนะฮะก็คือ black sheep ครับต่อไปครับไฟดับครับไฟดับตอนนี้จอเป็นสีอะไรครับสีดำนั่นเองนั่นแหละครับผมก็คือ blackout นั่นเองครับ blackout ก็คือไฟดับครับผม there is a blackout in the building ก็คือไฟดับในตึกนั่นเองนะครับสุดท้ายครับ black magic ไสยศาสตร์อย่าไปอินอย่าไปยุ่งกับเรื่องไสยศาสตร์นะครับไสยศาสตร์มนต์ดำ black magic เพราะมันอาจจะอันตรายและย้อนทำร้ายเราได้ครับ pink คำแรกก็คือ pinky pinky ไม่ได้พูดถึงสาวิกาชัยเดชครับแต่ pinky คือแค่แมวนิ้วก้อยนี่แหละครับเขาเรียกว่าพิงกี้นะครับผมจำไว้เลยนะฮะพิงกี้นิ้วก้อยต่อไปครับ see the world in pink เห็นทุกอย่างเป็นสีชมพูตกหลุมรักใครสักคนอย่างจังเลยใช่ไหมฮะ see the world in pink ก็กำลังมีความรักสุดท้ายของคำว่าสีชมพูก็จะมีคำว่า shocking pink ครับจะได้ยินบ่อยๆครับสีนี้ shocking pink คือสีอะไรครับสีชมพูแบบเข้มๆเลยนะครับเห็นแล้วมัน shocking มันเหมือนแบบมันทำให้เราตกใจเลยทีเดียวgray อย่าลืมนะครับคำว่า gray เราก็เคยพูดมาบ้างแล้วนะครับว่า gray นั้นสะกดกัน2แบบคือ grey กับ gray แล้วต้องออกเสียงรอเรือชัดเจนไม่งั้นจะกลายเป็นเกย์ก็แปลว่ากระเทยฮะอย่าลืมนะครับ gray มีอยู่3คำครับ1ผมหงอกครับ gray hair ที่จริงมันก็ขาวแหละครับแต่เหมือนเขาให้กำลังใจครับว่ามันยังไม่ขาวสนิททั้งที่จริงมันขาวสนิทเลยนะฮะดังนั้นครับผมหงอกก็จะเรียกว่า gray hair ก็ได้นะครับต่อไปครับศัพท์ที่กำลังมาแรงในการขายของในประเทศไทยคือ gray market ตลาดสีเทาตลาดสีเทานะครับก็คือตลาดที่ไม่ได้ขายของแบบผิดกฎหมายไม่ใช่นะครับแต่อาจจะไม่ค่อยถูกกฎกติกาหรือมารยาทในการค้าสักเท่าไหร่ครับตัวอย่างที่ดีสุดก็คือตลาดรถยนต์ import นั่นเองฮะอย่างเช่นถ้าคุณจะซื้อ Benz หรือ BMW เนี่ยนะครับเขาก็จะรณรงค์ว่าคุณต้องไปซื้อกับดีลเลอร์หรือ authorized dealer ก็คือคนที่ขายของแบบนะฮะแบบเป็นทางการนั่นเองนะฮะแต่ทุกวันนี้จะมีพวก gray market ก็คืออะไรครับก็คือเขาก็จะนำเข้าแล้วอาจจะขายได้ราคาถูกกว่าพวก authorized dealer ก็คือพวกคนที่ขายของแบบเป็นทางการนั่นนะครับเขาถึงเรียกว่า gray market นั่นเองครับซึ่ง gray market ในยุคนี้ก็เป็น gray area ครับเป็นบริเวณสีเทาก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะสรุปมันถูกหรือมันผิดแต่ก็ยังมีคนทำกันเยอะครับผมgreen นี่นะครับใส่ s เข้าไปนิดเดียวนี่นะครับก็คือ greens แปลว่าผักเขียวนั่นเองครับดังนั้นครับน้องๆอยากจะสุขภาพดีนะครับก็คือ you have to eat your greens นั่นเองนะครับต่อไปก็คือแน่นอนครับเราก็อยากจะมีโลกที่เต็มไปด้วยธรรมชาติแล้วก็โลกนั้นที่อยู่กับเรานานๆนะครับก็คือต้องรักษาให้โลกของเรานั้นเป็น a green world นั่นเองครับโลกสีเขียวนะครับแต่โลกของเรานั้นจะเป็นโลกสีเขียวได้ไงครับในเมื่อทุกวันนี้เนี่ยนะครับมนุษย์ก็ปล่อยมลพิษเข้ามาสู่โลกของเราจนเรากลายเป็นภาวะเรือนกระจกไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งคำนี้เราจะเรียกว่า a greenhouse effect นั่นเองครับ effect นี่คือผลกระทบ greenhouse มันจะเป็นนี่นะครับเป็นบ้านกระจกนะฮะที่ฝรั่งก็จะมีที่เขาจะให้ความร้อนจากกระจกเข้ามาเนี่ยนะครับข้างในปุ๊บแล้วก็ความร้อนก็จะอบอยู่นั่นนะฮะเพื่อเอาไว้เลี้ยงต้นไม้ของเขานั่นเองครับต่อไปนะฮะก็คือสำนวนกันบ้างครับ get the green light หรือว่า give the green light ภาษาไทยคืออะไรนะครับก็ได้ไฟเขียวหรือว่าให้ไฟเขียวนั่นเองครับอย่างเช่นจะบอกว่าได้ไฟเขียวมาจากเจ้านายแล้ว I got the green light from my boss หรือจะบอกเจ้านายให้ไฟเขียวแล้วก็คือ our boss gave us the green light นั่นเองครับ gave us the green light ก็คือได้ให้ไฟเขียวก็คือได้ให้อนุญาตเราทำอะไรสักอย่างครับสำนวนต่อไปนะครับของสีเขียวก็คือ the grass is always greener on the other side ครับ the grass is always greener on the other side เป็นสำนวนเนี่ยนะครับที่กำลังบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีครับก็เลยชอบไปมองเนี่ยนะครับอีกฝั่งหนึ่งของรั้วก็คือเฟนซ์นะครับแล้วคิดว่ามันจะดีกว่ามันจะเขียวกว่าครับก็เลยลองข้ามไปดูเนี่ยนะครับพอไปดูตรงนั้นปุ๊บปรากฏว่าเจอแล้วว่าไม่มีอะไรที่ดีกว่าจะกลับมากลับไม่ได้ครับผมมันก็เหมือนกับลูกแกะตัวนึงครับอยากจะไปกินหญ้าฝั่งนู้นโดดไปแต่โดดกลับมาไม่ได้เหมือนกับเราละครับคุณผู้ชายบางท่านนั้นนึกว่าภรรยาของตัวเองไม่ดีครับก็เลยเห็นผู้หญิงคนนึงเด็ดกว่าโดดข้ามรั้วไปปรากฏว่าเจอว่าคนนั้นก็ไม่ได้ดีกว่าภรรยาเราจะกลับมาภรรยาไม่รับก็จบข่าวเลยใช่ไหมฮะ The grass is always greener on the other side ครับต่อไปก็คือสีส้มครับ orange ครับผมส้มก็มาจากตัวผลไม้ส้มครับเปลือกส้มก็ orange ครับแต่ส้มเขียวหวานนะครับไม่ใช่ sweet green orange นะครับอันนั้นแปลกันตรงๆครับส้มเขียวหวานเขาเรียกว่า tangerine นะฮะ brown อย่าลืมครับ brown เนี่ยนะครับก็จะใช้ง่ายๆอยู่ไม่กี่อย่างครับสุขภาพไงฮะกินขนมปังก็ต้องกินอะไร brown bread ก็คือขนมปังแบบ whole wheat นั่นเองครับกินข้าวเขาบอกว่าต้องกิน brown rice ครับก็คือ whole grain rice หรือ brown rice คือข้าวกล้องชาวไทยบางคนไปแปลตรงๆ do you like camera rice โอ้โหนั่นมันแปลกันตรงๆไปไหมฮะต่อไปครับน้ำตาล

แดงก็คือ brown sugar นั่นเองครับสุดท้ายของสีน้ำตาลครับก็คือสีกากีรู้ไหมครับว่าสีกากีเรามาจากไหนก็ภาษาอังกฤษนี่แหละครับแต่ภาษาอังกฤษก็จะออกเสียงว่าคาขีนั่นเองครับใช่ครับคล้ายๆกับคาขี้นั่นแหละฮะนะฮะ so คาขีก็คือกากีครับสีม่วงครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือแค่จะบอกว่าสีม่วงก็จะมีอีกหนึ่งคำก็คือ violet นั่นเองใช่ไหมครับ purple หรือว่า violet ครับหลายคนเคยถามจนผมต้องไปหาคำตอบแล้วว่าทำไมสีม่วงถึงเป็นสีประจำชาติของชาวเกย์นั่นเองครับก็ได้ไปหาคำตอบนะครับว่าผู้ชายสีน้ำเงินผู้หญิงก็สีชมพูเอามารวมกันเป็นสีม่วงจบไหมโอเคครับขอบคุณมากครับผมนะฮะต่อไปครับก็คือพวกสีที่ทำให้เรามีเงินกันบ้างครับอย่าลืมนะครับหลายคนนั้นไม่เคยได้ยินคำว่าแพลทินัมหลายคนเลือกทองมากกว่าแพลทินัมแต่จริงๆแพลทินัมมันสูงกว่าทองนะฮะแพลทินัมนั่นเองครับต่อไปก็คือโกลด์ก็คือสีทองสีทองมีอะไรบ้างครับ heart of gold she has a heart of gold ก็คือเธอนั้นใจบุญมีจิตใจที่เป็นสีทอง she has a heart of gold ครับการเก่งภาษาอังกฤษจะทำให้คุณนั้นมีโอกาสทองในการทำงานหาเงินได้มากขึ้นนะครับ it's a golden opportunity ครับ golden opportunity โอกาสทองครับพวกร้านทองเรียกว่า gold shop หรือว่า goldsmith นะฮะ goldsmith ก็คือพวกคนทำทอง a gold shop หรือ goldsmith นะครับไปซื้ออะไรกันได้บ้างครับ gold chain หรือ gold necklace ก็คือสร้อยคอทองคำหรือถ้าให้รวยเนี่ยนะครับไปซื้อ gold bars ก็คือนี่แหละครับก็คือทองคำแท่งเอาไปเก็บที่บ้านนะฮะรับรองก็อาจจะได้ตุนราคากันอีกนานครับต่อไปนะฮะ golden rule ครับ golden rule คือกฎเหล็กผู้หญิงที่ชอบนะครับก็คือชอบไปนะเกาะป๋ากินนะครับเขาเรียกว่า gold digger ครับพยายามจะขุดทองจากผู้ชายคนนี้นะฮะ gold digger ต่อไปคือ gold mine gold mine ไม่ได้แปลว่าทองของฉันแล้วนะฮะถึงแม้ว่า mine mine จะแปลว่าของฉันแต่ gold mine ก็แปลว่าเหมืองทองคำนั่นเองครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้สุดท้ายจริงๆครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับฝรั่งทำมาตาบอดซี colorblind กันหรือเปล่าเพราะว่าทองคือ gold silver คือเงิน bronze คือทองแดงแต่ปรากฏว่าถ้าคุณนั้นมีรถสีเงินคุณจะเรียกรถของคุณว่าสี bronze หรือบางคน bronze เงินบางคนก็บอกว่ารถสีทองก็ bronze ทอง bronze เงิน bronze ทองฝรั่งถามมันเกิดได้ยังไงมันจะเอามารวมสีได้ยังไงเพราะสีรถของคุณนั้นถ้าเป็นสีเงินก็จะเป็น silver สีทองก็เป็น gold แต่ถ้าวันนี้ครับคุณรถหายฝรั่งถาม what happened คุณบอก I lost my car ฝรั่งถาม what color is your carจะได้ไปตามหารถด้วยกันชาติไทยบอก My car is a bronze Toyota Camry ฝรั่งทั่วโลกจะฟังเลยครับว่า Toyota Camry สีทองแดงเขาจะไปหาทั้งประเทศก็คงจะไม่เจอหรอกนะครับวันนี้ครับความรู้ง่ายๆเกี่ยวกับสีก็ทำให้เรานั้นเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นรวมถึงใช้ภาษาอังกฤษได้เยอะขึ้นและถูกต้องมากขึ้นนะครับ Everything about colors ก็เป็นสิ่งที่สำคัญจำกันเยอะๆนะครับ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:00 น.

0: 15:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18:01 น.และเวลา20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา8:01 น.และเวลา12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18:01 น.และเวลา20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: The shrimp production, the isolation technique is generally used in shrimp hatchery to induce overmethylation. For the new strategy that can induce overmethylation in shrimp without eye stalk ablation.

0: ชอบดอกไม้แหน่งชอบดอกไม้เขียนเลยนับเบอร์เท่าไหร่8ใช่ไหมต่อไปคือเขียนทำหมดหรือยังเขียนเสร็จหรือยัง
1: bunch of flower to me
0: bunch
1: where's a bunch of flower here any eight eh bunch of flower me only eight bunch of flower yes yes correct very good what do you have okay bunch correct next rose where is the rose yes correct next rose rose any
0: rose แปลว่า
1: what is rose
0: rose แปลว่าดอกกุหลาบโอเคไหนดอกกุหลาบเบอร์อะไร
2: เบอร์สี่
0: อ่านเขียนเลยจ้ะต่อไปก็ heart แปลว่าหัวไหนอันไหน12อ่านเขียนเลย and thenpresent แปลว่าของขวัญอันไหนของขวัญมาเคลียร์ picture ที่เชิ
1: ญ yeah gift
0: ของขวัญพยายามมองให้ออกนะ
1: like this นะอันนี้อันนี้ this one present yeah that is present
0: แปลว่าของขวัญนะ present ต่อไปก็คือCard.
1: What is card. a card?
0: Card. ที่เราเรียกว่าการ์ดอ่ะCard.
1: Card. Chris.
0: ทุกคนคิดว่า
1: Card for Valentine's.
0: ไม่ใช่เจ็ดนะ
1: Like this,
0: สอง
1: นี่อ๋อ card okay, this is a card
0: ต่อไปเป็น kiss แปลว่า
1: kiss
0: จ
1: ุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บ
0: นี่หมีจุ๊บอยู่อ่ะหนึ่งใช่ไหมต่อไปก็ช็อกโกแลตข้าวเป็นเค้กไหมอ่ะหกใช่โอเคอ่ะเขียนหกต่อไปเป็น candle ที่มันเป็นแท่งยาวๆมีไฟโอเค
1: candle
0: ต่อไปก็ cupid เป็นคนที่แบบถือธนูอ่ะเด็กเล็กๆโอเคสาแล้วก็ Valentine's Day ต่อไปก็คือ Valentine's Day วันที่14กุมภาเบอร์ไหนจ๊ะ7โอเคเขียนไปเลย7 7 7ต่อไปก็เค้ก
1: You like cake? Chop cake?
0: Cake, chocolate cake.
1: Yeah, you like a cake?
0: Banana cake.
1: Oh, aroy mak, so
0: and
1: yummy.
0: Last is ring แปลว่า okay.
1: A nail ring.
0: Ring. Okay, finish. Are you finished?
2: Yes.
0: Okay.
1: Close your book, and remember.
0: Close your book and remember. ปิดหนังสือแล้วก็จำ
1: Okay. Who can remember tree? Stand up.
0: ใครที่จำคำในนี้ได้สามคำลุกขึ้นจำได้ไหม
1: Anybody?
0: ง่ายๆ
1: Tree. I need tree.
0: สามคำเอง
1: close the book close the book
0: ปิดหนังสือนะห้ามโกงห้ามโกงจำได้ไหมจำได้ไหมใส่ฟูจำได้ไหม
1: you remember no you don't remember ลืมเหรอ yes yes Anissa ซาดาWhat about top top top or
0: but top top จำได้ไหมสามคำมีอะไรบ้างเมื่อกี
1: ้ one two
0: ช็อกโกแลตแล้วก
1: ็ again
0: เค้กแล้วก
2: ็ walk man
1: one more
0: จำได้ไหมอีกนะอีกอันนึง
1: โอ้ย only two
0: ช็อกโกแลตเค้กแล้วก็
1: candle okay come here you have a prize very good mm-hmm. okay one more
0: one more can you jump over 3 times
1: okay who can remember
0: มันของเพื่อนบอกแล้วคำอื่นบ้าง
1: everybody what
0: ใครอยากตอบลุกขึ้นแล้วก็ตอบเลย3คำ
1: anybody okay what
0: อยากตอบ stand up
1: like
0: ไอ้ใครกูอยากตอบไหมเคท่องบอกแล้วจำได้อีกไหมมีตั้ง12คำแน่
1: you forgot. Yeah. Again. Okay, what is it? Valentine's Day. Oh. Okay, next. Okay, we have to open page 108. 108 okay everybody I love you your button nose your eyes your ears your knees and toesI love you. Up to the sky. Past the moon. And stars so high. If you feel alone. You don't know how to read. I know. You read and together with teacher.If you feel alone and scared, always know that I'll be there. Just like one. And one make two. You love me, and I love you. In every way. All you do, and all you stay. My love for you will always be deeper than the deep blue sea. Even if you're sad and blue, it's okay.Because I love you.
3: Time for break.
1: Okay. I love you.

0: I watched a video clip from a YouTube channel and met a young girl. Her name is Mona. In the video, she is very cute and talkative. This video clip really got my attention, so I contacted her in order to travel to meet with the younger ones immediately. After I made an appointment with Nong Mona, I started my journey from Bangkok right away. From Bangkok, it takes about 3 hours to travel to Ban Mon, Hoi Nam Sai.
1: Hello, are you Teacher Greg?
0: Yes, I'm Teacher Greg. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too, Teacher.
0: Excellent. What's your name?
1: Lisa.
0: Lisa, nice to meet you.
1: Nice to meet you.
0: Oh, siang narak, yindi ti, dai lu chak. Nong Mona. How old are you?
1: 9 years old.
0: So I'm 9 years old, talk my hand.
1: Yes.
0: Lisa, how old are you? 5?
1: 5.
0: Oh, 5 years old. Are you 5 years old? Now, Lisa, Nong Mona, ที่แก้มมีอะไรครับ?
1: Bangmon ค่ะ.
0: Bangmon. นี่แหละ อยากรู้ Bangmon มันคืออะไร? เดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับ. คำว่า Bang พูดว่า Powder.
1: Powder.
0: คำนี้แปลว่าแป้งแล้วเป็นรูปอะไรครับ
1: ดอกไม้กับดอกกระจายค
0: ่
1: ะ
0: ดอกไม้เด็กๆลองพูดด้วยครับ flower
1: flower
0: ทีชุดก็ได้เหมือนกันได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ใครจะเป็นคนที่ปรับแป้งครับน้องลิซ่า เอาเลยครับที่แก้มนะ left or right
1: left
0: โอเคแก้มซ้ายโอ้ยินสบายright แล้วลืมคำว่าแก้มภาษาอังกฤษว่า cheek
1: right cheek
0: left cheek
1: อย่าเพิ่งปิดแม้นะคะ
0: ครับเย็นสบายเฮ้ยน้องลิซ่าทำอะไร
1: ทาจมูกค่ะ
0: จมูกใช้คำว่า nose okay ready 1 2 3 นี่กลิ่นด้วยหอมดูหน้าของทีเจอร์เกรกเป็นยังไงบ้างครับ
1: หล่อค่ะทีเชฟปะแป้งเหมือนคนมอญแล้วเดี๋ยวโมนาพาไปไหว้หลวงปู่เหมมาราชค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านนี้ค่ะ
0: คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้คำว่า holy place
1: holy place
0: ใช่แล้วนะครับด้านหลังเราใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอย่าลืมนะครับทางบ้านเราจะมี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามที่หลังเราจะเฉลยคำตอบด้วยโชคดีนะโอเคทีเจอร์เกรกพร้อมปรับแป้งเรียบร้อยแล้วจะไหว้แล้วไหว้ยังไงครับน้องลิซ่าขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
1: ให้เชื่อนั่งลงไปแล้วก็ไหว้ค่ะ
0: โอเค

0: แล้วน้องโมนาคิดอะไรในใจอยู่ฮะ
1: ขอให้เรียนเก่งๆค
0: ่
1: ะ
0: ขอให้เรียนเก่งๆขอให้ตั้งใจเรียนครับน้องลิซ่าขออะไร
1: ขอให้โตไวๆขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
0: เหมือนกันฮะขอให้มีความสุขตั้งใจเรียนสุขภาพดีแข็งแรงครับ I hope you're happy healthy and strong แล้วยังไงต่อครับปักที่ไหน

0: อนนะคะทีเชอร์เดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวข้างในหมู่บ้านค่ะ
1: ได้เลยครับ
0: นั่นไงคะเพื่อนหนู
1: เจอแล้ว
2: มังงะระเอาม
1: ังงะระเอาถูกไหมครับ
3: ครับ
1: เป็นภาษาอะไรครับ
2: ภาษามอญครับ
4: แปลว่าสวัสดี
1: สวัสดีรู้หรือเปล่าเด็กๆภาษาอังกฤษมีหลายคำที่แปลว่าสวัสดีให้พูดตามครับ hello
2: hello
1: hi
2: hi
1: hey
2: hey
1: good morning
2: good morning
1: good afternoon
2: good afternoon
1: good evening
2: good evening
1: good night
2: good night
1: โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะเหนื่อยหรือเปล่า
0: ไม่เหน
1: ื่อ
0: ย
1: ดีจังแล้วถ้าเจอนักท่องเที่ยวแล้วอยากรู้ว่าเอ๊ะคนนี้มาจากไหนเราจะถามว่า where are you from
2: where are you from
1: ประโยคที่สองที่น่ารู้นะครับก็คือพวกเราเป็นไกด์ภาษาอังกฤษพูดว่า we are guides
2: we are guides
1: ลงท้ายตัว s ครับ we are guides
2: we are guides
1: ถูกต้องครับแล้วถ้าจะบอกว่าฉันสามารถพาคุณไปเที่ยวไม่อยากพูดว่า I can take you travel
2: I can take you travel
1: เก่งมากเด็กๆเป็นชาวมอญหมดใช่ไหมครับ
0: หนูไม่ใช่ค่ะหนูเป็นชาวไทยแท้ค่ะ
1: อ๋อไม่เป็นไรครับถ้าจะบอกว่าฉันเป็นคนไทยไม่อยากพูดว่า I'm Thai
2: I'm Thai
1: แต่ยังไม่ได้ถามชื่อแต่ละคนน้องชื่ออะไรครับน้องกันกับน้อง
5: แม็กคร
1: ับ แม็กเป็นชาวมอญใช่ไหมครับ
5: ครับ
1: นั้นต้องเปลี่ยนพูดว่า
2: I'm from
1: Thailand. But I have Mon descent.
2: Mon descent.
1: แปลว่าฉันเป็นคนไทยแต่ว่ามีเชื้อสายมอนด้วยแล้ววันนี้เด็กๆจะพาทีเจอร์ Greg ไปทำอะไรดีครับ
6: ทีเชอร์มาเย็นแล้วครับร้านขนมมันปิดไปหมดแล้ว
1: โอ้เสียด
6: ายเดี๋ยวผมจะพาทีเชอร์ไปดูวิถีชีวิตของชาวมอญครับ
1: ดีมากเลยนะขออนุญาตเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวมอญได้ไหม
6: ได้ค่ะ
1: โอเค let's go ไป
6: ถึงแล้วครับทีเชอร
1: ์บ้านนี้หรือเปล่า
6: บ้านนี
1: ้ทางนี้ไปอยู่หน้าประตูแล้วบ้านมอญทำจากอะไรครับ
6: ทำจากไม้ไผ่ค
1: ่
6: ะ
1: ไม้ไผ่ภาษาอังกฤษพูดว่าBamboo แล้วที่ฉันเห็นข้างบนนะเหมือนว่ามีป้ายสีเหลืองอันนั้นคืออะไรครับ
6: ยันคร
1: ับ มีความเชื่อหรือเปล่าม
6: ีครับเอาไว้ปกป้องบ้าน
1: ปกป้องบ้านใช้คำว่า protect the house
2: protect the house
1: ถูกต้องครับ
6: เข้าได้เลยคร
1: ับโอเคเข้าได้เลยครับ come in please ทั้งหมดมีกี่ห้อง
6: ประมาณ2
1: ห้องนอนกี่คนครับ
6: หลายคนเลยครับ
1: หลายคนเลย
6: ค
1: ่ะโอ้ก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วพูดถึงบรรยากาศในบ้านร้อนหรือเปล่าหรือเย็นครับ
6: ไม่ร้อนคร
1: ับ ไม่ร้อนไม่เย็นกลางคืนเป็นยังไงครับ
6: ก็หนาว
1: หนาวสอนคำว่าเย็นใช้คำว่า cool
2: cool
1: หนาว cold
2: cold
1: ร้อน hot
2: hot
1: แล้วมีความพิเศษอะไรยังไงครับหรือว่ามีเอกลักษณ์อะไรยังไงครับ
7: พวกเราใช้ชีวิตกันอยู่แบบง่ายๆครับ
1: อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติใช้ชีวิตเรียบง่ายเลยนะครับหรือภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า slow life
2: slow life
1: ใช่แล้วไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้วุ่นวายก็อยู่กับธรรมชาติและมีความอบอุ่นอยู่กับครอบครัวแล้วตอนนี้ที่จะได้กลิ่นหอมๆอันนั้นคืออะไรครับ
0: เป็นขนมฮาลาวาค่ะไว้สำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะทีเชอร์ลองชิมก็ได้นะคะ
1: โอ้ขอเขาไปดูได้ไหม
0: ได้
1: ไป let's go

0: โอ้โหหอมหอมแต่ที่เจ้าแกรกจำไม่ได้อันนี้ขนมอะไรครับ
1: ขนมฮาลาวาค่ะ
0: ขนมฮาลาวาซึ่งเป็นขนมมอญถูกไหมครับโอ้อยากรู้เด็กๆเคยกินหรือเปล่า
1: เคยค่ะ
0: รสชาติเป็นยังไงบ้าง
2: หวานหวานมันมันครับ
0: หวานภาษาอังกฤษว่า sweet
1: sweet
0: แล้วมันอร่อยแค่ไหนเต็ม10คะแนนครับ
3: เต็ม10ครับ
0: ว้าวคุณพี่ครับขนมทำจากอะไรครับ
4: กะทิสดค่ะแล้วก็มีสาคูมีแป้ง
0: เอาคำว่ากะทิสดไม่อยากพูดว่า coconut milk
2: coconut milk
0: ถูกต้องครับโอ้อยากกินมากเลยนะครับแต่มันร้อนไปต้องรอ
4: ถ้าอยากกินก็พรุ่งนี้เช้าค่ะหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: ได้เลยขายยังไงครับ
4: ขายเป็นกล่องค่ะกล่องละ20บาท
0: ถูกด้วยพรุ่งนี้ทีเจอร์แกรกจะจ่ายเองเดี๋ยวจะเลี้ยงน้องๆเพราะวันนี้ก็พูดภาษาอังกฤษกับผมประทับใจมากดีใจไหม
1: ด
0: ี
1: ใจค
0: ่ะโอเคเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับเราจะชิมขนมแสนอร่อยของชาวมอญ
5: Today I traveled in the evening. The atmosphere of the village is not as lively as in the morning, but I like it. I am happy to follow the children who lead me around. It's like coming to really relax.
6: พรุ่งนี้ตอน 8:00 น.มีขบวนมอญค่ะมีใส่บาตรตอน 8:00 น.ค่ะที่เชื่อมมาใส่บาตรด้วยกันก็ได้นะคะ
0: ได้เลยแล้วจะทําบุญด้วยกันครับ
7: ผมก็เดินในขบวนมอญครับ
0: เยี่ยมเลยฮะ
7: ผม
0: โอเคนั้นฝากด้วยนะประโยคสุดท้ายสําหรับวันนี้ก็คือSee you again tomorrow.
2: See you again tomorrow.
0: แล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับห้ามพลาดครับ Let's go. This way. เรามีนัดกันเด็กๆที่ไหนนะเทที่จะแกล้งหรือเปล่า
8: ใช
0: ่มาแล้วเฮ้ย
8: เมื่อเรา
0: อะไรนะครับ
8: วันนี้
0: มันไงระเอาที่แปลว่าสวัสดีเด็กๆรู้หรือเปล่าสวัสดีตอนเช้าภาษาอังกฤษจะพูดว่า good morning
8: good morning
0: ถูกต้องครับ
6: ร้านขนมเปิดแล้วค่ะเราไปกินขนมกันไหมคะ
0: โอ้ดีจังเพราะทีจูเกย์ก็หิวนั้นเราจะไปชิมขนมมันจะอร่อยแค่ไหนครับไปถึงแล
4: ้
0: วสวัสดีครับร้านขนมที่เมื่อวานปิดแต่วันนี้เปิดแล้ว
9: ขนมฮาลาวาค่ะ
0: ฮาลาวาแล้วคำว่าขนมภาษาอังกฤษพูดว่า sweets
9: sweet
0: แล้วเห็นวันนี้มี2แบบนะครับมี2สีที่ฉันก็เลือกไม่ได้สีอะไรดีครับ
9: ก็2สีค
0: ่
9: ะ
0: โอ้ต้องลองนะครับขอชิมหน่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า can I have a taste
9: can I have a taste
0: แม่ค่ะครับขอชิมหน่อยได้ไหมครับ
4: ได้เลยค่ะ
0: โอเคเอาเป็นสีขาวละกัน
9: รสชาติเป็นไงครับ
0: โอ้โหอร่อยมากแล้วฮาซามอนอร่อยจะพูดว่ายังไงครับ
10: เชียร์คอบ
0: เชียร์คอบมากมากเลยครับหรือภาษาอังกฤษว่า yummy
9: yummy
0: delicious
9: delicious
0: โอ้อร่อยมากแม็กค่ะครับขายยังไงครับ
4: กล่องละ20บาท
0: กล่องละ20น้องแม็กขอตังค์หน่อยครับ
10: ไม่มีตังค์ครับ
0: เอ้าน้องกัน
6: ไม่มีเหมือนกันครับ
0: โมนา
6: ไม่เหลือเลยค่ะ
0: พอดีเลยทีเจอร์เกรกมีแบงค์20นี่เอาเป็นสีขาวครับ
4: ค่ะ
0: โอ้ลืมไปยังไม่ได้ชิมสีน้ำตาล
4: ชิมได้เลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ let's try
4: ชิมได
0: ้เด็กๆอยากชิมหรือเปล่าครับ do you want to try ช
9: ิ
0: มเลยโอเคเชิญเลยครับสีขาวจะออกหวานสีน้ำตาลเข้มข้นน้องแม็กเป็นยังไงครับ
10: อร่อยคร
0: ับ อร่อยน้องการว่ายังไงครับ
11: อร่อยครับ
0: โมนาเป็นยังไง
12: อร่อยค่ะยัมมี
0: ่ยัมมี่จำได้ยัมมี่ที่แปลว่า
9: อร่อย
0: ขอบคุณครับ
11: ขอบค
0: ุ
11: ณค
0: ่
11: ะ
0: โอเคได้ขนมแล้วแต่วันนี้เราไม่ได้มากินอย่างเดียวเราจะใส่บาตรด้วยใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปใส่บาตรกันค่ะใกล้ถึงเวลาแล้ว
0: โอเคแล้ววันนี้เราจะใส่บาตรใช่ไหมงั้นสอนนิดนึงคำว่าใส่บาตรใช้คำว่า give alms
9: give alms
0: ถูกต้องแล้วใส่บาตรเพื่ออะไรครับ
10: ไปขอให้ได้บุญคร
0: ับ จะได้บุญแล้วจะทำบุญใช่ไหมครับ
10: ค
0: ่ะงั้นใช้คำว่า make merit
9: make merit
0: โอ้วันนี้เราจะทำบุญเยอะๆงั้นสอนคำว่าวัดภาษาอังกฤษว่า temple
9: temple
0: แล้วคำว่าพระก็คือ monk
9: monk
0: แต่ไม่ใช่

0: รู้จักตั้งแต่มังกี้แปลว่า
1: ลิง
0: อย่าสลับกันนะอืมแล้ววันนี้เราจะใส่อะไรบ้างมีขนมสวีท
2: แล้วก็มีข้าว
0: ข้าวดีกว่าภาษาอังกฤษพูดว่า
1: ไว
0: เก่งมากน้องโนนาครับมีอะไรอีกครับมีข้าวแล้วก
1: ็น้ำ
0: น้ำภาษาอังกฤษพูดว่า
2: water
0: อ่ะเก่งมากวันนี้จะเดินในขบวนด้วยใช่ไหมครับแล้วทีเจอร์เกรกมีสิทธิ์เดินหรือเปล่า
1: ได
0: ้แต่แต่งตัวแบบนี
3: ้ไป
1: เดินด้านหลัง
0: ด้านหลังเออเดินกับเด็กดีกว่าแล้วเวลาเดินในขบวนมันไกลแค่ไหนครับ
1: แล้วแต่คนที่มาเที่ยว
2: ถ้าคนเยอะก็จะบุษราให้เยอะแล้วก็จะเดินเยอะครับ
0: หมู่บ้านหมอนห้วยน้ำใสเป็นหมู่บ้านเล็กๆสุดชายแดนตะวันตกของอำเภอสวนผึ้งที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมอญอาศัยร่วมกันกับชาวไทยมีบ้านเรือนทั้งหมด70ครัวเรือนหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์เราจะเห็นภาพชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายผมได้เห็นถึงหมู่บ้านที่มีความน่ารักและเมื่อมาที่หมู่บ้านแห่งนี้สิ่งที่ไม่ควรพลาดนั้นก็คือกิจกรรมตักบาตรมอญซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของหมู่บ้านที่สำคัญผมยังได้เห็นวิถีชีวิตการเดินขบวนของชาวมอญที่เดินให้นักท่องเที่ยวได้ดูเรียกได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามมากเลยทีเดียวครับ
1: ใส่บาตรเสร็จแล้วครับทีเชอร
2: ์มากินโดนัทมอญกันเถอะครับ
0: โดนัทมอญคืออะไรครับ
2: อยู่ทางนั้นค่ะทีเชอร์
0: โอเคเข้าไปดูดีกว่าว้ายโอ้โหหอมโดนัทมอญทำจากอะไรครับ
1: ทำจากแป้งครับ
0: แป้งสอนให้เด็กๆลองออกเสียงครับ flower
2: flower
0: เอ๊ teacher Greg ครับ flower แปลว่าดอกไม้ไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วมี2คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายก็ต่างกันเช่นที่แก้มนะครับอันนั้นจะเรียกว่า flower แต่ในหม้อนะครับหรือว่าแป้งอันนั้นเรียกว่า flower แต่สะกดไม่เหมือนกันรสชาติเป็นยังไงครับที่เจ๊ไม่เคยกินมาก่อน
1: อร่อยค่ะ
0: อร่อยรับรองอร่อยเนาะ
1: รับรอง
0: นั้นขายยังไงครับ
2: ชิ้นละ10บาทค่ะ
0: 1 2 3 4 4ไม้ครับ
2: ได้ค่ะ
0: โดนัทมอญอุ๊ยราดอะไร
2: น้ำตาล
1: น้ำตาล
0: น้ำตาลสอนให้คำนี้ไม่ยากใช้คำว่า sugar
2: sugar
0: มาแล้วมาแล้ว
2: นี่ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: thank youต้องพูดเลย thank you
0: ถูกแล้วนะครับได้แล้วนะครับโดนัทมอญโมนะ ladies first ให้ผู้หญิงก่อนครับน้องการเลือกเลยครับน้องมัก one two three ได้ยินไหมครับคุณผู้ชมกรอบกรอบภาษาอังกฤษว่า crunchy
2: crunchy
0: ข้างนอกมันกรอบแต่ข้างในมันนุ่มใช้คำว่า soft
2: softDelicious.
0: Delicious.
2: Yummy.
0: Yummy. Delicious. Yummy. ว่ายังไงครับ Yummy. จุกแกลืมคำที่แปลว่าอร่อยในภาษามอญพูดว่า
2: เชียร์คอร์ด
0: เชียร์คอร์ดที่สุดในโลกบรรยากาศดีๆครับเด็กๆหายใจลึกๆโอ้โหทีเจอร์เกรกชื่นใจนะครับเพราะน้ำก็เย็นสบายด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สบายมาก
0: เย็นสบายเป็นยังไงครับ
2: หนาว
0: คนทางหนาวหนาวแต่วันนี้เราพบเล่าเจอกับภาษาไทยภาษามอญอังกฤษก็มีครับภาษามอญมีหลายภาษานั้นเราจะทบทวนนิดนึงคุณมาจากไหนภาษาอังกฤษจะพูดว่า where are you from
4: where are you from
0: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าฉันเป็นไกด์ก็ไม่อยากพูดว่าI am a guide.
4: I am a guide.
0: และประโยคสุดท้ายคุณต้องการคนพาไปเที่ยวภาษาอังกฤษจะพูดว่า Would you
4: like
0: a guide?
4: A guide.
0: Would you like a guide?
4: Would you like a guide?
0: เก่งมากขอนิดนึงนะครับเราจะทบทวนภาษามอญด้วยเช่นสวัสดีพูดว่ายังไงครับ
2: ม
0: ันเงยระเอาแล้วคำว่าอร่อย
2: เชีย
0: คอเชียคอแล้วคำว่าขอบคุณ
2: ตังโกลาอาว
0: ที่จะต้องตังโกลาอาวเด็กๆที่พาที่จะไปเที่ยวได้ความรู้ได้ประสบกันใหม่นะครับเป็นครั้งแรกที่เจอชาวมอญและชอบมากอินมาก ชื่นใจครับขอบคุณครับ
3: หนูก็ขอบคุณที่เชื่อเหมือนกันค่ะที่สอนภาษาอังกฤษกับหนู
5: ขอบคุณครับ
0: ครับผมครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทีเชอร์เกรกจะกลับมาแล้วจะไปเที่ยวต่อเล่นต่อและฝึกภาษาต่อดีไหมครับ
4: ดีค่ะ
0: And don't forget next week what story will we encounter who knows you gotta check it out and we'll see you again soon so long from Ratpuri from the Mon homeland so long everyone
4: ตังกูราอา
0: วแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายคำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเชื้อสาย A. Leaven B. Nationality C. Descent คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Descent ข้อ A. Leaven แปลว่าเชื้อข้อ C. Nationality แปลว่าสัญชาตินั่นเองครับแต่ตอนนี้ Teacher Greg ได้กลิ่นแล้วอาบน้ำหรือยังอาบน้ำหรือยัง
6: อาบแล้วครับ
0: เปล่าครับที่กลิ่นหอมนั่นคืออะไรครับนุ่นทำอะไรอยู
3: ่ตอนนี้เขากำลังทำขนมสำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะ

0: In order to promote better understanding and to streamline changes in the new management of distance learning via satellite, training seminars on the new distance learning television program were arranged for teachers of both the source and target schools, educational supervisors, and educators of all levels in local district offices throughout every province in the country.
1: เป้าหมายแต่ก่อนนี่ก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดเราเพิ่มขยายเป้าหมายออกไปจากครูในโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดแล้วเนี่ยก็มาเป็นประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มทุกวัยเข้าถึงได้หมดของเดิมเนี่ยระบบการรับสัญญาณเนี่ยก็เป็นดาวเทียมอย่างเดียวใช่ไหมครับอันใหม่เนี่ยโรงเรียนปลายทางหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถจะรับสัญญาณได้ทั้งทางอินเทอร์เน็ตได้แอปพลิเคชันบนมือถือก็ได้แล้วก็เนื้อหาอยู่ข้างในนั้นก็จะสามารถดูล่วงหน้าได้3วันเพราะเราจะเอาขึ้นไปก่อนนะครับสามารถที่จะออนดีมานด์คือเรียกดูย้อนหลังก็ได้เพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราว่ากันด้วยเรื่องของคนกินเยอะจนเป็นอาชีพนะคะแต่ในสัปดาห์นี้ตรงกันข้ามค่ะเอ๊ะจะเรียกว่าตรงกันข้ามก็อาจจะไม่ใช่เพราะจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของการกินเยอะและเป็นอาชีพเหมือนกันนะคะแต่การกินเยอะของเขาเนี่ยต่างจากพีทค่ะน้องพีทเนี่ยกินเยอะแล้วโอ้สุขภาพก็ยังดีอยู่แต่ผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาเป็นเทรนเนอร์แต่มันมีช่วงหนึ่งที่เขามีปัญหาเรื่องของการกินนะคะที่เรียกว่าเป็น eating disorder หรือ binge นะคะคือกินเยอะกินปุ๊บรู้สึกผิดเครียดทำอะไรกินต่อแล้วมันจะเป็นวงจรแบบนี้จนทำให้เขาเรียกว่าเป็นโรคเลยนะคะน้ำหนักของเธอก็พุ่งขึ้นมาแล้วมันเดือดร้อนการทำงานในชีวิตของเธอมากเพราะเธอคือเทรนเนอร์แต่เวลาที่เราเจอปัญหาคนส่วนใหญ่จะเป็นไงคะโอ้เอาปัญหามาทับถมตัวเองแล้วก็ถอยหลังแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เลยค่ะผู้หญิงคนนี้ใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจที่ชื่อว่า See You Fit Girl เพจนี้ให้ความรู้กับผู้หญิงนะคะในเรื่องสุขภาพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินฮอร์โมนรวมไปถึงการออกกำลังกายเพราะวันที่เธอเคยผ่านมันมาได้เธอรู้ว่ามันยากยังไงแล้ววันนี้เธอก็เอาสิ่งนี้มาส่งมอบให้กับผู้คนต่อใครนะคะที่อยากจะทำเพจของตัวเองลองดูนะคะว่าเราจะได้แรงบันดาลใจจากผู้หญิงคนนี้แน่นอนการที่เรามีปัญหามันอาจจะเป็นโอกาสแห่งอาชีพในอนาคตที่สร้างอาชีพให้กับเราและก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างเธอคนนี้ค่ะน้องแมท See You Fit Girl ค่ะ

สวัสดีค่ะแมทนะคะพิมออนโมคาสมิธค่ะปัจจุบันนะคะแมทก็เป็น personal trainer นะคะแล้วก็เป็นบล็อกเกอร์แล้วก็เป็นเจ้าของเพจ See You Fit Girl ค่ะแล้วก็เป็นโค้ชนะคะของคลับวิ่งแล้วก็เป็นโค้ชของรายการขอขยับไทย PBS ด้วยค่ะทีนี้นะคะก่อนที่จะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยแมทก็ผ่านอะไรมาเยอะมากค่ะตัวแมทเองเนี่ยนะคะก็เริ่มนะคะเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนนึงเลยที่หาตัวเองไม่ค่อยเจอค่ะตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าอายุประมาณ21นะคะเราเรียนนิเทศนะคะซึ่งเราก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือเท่าไหร่รู้สึกว่าไม่ได้มีแพชชั่นกับสิ่งนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยวันนึงนะคะแมก็เจอสิ่งที่แมชอบโดยบังเอิญค่ะก็คือเป็นปิดเทอมนึงนะคะก่อนที่แมจะไปฝึก งานแมทก็ว่างมากเลยค่ะทุกคนเราไม่ได้เป็นคนที่มีแพชชั่นกับอะไรไม่ได้เป็นเด็กที่ป๊อปปูล่าเป็นเด็กกิจกรรมอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยวันนั้นเราก็คิดว่าเรามาหาอะไรทำให้มันเป็นประโยชน์ดีกว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็เหมือนเด็กผู้หญิงธรรมดานะคะก็คือมีความอ้วนบ้างไม่พอใจส่วนนั้นไม่มั่นใจส่วนนี้ก็เลยตัดสินใจได้ว่างั้นเรามาออกกำลังกายดีกว่าทีนี้จุดเปลี่ยนเนี่ยมันมาถึงว่าวันนึงมันเป็นช่วงที่เราจะต้องฝึกงานแล้วก็จะขึ้นปี4เราก็จะต้องเริ่มตัดสินใจแล้วว่าเอ๊ะฉันจะทำอาชีพอะไรดีตอนนั้นเนี่ยแมทออกกำลังกายจนเริ่มเห็นผลแล้วนะคะแมทก็เลยคิดว่าฉันชอบสิ่งนี้มากเลยอะรู้สึกว่าเราสามารถตื่นมาทำสิ่งนี้ได้ทุกวันไม่เหมือนการเรียนเลยปกติเนี่ยถ้าจะไปเรียน9โมงคือไม่อยากไปแล้วแต่ว่าฟิตเนสเนี่ยตื่นมาเข้าได้ตั้งแต่7โมงเช้าก่อนไปเรียนก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราไปเรียนเป็นเทรนเนอร์ดีกว่าเพราะว่าเราอยากจะทำอาชีพนี้จริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยไปเรียนนะคะเป็นเทรนเนอร์ซึ่งเป็นสถาบันที่เทรนเนอร์ทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการเรียนพวกนี้นะคะเพื่อที่จะได้ใบที่รับรองใบเซอร์ติฟายนะคะก็เป็นเซอร์ติฟายเพอร์ซันอลเทรนเนอร์ที่เซ็นได้ทั่วโลกนะคะแล้วปรากฏว่าพอเราเริ่มทำเป็นเทรนเนอร์เนี่ยความกดดันเนี่ยมันก็เริ่มมีมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถึงแม้จะยังไม่ได้สร้างเพจนะคะแต่ว่าแม่ก็โพสต์รูปออนไลน์ว่าอู้เราหุ่นดีนะเรามีความแบบฟิตนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเบื้องหลังค่ะมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยมีปัญหากับตัวเองหนักมากถ้าย้อนไปตอนนั้นอาจจะยังไม่มีคนนะคะพูดถึงเรื่องของ eating disorder หรือว่าโรคเกี่ยวกับการผิดปกติเกี่ยวกับการกินนะคะซึ่งแมทเนี่ยเป็นในช่วงนั้นนะคะแมทเนี่ยต่อหน้าสื่อต่อหน้าเพื่อนๆแมทก็จะกินของที่เฮลตี้ลงรูปอกไก่ไปเทรนลูกค้าก็จะบอกลูกค้าว่าอุ๊ยต้องกินแบบนี้หน้าแบบนี้ออกกําลังกายแบบนี้แต่พอเรากลับไปอยู่ที่บ้านนะคะเราก็กินจนหยุดไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยแม่ก็มีความคับข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอยู่สักพักใหญ่เลยจนตัดสินใจว่าเราจะเปิดเพจนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองมาได้ในระดับหนึ่งแล้วเราก็ตั้งใจที่จะแชร์ปัญหาแล้วก็วิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ให้กับผู้หญิงคนอื่นๆที่เริ่มออกกำลังกายเหมือนเราและคิดว่าวันหนึ่งเขาก็อาจจะเจอปัญหานี้ดังนั้นนะคะเพจ See You Fit Girl ก็เลยเกิดขึ้นค่ะแต่ทีนี้เนี่ยแม่คิดว่าจุดของ See You Fit Girl ที่มันทำให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันมากขึ้นเนี่ยก็คือว่าพอแมทอายุประมาณ25ร่างแมทพังมากพังในขณะที่ว่าแมทเนี่ยนอนตอนกลางคืนเนี่ยแมทนอนไม่ได้แมทจะนอนตี3ทุกคืนแมทจะนอนไม่หลับแล้วก่อนนอนแมทก็จะต้องกินจังฟู้ดและนอกจากนี้เนี่ยตอนที่แมททำงานอยู่เนี่ยทำเพจคู่กับเทรนเนอร์เนี่ยมันหนักมากตอนกลางวันแมทจะเทรนตอนกลางคืนแมทจะไปนั่งทำคอนเทนต์ซึ่งแมทจะนั่งทำคอนเทนต์อยู่ข้างนอกที่คาเฟ่ที่เปิด24ชั่วโมงอยู่เนี้ยชีวิตแมทจะวนลูปอยู่อย่างนี้นะคะจนวันหนึ่งเราอ้วนมากก็ได้รับคำคอมเมนต์ต่างๆนานาสายตาที่ดาวเราเพราะว่าเวลาที่เราเดินไปเทรนที่ไหนแล้วเราบอกเขาว่าเราอ่ะเป็นเทรนเนอร์แต่ทำไมเธออ้วนทีนี้แมทก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ไหวแล้วฉันต้องรักษาตัวเองแมทก็เลยไปตรวจนะคะฮอร์โมนเรื่องของฮอร์โมนปรากฏว่าแม่ไปหาหมอเนี่ยเจาะเลือดแมทเสร็จปุ๊บออกมาบอกว่าคุณน่ะมีฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนผู้หญิงที่หมดวัยประจำเดือนแล้วคือฮอร์โมนต่ำมากซึ่งพอฮอร์โมนต่ำมากสิ่งที่ออกมาในตอนนั้นเนี่ยบินช์อีติ้งไม่หยุดนะคะมันเป็นเรื่องของความเครียดเรื่องของฮอร์โมนบินช์อีติ้งเกี่ยวกับฮอร์โมนสิวแมทเนี่ยขึ้นตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยตัดสินใจที่จะรักษาฮอร์โมนของตัวเองนะคะแล้วก็ผ่านเจอร์นี่มากมายเลยทีนี้
หลายๆคนเนี่ยคิดว่าเวลาที่เราอยู่ในโมเมนต์ที่มันมีปัญหามากๆเราจะต้องจมไปกับปัญหาซึ่งแมทอ่ะก็จมนะคะพูดตรงๆตอนนั้นแมทเป็นหลายโรคมากแมทเป็นทั้ง depression แมทเป็น binge eatingมันเป็นโรคฮอร์โมนไม่ปกติแล้วก็เรื่องของแพ้อาหารแฝงต่างๆมันรุมเร้ามากๆนะคะแต่ในช่วงนั้นเนี่ยแม่ก็ตัดสินใจว่าอ่ะไม่เป็นไรในเมื่อเรามีปัญหาคนอื่นก็คงมีเหมือนเรานั่นแหละแต่ปัญหาที่เราเป็นอ่ะมันเป็นปัญหาที่ไม่เคยมีใครพูดออกมาเพราะว่าเวลาที่ทุกคนมองเห็นอินฟลูเอนเซอร์ในสายออกกําลังกายทุกคนจะคิดถึงภาพผู้หญิงที่ใส่มีซิกซ์แพคใส่สปอร์ตบราสวยงามหุ่นดีมีความสุขอารมณ์ดีตลอดเพราะว่าเราเป็นคนเฮลตี้แล้วก็ออกกําลังกายแต่วันนั้นแม่ก็คิดว่าไม่อ่ะฉันอยากจะโชว์ภาพที่ฉันน่าเกลียดน่าเกลียดเนี่ยออกกล้องไปเลยวันที่ฉันร้องไห้แล้วก็กินวันที่ฉันมีสิวแล้วระเบิดเต็มหน้าฉันก็จะถ่ายตัวเองไว้ซึ่งตอนนั้นแม่ถ่ายทั้งหมดทั้งเจอร์นี่ที่มันยากลําบากมากแล้วก็มาเริ่มทําวิดีโอที่แชร์เจอร์นี่ของตัวเองว่าเธอรู้ไหมว่ามันมีเรื่องนะที่เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนไม่ปกติซึ่งบางคนที่อ้วนมาตลอดชีวิตที่รู้สึกว่าตัวเองบวมที่รู้สึกว่าตัวเองลดน้ำหนักเท่าไหร่ก็ลดไม่ได้คุณเป็นโรคนี้หรือเปล่าคุณเป็นโรคต่อมหมวกไตล้าหรือเปล่าเป็นหลายๆโรคที่ไม่ค่อยมีใครมาแชร์ในเรื่องพวกนี้เนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่เราไปโรงพยาบาลทั่วไปแล้วหมอจะบอกว่าเราเป็นโรคนี้แต่มันเหมือนเป็นภาวะซึ่งมันเป็นปัญหาที่หลายๆคนประสบแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรอยู่แมทก็เลยแชร์สิ่งพวกนี้ออกมาในเวที่มันเรียลมากๆคือตัวแมทเองเนี่ยแมทคิดว่าแมทผ่านการสื่อสารมาหลายแบบมากๆนะคะซึ่งทุกแบบทุกการสื่อสารที่แมททำมาตั้งแต่เริ่มต้นโดยที่แมทยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอะค่ะสิ่งที่มันมาก็คือมันมีความจริงใจและความเรียลอยู่ในนั้นคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดสิ่งเนี้ยที่มันจะมีประโยชน์กับคนอื่นบางทีเราอาจจะไม่จําเป็นต้องดูเป็นคนสวยเป็นคนฟิตในสายตาคนอื่นแต่ถ้าสิ่งที่เราพูดเขาได้ประโยชน์แม้ว่ามันโอเค

ตอนที่แมทเป็นเทรนเนอร์การสื่อสารของแมทเนี่ยก็คือ one on one พูดกับลูกค้าเทรนเนอร์หลายๆคนเนี่ยนะคะก็เขาจะใช้วิธีการที่อาจจะดุอาจจะทำแบบต้องพุชมากๆนะคะให้แบบเต็มที่กับการออกกำลังกายเต็มที่กับการไดเอทต้องเป๊ะนะแต่อย่างตัวแมทจะเป็นคนที่เทรนลูกเทรนแบบเข้าใจในที่นี้คือเรารู้ว่าลูกเทรนเราเป็นผู้หญิงบางทีมาโอ้โหฟึดฟัดเลยมองแล้วเป็นไรอ๋อประจำเดือนมาหรือบางทีเขาก็เหนื่อยมากทำไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็จะต้องใช้วิธีการสื่อสารการพูดกับเขาให้เข้าใจอันนี้มันเป็นการพูดแค่สองคนนะคะการสื่อสารแบบนึงที่แม่ทำส่วนต่อมาในการทำเพจตัวแม่เองเนี่ยทำเพจมาตั้งแต่ตอนที่วิดีโอเนี่ยมันยังไม่ได้ฮิตมากแม้เป็นคนชอบเขียนมากแม้เป็นคนชอบเขียนอะไรยาวๆแล้วก็เอ็กซ์เพรสอธิบายสิ่งที่เราอยากจะบอกออกไปซึ่งเวลาเราเขียนเนี่ยนะคะเราก็จะคิดว่าเราอยากเขียนสื่อถึงเพื่อนของเราเราไม่ได้อยากจะเขียนให้มันดูเป๊ะดูสวยแต่เราอยากจะสื่อให้มันถึงอารมณ์สื่อให้มันถึงแก่นว่าแบบโอ้ฉันรู้สึกแบบนี้นะฉันอยากจะเล่าแบบนี้ให้เพื่อนของฉันฟังอะไรแบบนี้ค่ะ

นายก็เริ่มมาเป็นโค้ชทีนี้เนี่ยสโคปของการที่เราเป็นโค้ชเนี่ยเราต้องคุมคนหมู่มากเราต้องสื่อสารกับคนหมู่มากให้เห็นภาพนะคะก็คือแมทเป็นโค้ชคลับวิ่งมีขนาดอีเวนต์ตั้งแต่ประมาณ20ไปจนถึง200คนซึ่งหน้าที่ของโค้ชเนี่ยคือคนที่จะต้องดูแลผู้คนนักวิ่งต่างๆที่เข้ามาวิ่งนะคะเราเป็นคนโฮสต์งานตั้งแต่ต้นจนจบและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการสอนเทรนนิ่งคลาสในแต่ละสัปดาห์ที่เราก็จะต้องสอนนักวิ่งซึ่งคลาสนึงเนี่ยก็จะประมาณ 20-30 คนซึ่งบอกเลยว่าการสื่อสารกับคนหมู่มากตรงหน้าแบบเนี้ยค่ะก็แตกต่างกันไปอีกเพราะว่าเราต้องการพลังสูงมากในการที่เราจะต้องพยายามพุชคนแล้วก็ทำให้เขาตั้งใจฟังและตั้งใจทำตามเรานะคะทีนี้มาถึงการเป็นโค้ชอีกรายการนึงนะคะก็คือรายการขอขยับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสอนออกกำลังกายโดยตรงเลยนะคะซึ่งกลุ่มผู้ชมของเราเนี่ยก็จะต่างไปอีกเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชมของขอขยับเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเราก็จะต้องมีวิธีการพูดที่มีความชัดเจนมากขึ้นพูดช้าลงก็จะไม่เหมือนการพูดกับเทรนลูกเทรนเพื่อนๆหรือว่าโค้ชขับวิ่งหรือว่าเวลาที่เราพูดใน Instagram หรือว่าทำใน YouTube เพราะว่าอันนั้นเนี่ยก็คือจะพูดแบบสนุกสนานรวดเร็วแต่พอมาเป็นขอขยับเนี่ยก็จะพูดอีกแบบนึงสื่อสารอีกแบบนึงโดยเวลาที่เราทำสอนรายการขอขยับเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพูดเยอะมากแต่ว่าเราจะต้องพูดให้เขาเห็นภาพและเข้าใจว่าเวลาจะออกกำลังกายทำท่านี้ตรงไหนคือส่วนสำคัญแล้วก็ให้เขาทำตาม

ว่ามันคือการสื่อสารกับคนโดยตรงแล้วประเด็นการสื่อสารเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่าสิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันจำเป็นที่จะต้องโมทิเวตคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอคนที่เขากำลังดูเราอยู่ให้เขาลุกขึ้นมาออกกำลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ

0: ครบถ้วนกระบวนความนะคะจริงๆนะมันสำคัญมากๆเลยน้องแม้ทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงสาเหตุน้องแม้บอกว่าตอนนั้นที่เป็นบินช์เนี่ยมีปัญหาเรื่องการกินเนี่ยมาจากความเครียดใช่ไหมคะแล้วหายยังไงอ
1: ่
0: ะใช้เวลานานไหมเพราะตอนนี้เป็นเยอะมาก
1: ฮิตมากเป็นโรคที่ฮิตฮอตมากในยุคปัจจุบันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการบินช์เนี่ยนะคะมันมีต้นเหตุมาจากหลายสาเหตุตัวแม่เองแม่ไม่ได้เป็นแพทย์แต่แม่ใช้ประสบการณ์ของตัวเอง
0: ค
1: นบางคนเนี่ยบินช์เพราะว่าความเครียดในจิตใจของตัวเองบางคนบินช์เพราะว่าทรามาที่มีมาแต่ตั้งนาน
0: ในอดีต
1: ใช่ค่ะคนบางคนเวลาเครียดแล้วอาจจะกินบางคนไม่กินเลยอันนี้ก็เป็นต้นเหตุของบินช์อย่างนึงส่วนในเวของแม่ตอนแรกเนี่ยสาเหตุเริ่มต้นเนี่ยก็คือการที่เราเครียดกับการคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเยอะเกินไป
0: มันเลยทำให้ร่างกายเครียดโดยไม่รู้ตัว
1: ถูกต้องค่ะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะมันเลยพุชร่างกายออกมาให้มันกลายเป็นว่ามันระเบิดเลย
0: นั่น
1: มันอยากได้ทุกอย่างมันอยากจะกินทุกอย่างที่เราเคยห้ามที่เราห้ามตัวเองที่เราไปเบียดเบียนเขาโดยการที่เราต้องไปออกกำลังกายหนักๆ
0: โอ้
1: ซึ่งจริงๆแล้วแม่คิดว่าเป็นสาเหตุของหลายๆคนยุคนี้ที่เป็นเพราะว่าพูดตรงๆว่าไดเอทคัลเจอร์มันพุชเราให้เราจะต้องไปในทางที่ว่าเราจะต้องสวยเราจะต้องผอมและคนมีวินัยคือคนที่ยอดเยี่ยม
0: ใช่
1: ถูกไหมคะ
0: ผิดสัจจะฉันคือคนห่วยคนหนึ่ง
1: ใช่หรือถ้าเรากินอันนี้
0: แล้วมันเป็นวงจรอุบาทของความโทษตัวเอง
1: ใช่ค่ะ

0: guilt มันมีคำหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาเรียกว่า guilt create guilt นะคะคือยิ่งคุณรู้สึกผิดคุณจะยิ่งทำให้ตัวเองต้องผิดอีก
1: จริงมาก
0: ฉะนั้นเราต้องอยู่แบบ guilt free ค่ะคือไม่ได้แปลว่าหลังจากนี้จะกินแบบไม่รู้สึกผิดยืดหยุ่น
1: ใช่
0: หลังจากนั้นแก้ด้วยวิธีไหนคะน้องแมท
1: เอาจริงๆนะคะตัวแมทเนี่ยแมทเป็นบิงนานมากแมทคิดว่าเกิน5ปี
0: ว้าว
1: ซึ่งในแต่ละช่วงของแมทเนี่ยช่วงแรกแมทแก้ด้วยกันที่แมทเลิกไดเอทเลยมันทิ้งหมดเลยเราลองกลับมาใช้ชีวิตเป็นคนปกติดูเพราะว่าในตอนนั้นสิ่งที่แมทคิดก็คือมีคนตั้งหลายคนที่เป็นคนปกติไม่ได้ใช้ชีวิตว่าคลั่งฟิตเนสแต่เขาก็ไม่ได้อ้วนดังนั้นมันก็เลยปล่อยค่ะปล่อยไม่ไปออกกำลังกายเยอะๆไม่ไปคุมตัวเองขนาดนั้นอาการมันก็ดีขึ้นค่ะทีนี้มันมีอีกเอพิโซดหนึ่งของการบินช์ของแมนนะคะก็คือพอเริ่มโตขึ้นหลังจากการเป็น first jobber เนี่ยสาเหตุที่ทำให้เราบินช์มันต่างไปละมันเป็นเพราะว่าเราเครียดเราเครียดกับการที่อาชีพนะคะเราเป็นฟรีแลนซ์มันไม่มีหลักแหล่งมันยังหาทิศทางของตัวเองไม่เจอ
0: ความมั่นคงปลอดภัยมันยังไม่ 100% ในใจเรา
1: วิธีที่แมทกลับมาก็คือแมทกลับมาดูแลตัวเองแบบเริ่มต้นแบบเบสิกที่สุดนอนให้ดีกินให้ดีไม่เครียดแต่ไอ้เรื่องไม่เครียดเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเวลาคนที่เราคิดถึงเรื่องการเครียดเนี่ยเราก็จะคิดถึงแค่ว่าหัวสมองแต่จริงๆแล้วความเครียดอยู่ที่ร่างกายด้วยถ้าคุณออกกําลังกายเยอะเกินไปแล้วไม่พักผ่อนคุณก็เครียดนะคะดังนั้นก็คือดูแลเรื่องพวกเนี้ยจัดการอาหารใหม่หมดกินอาหารจากธรรมชาตินอนให้ดีแล้วก็แก้ปัญหาชีวิตซะก็จะไม่เครียด

0: คือมันต้องแก้ให้ถูกจุดคือในเชิงจิตวิทยานะคะคุณผู้ชมอันนี้ครูแชร์ให้ฟังคนที่ไปติดการกินเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่น้องแมนพูดมาเลยค่ะฐานของมนุษย์เนี่ยมันจะมีความต้องการพื้นฐานอยู่6ข้อ1ในข้อ1ใน6ข้อนั้นคือ certainty คือ need ความต้องการที่จะรู้สึกปลอดภัยนะคะรู้สึกมั่นคงทีนี้พอเรามีความไม่มั่นคงอยู่เนี่ยจิตเนี่ยมันจับความมั่นคงไม่ได้มันจะไปหาละอันนี้ความมั่นคงมันเทียบเท่ากับอะไรมันคือคำว่าสบายใจวางใจคลายใจ
1: ใช่
0: ฉะนั้นอะไรล่ะที่จะทำให้ฉันสบายใจวางใจคลายใจอ่าฮ่าของอร่อยนี่เองบางคนติดเป็นกินบางคนติดโอ้โหไปทางช้อปปิ้งนะคะ

0: การพนันเที่ยวเซ็กซ์ไปแบบนั้นก็มีเลยนะคะถ้าเกิดคนที่หนีโลกคือไม่แก้อย่างถูกจุดนะคะถามรูทีนวันนี้หน่อยได้ไหมเผื่อสาวๆดูอยู่จะได้แบบว่าตามพี่แม้ได้แบบไม่เครียดเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไป
1: ค่ะรูทีนวันนี้ก็คือมันเน้นความพอดีเป็นหลักค่ะ
0: ค่ะ
1: คือพอดีเนี่ยเราถามร่างกายเราเองเราไม่ถามคนอื่นเพราะว่าสภาพร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวันหลักๆของแม้เนี่ยแม้เน้นการทานอาหารจากธรรมชาติเป็นหลักนะคะกินให้ร่างกายรู้สึกอิ่มจากภายในให้รู้สึกว่าเราได้อาหารได้สารอาหารนั้นที่มันมีพลังชีวิตมีประโยชน์นะคะอย่างที่สองก็คือเรื่องของการนอนการนอนเนี่ยแม้คิดว่าเป็นเรื่องที่ทำยากมากในสมัยนี้เพราะว่าเรามีมือถือมีอะไรนู่นนี่นั่นทำเป็นร้อยๆอย่างใน1วันแต่มาคนพบว่าการนอนเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราได้นิ่งสงบที่สุดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของเราได้ฟื้นฟูสุดท้ายอย่างที่3คือเรื่องของความเครียดซึ่งแม้คิดว่าเรื่องของความเครียดอันนี้ยากกว่าการนอนอีกในยุคนี้ที่ข้อมูลต่างๆมันไหลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยความเครียดของแม่เนี่ยแม่ก็จะจำกัดด้วยการที่เวลาแม่เสพสื่อแม่ก็จะมีเฟรนด์ลิสต์ที่เราอยากจะดูเพจที่เราอยากจะติดตามแล้วก็อีกอย่างนึงที่คนพบใหม่ของตัวเองที่ทำเราเวิร์กก็คือแม่ชอบนั่งสวดมนต์ตอนเช้าพอแม่รู้สึกว่าสวดมนต์เราไม่ได้ขอปาฏิหาริย์แต่ว่าเราขอให้จิตใจเรานิ่งแล้วพอเรานิ่งวันนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรเข้ามากระทบเราเราก็จะมีสติที่จะแก้ปัญหาที่จะคิดดังนั้นมันก็ไม่เกิดปัญหาแล้วเราก็จะไม่อยากกินนู่นนี่นั่นอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้เราครบแล้วเราเติมเต็มตัวเราเองอย่างแล้วมันก็ไม่บินช
0: ์โอ้ครูบอกเลยนะคะว่าน้องแม้เนี่ยเป็นตัวแทนของการสรุปคลาสในซีซั่นก่อนๆของครูได้ดีมากทักษะการสื่อสารเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าวันนี้น้องแม้ได้แชร์ให้เราฟังว่าการสื่อสารคุณต้องรู้ก่อนคุณคุยกับใครใช่ไหมคะคุณคุยกับคนตัวต่อตัวคุณคุยกับคนเป็นสาธารณะแล้วคนที่คุณคุยเนี่ยเป็นเพื่อนหรือเป็นแม่บ้านเห็นไหมคะลักษณะการสื่อสารของเขาจะมีการปรับไปสู่ออเดียนซ์ของเขาหรือผู้ชมของเขาแล้วนอกเหนือจากนั้นได้ยินสตอรี่เทลลิ่งไหมคะที่เราสอนกันมานะคะสตอรี่เทลลิ่งหรือการเล่าเรื่องของแมทเนี่ยมาจากตัวละครที่เป็นไงมาก่อนต้องไม่รู้มาก่อนพลาดมาก่อนผิดมาก่อนเขาเรียกว่าคนจริงอ่ะไม่งั้นถ้าเกิดเขาแบบดีมาฉันเกิดมาสวยเลยซิกแพคมาตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยใครจะมาตามเพราะเขาก็จะบอกได้แค่ว่าใช่สิเธอเก่งนี่เธอโชคดีนี่แต่วันนี้ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้มากับโชคเขาทำให้เราเห็นเส้นทางของเขาว่ากว่าเขาจะมาถึงวันนี้ได้เขาผ่านอะไรมาบ้างผ่านการเล่าเรื่องฉะนั้นวันนี้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทุกเรื่องเล่าของคุณทุกบาดแผลของคุณน่ะคือมูลค่านะที่คุณจะไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อีกอันนึงถ้าจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของอิคิไกที่คุณก็เคยสอนไปจำได้ไหมคะอิคิไกคือเราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขตื่นมาอย่างมีความสุขได้ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักทำมันได้ดีนะเป็นประโยชน์กับคนแล้วก็มีคนจ้างให้เราทำครบไหมคะผู้หญิงคนนี้ไม่เคยรู้จักอะไรมาก่อนว่าฉันจะทำอะไรเก่งอะไรแต่เลือกที่จะออกไปหาค่ะไม่ใช่นั่งอยู่เฉยแล้วจะปิ้งออกมาได้โอ้ฉันคงชอบสิ่งนี้เขาเลือกทำแอคทิวิตี้แล้วพอวันที่เขาเจอสิ่งที่เขารักเขาไม่ใช่แค่รักแล้วออกมาหาเงินจากคนอื่นเลยเขาไปศึกษาเอาจริงเอาจังเห็นไหมคะจนทำได้ดีพอทำได้ดีปุ๊บมีคนได้ประโยชน์จากเขาวันนี้เขาก็ใช้อาชีพนี้ดูแลตัวเองได้อย่างเต็มเกียรติภูมิและสุดท้ายสิ่งที่ทำให้เขาอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้มันมาจากฐานใจข้อหนึ่งที่สำคัญมากคือความกล้าหาญเขากล้าที่จะจริงกับตัวเองค่ะเขากล้าที่จะเพราะวันที่เขาอยากที่จะเป็นแบบที่สังคมบอกฉันต้องสวยแบบที่สังคมบอกโอ้โหมันเครียดมากเลยนะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันหนักมันเอาคนทุกคนในโลกมาแบกไว้บนบ่าแต่วันหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้กล้าที่จะฉันร้องไห้ให้ดูเลยเนี่ยว่าฉันกำลังเจ็บปวดฉันกำลังจะกินให้เธอดูเลยบนใบหน้าที่ฉันเป็นสิวเคราะห์เนี่ยฉันมีปัญหาเดียวกับเธอฉะนั้นวันนี้คุณไม่ต้องรอให้คุณเพอร์เฟกต์ค่ะความไม่เพอร์เฟกต์ของคุณเนี่ยเป็นประโยชน์ในการที่คุณจะเล่าเรื่องแล้วสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนวันนี้น้องแมทสามารถก้าวข้ามเรื่องราวต่างๆโดยการที่กลับมาจริงกับตัวเองฟังเสียงของหัวใจให้ตัวเองไม่ต้องไปวิ่งไล่สายแสหาสิ่งต่างๆมาเติมเต็มเพราะเขารู้วิธีเติมหัวใจของเขาด้วยตัวของเขาเองโอ้วันนี้เป็นประโยชน์มากๆแล้วครูมั่นใจเลยนะคะว่าใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าตอนนี้ฉันมีปัญหาเริ่มเห็นทางแล้วนะคะเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่จะเอาปัญหาของเราไปสร้างเป็นประโยชน์ในวันที่คุณก้าวข้ามได้คุณจะพาคนอีกมากมายก้าวข้ามมาเหมือนกับที่คุณผ่านมาได้

0: ันนี้ก่อนที่เราจะเลิกไปครูอยากให้แมสค่ะช่วยแชร์ให้กับคนที่วันนี้ก็อาจจะมีความทุกข์มีปัญหานะคะแล้วเราจะเทิร์นมันเราจะเปลี่ยนมันให้มันเป็นโอกาสเหมือนกับที่แมสทําได้ยังไงอยากให้กําลังใจกับคนเหล่านั้นหน่อยค่ะ
1: ได้ค่ะจริงๆแล้วนะคะแมก็เชื่อว่าทุกคนน่ะมีปัญหาของตัวเองหมดนะคะซึ่งตัวแม่เองเนี่ยตอนที่แม่เด็กๆนะคะแม่มีปัญหาเยอะมากเลยตั้งแต่ครอบครัวอะไรต่างๆวันนั้นเนี่ยแม่มองหาใครแม่ก็หาคนที่จะมาเป็นต้นแบบไม่เจอในวันนี้ที่แม่ได้มีสื่อที่จะสื่อสารกับคนอื่นต่อไปเนี่ยนะคะแม่ก็เลยพยายามที่จะแก้ปัญหาให้คนอื่นแชร์เรื่องเนี้ยเพื่อเผื่อว่าจะมีคนอื่นที่เขาเป็นเหมือนเราตอนเด็กๆเนี่ยเขาหาอยู่ว่าจะแก้วิธีนี้ยังไงดีนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาอยู่เนี่ยเราลองนะคะแก้ปัญหาตัวเองถามตัวเองเยอะๆคุยกับตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยเราจะได้รับข้อมูลจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งนึงที่เราจะลืมก็คือเราลืมที่จะถามตัวเองคุยกับตัวเองศึกษาตัวเองวิเคราะห์หาข้อมูลของตัวเองค่ะซึ่งการที่เรารู้จักตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะรู้อะไรไม่สู้รู้จักตัวเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้พวกเราได้ความรู้กันไปแน่นๆส่วนในสัปดาห์หน้านะคะยังมีไอดอลที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราอีกมากมายจะเป็นใครติดตามชมได้ใน The Speech Idol ค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สำหรับใครนะคะที่ดูอยู่นะคะแล้วก็อยากจะเริ่มทำเพจนะคะแล้วก็คิดไม่ออกว่าเราจะเริ่มจากอะไรดีนะคะเพราะว่าตอนนี้พูดตรงๆนะว่าคอนเทนต์เนี่ยมันหลากหลายมากทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถทำเพจนะคะให้เป็นตัวเองเป็นตัวตนของตัวเองได้จริงๆเนี่ยก็คือชีวิตของเรานั่นแหละค่ะแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตที่ไม่เหมือนกันมีปัญหาที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ลองค้นหาไลฟ์สไตล์สิ่งที่ตัวเองชอบและปัญหาต่างๆที่เราสามารถแก้ได้ลองแชร์เรื่องเหล่านั้นนะคะลงไปเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนะคะถ้ามันสร้างประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ยแน่นอนยังไงก็จะมีคนมาติดตามเราเองโดยอัตโนมัตินะคะอย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามหรืออยากที่จะได้สปอนเซอร์นะคะแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่นค่ะ
2: เขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบท
3: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะเชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้ไม่เงียบมันไม่ประโยชน์
4: สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะI have a few outstanding bills to pay. I have a few outstanding bills to pay. ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะเราก็รีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่การเป็น active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆนะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนTablet ก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่ social network กันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีapplication ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for 5แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท student visa วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1 นี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสนับสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคียนเซเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์นั้นนะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash เนี่ยคือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collision ก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ Two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่นะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เมื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันละกันครับ The audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: เอกพัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัฒน์เสียงทองครับวันนี้ผมพาเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางก็จะมีปริมาณและก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
0: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าสตาร์บอร์ดและจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่า port out starboard home ก็คือ port ออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว starboard home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย posh ก็จะอ่านว่า posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
1: ไม่ให้โดนแดด
0: ใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า posh เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า poshมันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าอะไรกว่าแบบนี้นี่คะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: มาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพสต์โพสต์เนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรืออีกเยอะแยะมากมายเลย
0: ใช่คำแรกที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของ

0: ตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัวแอลนะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตตี
1: ้ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะหรือพี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร์
0: เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่าคลาร์กคีย์สะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ QUAY แต่คำนี้อ่านว่าคีย์เหมือนคีย์กุญแจละค่ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะไปตามถนนนะคะมีทางให้คนเดินค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าWAJRS Walk เนี่ยจะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับโพสนะคะแต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือละค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
0: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเรา
0: ครับเราสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่เอกับน้อง
1: เอ
0: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Port of Call Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นน่ะนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormAny port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะอ้อมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan isn't ideal but any port in a storm will do John's plan isn't ideal but any port in a storm will do ก็คือความคิดการวางแผนของจอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอกครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญญดากริตยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็น expertise นะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่2นะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้ง2อย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมา endorse นะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะเพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับคุณเพื่อนครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
2: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก believe นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค
1: ่
2: ะ
1: แหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอบคุณคุณบุญญดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
2: เอกิตติพัชแสงทองครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แหมน้องเอจ๋าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนอะ
2: AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
1: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นี่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
2: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอกครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
1: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอ่ะน่าจะมี compete กับเขาได้
2: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
1: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะคะคือต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
2: โอ้นั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ

0: USD Fruit Fit for Five กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นจะเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Fire กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียวเนาะซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก็
0: จะต้องสร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand awareness brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognitionbrand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวน by word of mouth by word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะTom knows of AYC Food Fit for Fight TV show by word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: ทอมรู้จักรายการ AYC Food Fit for Fight จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายยังเลยครับต้องไหนจ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ขวบช่องที่3ค่ะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการ
2: Itchy Feet
1: อ่าฮะแล้วอย่าลืมนะคะดูว่ามีคำบอกเวลาคำไหนบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับ Present Perfect Tense ไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ

0: Yeah, this seems like the right place ที่นี่แหละมาถูกที่แล้วไปกันเลยดีกว่าไปแล้ว Come on
1: ใจบันดาลแรงเป็นกิจกรรมการกุศลที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้สัมผัสประสบการณ์การดำน้ำลึกก่อนถึงวันดำจริงในทะเลผู้ร่วมกิจกรรมต้องเข้ารับการอบรมเข้มจากผู้เชี่ยวชาญก่อนและต้องผ่านการฝึกในสระว่ายน้ำอีก1วันเต็มด้วยสภาพแวดล้อมใต้น้ำที่อาจเป็นอันตรายนักดำน้ำผู้พิการทุกคนจึงจำเป็นต้องผ่านการทดสอบที่เรียกว่า Skillability สำหรับผู้พิการ5ชีวิตที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ปกติแล้วทุกคนจะนั่งรถเข็นกันตลอดเพราะ2คนไม่เหลือขาเลยและอีก3คนก็ขยับขาไม่ได้เลย
0: And here we are with our client. ตอนนี้เราก็อยู่กับลูกค้าของเราแล้วนะครับที่โทรมาเมื่อสักครู่นะครับน้องนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์นะครับน้องทันครับสวัสดีครับ
2: สวัสด
0: ี
2: ค่ะ
0: โอเค so Mikey you with this outfit might be a bit difficult so I'm gonna put this on your
2: snorkel right?
0: your snorkel
2: yeah.
0: right all right cool so you're a student at Thammasat University's faculty of
2: yeah faculty of journalism and mass communication
0: ก็ยังเรียนหนังสืออยู่ในคณะศิลปศาสตร
2: ์ for the freshie
0: oh okay fine soWhy do you want to give the underwater experience a go? ทำไมถึงอยากที่จะทดลองหรืออยากจะลองตะลุยโลกใต้น้ำตอนนี้ครับ
2: Because I like a turtle.
0: You like turtles?
2: Yeah.
0: คุณก็ชอบเต่านะฮะ Okay.
2: Because I would like to see the turtle in the under the water. แค่มีความรู้สึกว่าอยากเข้าไปใกล้มากกว่าการที่แบบเหมือนอยู่มีกระจกกั้นอะไรเงี้ย
0: โอเคเข้าใจแล้วนะฮะ Sorry to ask คือขอโทษนะที่ต้องถามว่า How long have you been in a wheelchair? อยู่ในwheelchair มากี่ปีแล้วคะเนี่ย
2: I rather the I sit on a wheelchair for the 5 years. When I was young, I normally have two legs. Okay. But the 5 years ago, I decided to go to the study at the Singapore. A week left, I have an accident. Somebody pushed me on the tracks. Suddenly, the train is the crossing my the two legs.
0: Wow. Yes. Okay. ก็คือว่าพูดง่ายๆคือตอนนั้นไปเรียนที่สิงคโปร์อีกอาทิตย์นึงจะกลับบ้านอยู่แล้ว
2: yeah.
0: ไปรอรถไฟอยู่แล้วอีท่าไหนก็โดนผลัก
2: yeah.
0: ตกลงไปแล้วก็เลยสูญเสียขาทั้งสองข้างBut you're okay now.
2: Yes, now I'm okay. Yeah. But I can walk. I can walk by prosthesis.
0: Right. Oh, okay. Yeah. มีขาเทียม
2: Yes.
0: Okay, so you're physically and mentally fine now.
2: Yes.
0: นะทั้งร่างกายและจิตใจนะ
2: Sure.
0: All right. Last question before you go training with your friends. What do you expect from this trip? สิ่งที่จะกำลังจะทำเนี่ยหนูจะลงไปว่ายน้ำไปดำน้ำนะครับจะที่เป็นเนี่ยหนูคาดหวังอะไรเอาจริงที่ไม่ใช่เรื่องเต่า Leave the turtles alone. Okay.
2: Okay. Okay. I expect I can go walk and no limitations in my life.
0: You want to overcome
2: Yes, I can do everything. Mm.Although it's underwater, I can do that.
0: โอเคเบสโซล่านะเดี๋ยวพี่เต้จะเสียสละนั่งรอหนูวันนี
2: ้ไม่รอได้กันเหรอ
0: ไม่รอ That's good. Okay, have fun.
2: Okay, thank you.

0: น้ำแบบสกูบาไดฟิ่งก็มีมานานแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับใครหลายคนนะคะจะมาคุยกับตัวจริงเรื่องดำน้ำกันวันนี้ค่ะกับครูดึงนะคะ The Diving Instructor Trainer คือเป็นครูของครูสอนดำน้ำอีกทีนึงนะคะคนนี้เจ๋งมากๆเลยสวัสดีครูดึงค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: So how long have you been a diving instructor เป็นครูสอนดำน้ำมานานแค่ไหนแล้วคะ
1: I was the scuba instructor diver since 2003 and I finished from instructor trainer in 2007
0: ปี2003เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คือเริ่มเป็นเรื่องของสอนดำน้ำ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็2007เนี่ยก
1: ็
0: คือเป็นครูสอนดำน้ำที่เป็นครูหัดครูอีกทีนึง
1: ใช่ครับเราเรียกว่าเป็น instructor trainer หรือ course director นั่นเอง
0: So you're now training physically disabled people to go scuba diving How's that different from training able

0: aquatic divers คือคุณครูเนี่ยสอนผู้พิการด้วยในการดำน้ำนะคะมันแตกต่างจากการสอนคนธรรมดาทั่วไปยังไงคะ
1: A little bit different when we take care of them because some people they have no leg or they doesn't work for the hand only left hand the physical the different so the way to diving is different
0: ก็คือลักษณะทางกายภาพเนี่ยแตกต่างกันอาจจะบางท่านอาจจะแบบไม่มีแขนขาหรือว่าแขนขาใช้งานไม่สะดวกจะต้องแบบมีวิธีในการสอนแตกต่างกันด้วยขอบคุณครูดึงมาก
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเจอประโยค present perfect กันหรือเปล่าคะ
3: ครูพี่เน็ตเจอนะคะพี่เต้คุยกับพี่ทันเป็นประโยค present perfect tense ค่ะที่ว่า I have been on the wheelchair for 5 years ฉันอยู่บนวีลแชร์มาเป็นเวลา5ปีค
2: ่
3: ะ
2: เห็นไหมคะว่าตรงกับโครงสร้าง has have บวก verb ช่องที่3เป็น present perfect ค่ะ
3: น้องๆคะตอนนี้เรามาเติมพลังกันในเรื่องของคำบอกเวลาใน present perfect กันดีกว่าค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะ present perfect เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราจะใช้คำบอกเวลา2คำด้วยกันค่ะคือคำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่และคำว่า for ที่แปลว่าเป็นเวลาค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น I have played football for 2 hours ฉันเล่นฟุตบอลมาแล้วเป็นเวลา2ชั่วโมง for 2 hours ฉันเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่9โมงเช้าI have played football since 9 o'clock 9 o'clock 9โมงเช้าเล่นมาตั้งแต่9โมงตอนนี้10โมงแล้วก็ยังเล่นแล้วก็จะเล่นต่อไปในอนาคตค
2: ่
3: ะ
2: น้องๆคงเห็นภาพกันแล้วนะคะส่วนในประโยคคำถามค่ะ present perfect เราจะใช้ how long นะคะใช้ถามระยะเวลานั่นเองค่ะแปลว่านานเท่าไหร่แล้วยกตัวอย่างเช่นในรายการนะคะพี่ปรามได้ถามคุณครูฝึกสอนว่ายน้ำค่ะว่าคุณได้ทำงานเป็นคุณครูฝึกสอนว่ายน้ำเนี่ยนานแค่ไหนแล้วนะคะ How long have you been a diving instructor สังเกตเห็นไหมคะคำว่า how long ใช้ถามระยะเวลานั่นเองค่ะ
3: ประโยคคำถามเราจะเอา how long ที่แปลว่านานแค่ไหนขึ้นก่อนค่ะแล้วตามด้วย has have แล้วตามด้วยประธานตามด้วย verb ช่องที่3และน้องๆอย่าลืมใส่เครื่องหมายคำถามด้วยนะคะตัวอย่างนะคะ How long has he played football?
2: เขาเล่นฟุตบอลมานานแค่ไหนแล้ว
3: คำตอบก็ง่ายๆเลยค่ะน้องๆสามารถใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่แล้วก็ for ที่แปลว่าเป็นเวลามาตอบได้เลยค่ะ He has played football since 9 o'clock
2: เขาเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่9โมงแล้ว
3: หรือเราจะใช้ for นะคะ He has played football for 2 hours
2: เขาเล่นฟุตบอลมาเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วเอาละค่ะเรารู้คำบอกเวลาใน present perfect กันไปแล้วนะคะต่อไปครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Vocab King ค่ะไปเติมพลังคำศัพท์กันนะคะกับน้องๆไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้จะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้าง
4: We will start now

0: HYPNOSIS.
1: Hypnosis.
2: HYPNOSIS.
1: Magnificent.
0: Pass.
1: Parentheses.
0: Pass.
1: Simultaneous.
0: Pass.
1: Button.
0: BUTTON.
1: Fast.
2: FAST.
1: Pepper.
0: PEPPER.
1: Police.
0: POLICE.
1: Tower.
0: TOWER.
1: Disable.
0: DISABLE.
1: Fabric.
2: FABRIC.
1: Magazine.
0: MAGAZINE.
1: Province.
0: PROVINE.
1: Province.
0: PROVINCE.
1: Sapphire.
0: SUFFINE.
1: Sapphire. Oh!
3: หมดเวลาพอดีเลยนะคะ
4: ว้าว
3: ได้ไปหลายคำเลยเรามาทวนคำที่เราข้ามกันไปบ้างดีกว่าเริ่มจากคำแรกเลยค่ะ
1: drought
0: D R O U G H T
1: excellent do you know what it means drought
0: dry or have no water
1: wow excellent
3: good.
1: very good
3: good job we answered it in English
1: even yeah. better the next word magnificent
2: M A G N I F I C E N T
1: whoa pretty good the next one super hard but you can do it simultaneous Om
0: S-I-M-U-L-T-A-N-E-O-U-S.
1: Wow, the last one is a gemstone. Mm-hmm. It's a green color, sapphire.
0: S-A-P-P-H-I-R-E.
1: Wow, well done.
3: ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าทีมที่สองของเราค่ะทำไปได้22คำ22คะแนนค่ะ
5: ในรายการ Vocab King เนี่ยน้องๆสะกดคำเก่งกันมากๆเลยนะคะแล้วถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็สะกดคำกันอย่างเป็นประจำด้วยนะคะ
6: แล้วจากรายการ Vocab King มีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจบ้างคะครูพี่แนท
5: แล้วครูพี่แนทขอเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆคำว่า achievement ค่ะคำว่า achievement เป็นคำนามแปลว่าความสำเร็จค่ะแล้วคำว่า achievement นะคะจะมี verb คือคำว่า achieve ที่แปลว่าสำเร็จครูพี่นัทเลยจะมาสอนน้องๆอีก3คำค่ะคือคำว่า achieve accomplish succeed ทั้ง3คำนี้แปลว่าสำเร็จหมดเลยค่ะ
6: ขอให้น้องๆหยิบสมุดสะสมคำศัพท์มาจดคำศัพท์ไปด้วยกันเลยค่ะคำแรกนะคะ achievement A C H I E V E M E N T achievement แปลว่าความสำเร็จค่ะเป็นคำนามค่ะคำที่สองนะคะ achieve A-C-H-I-E-V-E achieve เป็น verb แปลว่าสำเร็จค่ะคำที่สามนะคะ accomplish A-C-C-O-M-P-L-I-S-H accomplish เป็น verb สำเร็จค่ะและคำสุดท้ายนะคะ succeedSucceed Succeed เป็น verb แปลว่าสำเร็จค่ะ
5: ทีนี้เรามาใช้คำเหล่านี้ในประโยค present perfect กันค่ะโครงสร้างของ present perfect คือ subject บวก have has บวก verb ช่องที่3นะคะตัวอย่างเช่น I have accomplished my task
6: ฉันทำงานที่ตั้งใจเอาไว้สำเร็จแล้ว
5: I have achieved my goal
6: ฉันบรรลุเป้าหมายของฉันแล้ว
5: I have succeed in my life
6: ฉันประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเอาละค่ะหลังจากที่เราได้เติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปสนุกกับรายการชีวิตติดเทควันนี้มีอะไรน่ารู้กันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
7: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนล็อกอินเข้าสู่รายการชีวิตติดเทคร
8: ายการที่จะพาคุณไปรู้จักเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราให้มากยิ่งขึ้น
9: เพราะไอทีเป็นเรื่องสนุกพวกเราอยากชวนทุกคนในครอบครัวมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับ
10: พัสดุมาส่งครับของคุณศิรภพวิชัยอุรุโรจน์ครับไม่ทราบว่าคนไหนคร
9: ับ อ๋อผมเองครับมาส่งเร็วจังนะครับขอบคุณครับ
7: อะไรเหรอครับพี่โอม
9: อ๋อของเล่นวิทยาศาสตร์นะชิโก้พอดีที่โรงเรียนพี่มีรายงานวิชาวิทยาศาสตร์หน้าชั้นเรียนพี่ก็เลยสั่งออนไลน์มาเพื่อจะมาเพิ่มสีสันในการรายงานหน้าชั้นเรียนไง
8: โอ้ยเจ๋งอ่ะเด็กสมัยนี้นะครับสามารถซื้อของออนไลน์ยากเลยสะดวกสบายจริงๆแต่ว่าก็มีข้อควรระวังมากมายเลยนะครับที่พวกเราทุกคนในครอบครัวต้องมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับ

0: งั้นเราไปทำความรู้จักเพื่อจะได้รู้เท่าทันการช้อปปิ้งออนไลน์กับช่วงแรกของเราเลยดีไหมคะ
1: ไปทันด้วยเทคโนโลยีกัน
2: ภารกิจของปู่ช้อปปิ้งดัมเบลพลาสติกอย่างแรกเราช้อปผ่าน iPad งั้นเราเปิด iPad ก่อนเลยปู่เคปู่งั้นเราต้องสวดคำว่าดัมเบลพลาสติกกดดาเด็กดาเด็กตรงนี้ปู่เดี๋ยวมันช่วยถือ
3: ไหนล่ะ
2: ข้างข้างกอไก
4: ่โอ้โหไม่ทันใจน้องเปรมเลยครับคุณปู่น้องเปรมนี่แทบอยากจะเข้าไปสิงในร่างคุณปู่แล้วนะครับเนี่ย
2: อันนี้ไหมปู่สีแดงสวยเน
3: า
2: ะ
3: สีแดงสวยป่ะ
2: นี่แบบแพ็คคู่249บาทปู่ก็กดซื้อเลยเห็นคำว่าซื้อเลยเปล่าอยู่ข้างล่างปู
3: ่
2: กดซื้อเลยนั่นแหละปู่เสร็จปุ๊บปู่ก็ต้องเข้าสู่ระบบก่อนโอเคเสร็จปุ๊บมันก็เข้าหน้านี้แล้วก็กดเพิ่มที่อยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราเก็บเงินปลายทางนะกดเก็บเงินปลายทางกดเลยกดอันสีส้มๆปู่
3: yeah.
2: ใช่ครับโอเคขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อถ้าสมบูรณ์ละปู่เย้ yeah. แค่นี้ง่ายไหมปู
4: ่แล้วก็ผ่านไปได้แบบลุ้นๆครับคุณปู่วันลบ
5: เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะกับรายการชีวิตติดเทคนะคะในตอนช้อปปิ้งออนไลน์การซื้อของออนไลน์ตอนนี้นะคะเป็นเรื่องที่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะใช่ค่ะครูพี่นุ่นเอ๊แล้วอย่างนี้ถ้าเราต้องการที่จะซื้อของออนไลน์เราจะใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอะไรล่ะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า online shopping กันค่ะแล้วเมื่อพูดถึงออนไลน์ช้อปปิ้งนะคะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยค่ะที่จะให้คำศัพท์เกี่ยวกับการขนส่งนะคะถ้าเราซื้อของแล้วเนี่ยคนขายก็ต้องส่งของให้เราถูกไหมคะฉะนั้นการจัดส่งภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า delivery แปลว่าการจัดส่งค่ะเช่นการจัดส่งพิซซ่า pizza delivery จัดส่งพิซซ่าค่ะเอ๊แล้วถ้าอย่างนี้ครูเบียร์ซื้อเสื้อเชิ้ตมาตัวหนึ่งใช่ไหมคะแล้วมันมีตำหนิครูเบียร์อยากจะคืนสินค้าเราจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงคะครูพี่นุ่น
6: เราสามารถใช้คำว่า return ได้เลยค่ะ I would like to return this shirt ฉันต้องการจะคืนเสื้อเชิ้ตตัวนี้ค่ะ
5: แล้วในกรณีที่ครูพี่เน็ตนะคะสั่งสินค้ามาแล้วแต่ว่าสินค้าไม่มาส่งครูพี่เน็ตอยากจะยกเลิกออเดอร์แล้วก็ขอคืนเงินครูพี่เน็ตจะพูดว่าPlease cancel my order and refund the money. กรุณายกเลิกออเดอร์ของฉันแล้วก็คืนเงินด้วยค่ะ
6: โอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยครูพี่แนท
5: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำกันได้ไหมคะว่าตอนนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างมาทบทวนกันหน่อยดีกว่า
6: เรื่องแรกนะคะ present perfect มีโครงสร้างว่า subject บวก has have บวก verb ช่องที่3มีการใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่ for เป็นเวลาค่ะ
5: ใช่ค่ะ present perfect เราจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกอย่างนึงนะคะคือใช้กับสิ่งที่จบแล้วเสร็จสิ้นแล้วจะมีอยู่3คำด้วยกันคือ just already แล้วก็ yet คำว่า just แปลว่าพึ่งคำว่า already แปลว่าเรียบร้อยแล้วและคำว่า yet แปลว่ายังต้องใช้คู่กับ not นะคะ
6: ต่อไปนะคะในประโยคคำถาม present perfect เราจะใช้คำว่า how long แปลว่านานแค่ไหนแล้วค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะคำศัพท์อีก4คำวันนี้คือคำว่าสำเร็จ achievement ที่เป็น noun แปลว่าความสำเร็จ achieve accomplish succeed สำเร็จทั้ง3คำเลยค่ะ
6: และเรื่องสุดท้ายนะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อขายค่ะคำแรกค่ะ deliveryแปลว่าการจัดส่งค่ะคำที่สองนะคะ return แปลว่าการคืนของค่ะและคำสุดท้าย refund การคืนเงินค่ะ
5: โอ้โหวันนี้น้องๆได้ทั้งคำศัพท์แล้วก็แกรมมาเยอะสุดๆไปเลยค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะเรียนภาษาอังกฤษแล้วอย่าลืมทบทวนคำศัพท์แล้วก็สะกดคำบ่อยๆถ้าภาษาอังกฤษไม่ทบทวนและไม่สะกดคำเนี่ยลืมหมดนะ
6: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นจะมาให้สำนวน Don't let the glass go under your feet
5: อย่าให้ความเกียจคร้านเป็นอุปสรรคของการทำงานค่ะ
6: และน้องๆสามารถมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
7: English Level Up
6: กันได้ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้
7: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่14กรกฎาคม2569นะคะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าวันนี้หลายพื้นที่ทั่วไทยก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้ที่มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนภาคตะวันออกนั้นเราต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ค่ะสำหรับสาเหตุสำคัญนั้นนะคะก็มาจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงซึ่งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยนะคะส่งผลให้หลายพื้นที่ค่ะก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้นะคะได้แก่ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นนะคะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะมาดูสภาพอากาศรายภาคกันนะคะวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสวันนี้นะคะหลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคตะวันออกที่อาจจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้ทุกท่านระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนพี่น้องชาวเรือค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเอาไว้อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คืนเป็นยังไงเหรอครับ
1: แล้วหลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่อ่ำรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเฮ้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: แย่แล้วเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
0: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
6: พระนเรศวรพระนเรศวร
0: นี่คือชนะสงครามแล้วหรอจะบ้าหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
2: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
0: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
2: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
0: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่ฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
5: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

0: ชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
5: ่
1: ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้า
7: เป็นยังไงบ้าง
8: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
8: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์

0: ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures but also represent Thailand's powerful Thai identity The Thai charm captivates people worldwide
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: everybody, but it makes me sweat a lot.
1: So you're generous to everybody, right?
0: Of course.
1: น้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า generous แปลว่าอะไรไม่รู้คำว่า generous แปลว่ามีน้ำใจค่ะไหนใครน้องๆใน20คนนี้ใครที่มีน้ำใจต่อเพื่อนๆครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างคะยกมือสิทุกคนเลยแล้วไหนใครที่มีน้ำใจแบ่งปันเงินให้กับผู้อื่นบ้างคะนี่เยี่ยมมากเหมือนกับวันนี้เลยใช่ไหมคะที่พวกเราจะมาเล่นเกมสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับผู้อื่นใช่ไหมใช่
0: How are you all doing?Okay, have you been practicing your English?
2: Yeah!
0: Okay, well, I'm excited. Best of luck to you all.
1: น้องๆพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
1: All right! ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game.
3: Spelling Audition.
4: ในรอบ Spelling Audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วนะคะถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าผู้โชคดีคนแรกจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข14ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
5: แตงโมค่ะ
1: น้องแตงโมนะคะพร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is knowledge
5: N O R N O L AE-G-E.
0: Okay, your answer is... incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell knowledge is K-N-O-W-L-E-D-G-E.
1: ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะคือหมายเลขไหนผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขชื่ออะไรคะ
6: ชื่อจุนครับ
1: จูนอายุเท่าไหร่แล้วคะ
6: 11ครับ
1: 11พร้อมหรือยังคะ
6: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is mirror
5: M I R R O R
0: Your answer is correct good job
1: เดี๋ยวลูกมาคุยกันก่อนคำว่า mirror น้องจูนลองแต่งประโยคด้วยคำว่า mirror ได้ไหมคะ
5: I have mirror at my home
0: That is correct Good job
1: เก่งมากถูกต้องค่ะน้องจูนก็เข้ารอบไปเลยนะคะไปรอที่ bike stop ได้เลยเก่งมากชื่ออะไรคะ
7: เพียวค่ะ
1: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
7: 9ขวบค่ะ
1: 9ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is speech
7: S-P-A-K-E.
0: Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell speech is S-P-E-E-C-H.
1: ชื่ออะไรคะ
8: ชื่อน้องดีไซน์ค่ะ
1: น้องดีไซน์อายุเท่าไหร่แล้ว
8: อายุ10ปีค่ะ
1: Let's play spelling.
0: Your word is fingers.
8: F-I-N-G-E-R-S.
0: Your answer is correct. Good job.
1: ดีมากดีมากไฮฟายเก่งมากค่ะน้องดีไซน์เชิญไปรอที่ bike stop ได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะใครจะเป็นคนต่อไปพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมายืนตรงนี้ก็คือหมายเลขเก้าค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวน้อย
9: ดาด้าค่ะ
1: น้องดาด้าอายุกี่ขวบแล้ว

0: ท่านั้นหมายเลขมาเลยค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข18ค่ะชื่ออะไรคะ
1: น้องปั้นครับ
0: น้องปั้นอายุเท่าไหร่ละคะ
1: 10ครับ
0: 10พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ
1: ครับ
0: Let's play spelling
2: Your word is classmate
1: C L A S M A T E
2: Okay, your answer is Correct. Good job.
0: ดูเมื่อกี้ตอนเราตอบมั่นใจมากเลยน้องปั้นสามารถแต่งประโยคด้วยคำว่า classmate ได้ไหมคะ
1: I have a lot of classmates in my class
2: perfect sentence good job
0: เก่งมากค่ะน้องปั้นไปรอที่ bike stop ได้เลยค่ะเอาละค่ะเหลืออีกแค่หนึ่งที่เท่านั้นที่ bike stop ไหนใครอยากเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายจะไปรอที่ bike stop พร้อมไหมคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
3: น้อง
0: น้องมอสอายุเท่าไหร่แล้ว
3: 9ปีค
0: ่
3: ะ
0: 9ปีนะคะ Let's play spelling
2: Your word is statue
3: S T T Y O U
2: Incorrect I'm sorry The correct way to spell statue is S T A TUE
0: ชื่ออะไรคะ
4: น้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์กี่ขวบแล้วคะ
4: 9ขวบครับ
0: 9ขวบ Let's play spelling
2: The word is tutor
4: T U E D E R
2: Incorrect I'm sorry The correct way to spell tutor is T U T O R
0: ชื่ออะไรคะ
5: พัทค่ะ
0: น้องพัทค่ะน้องพัทอายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: 11ขวบ
0: 11ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: Your word is supermarket
6: S U P E R M A R K E T
2: Your answer is Correct good job
0: คนสุดท้ายเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมหน้าเลยค่ะมาเลยอยู่ตรงกลางเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกที่จะมอบให้น้องๆทุกๆคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยทั้งหมด20คนคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะได้ชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดไปพบกับเกมต่อไปในช่วง Spelling Charity ค่ะ Let's go to Spelling Charity
7: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูสิครับได้เห็นเด็กไทยสามัคคีแบบนี้น่าชื่นใจจริงๆครับ
0: คาเฟ่ C A F E A F E
7: ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: ค ้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
8: มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโครการจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
8: ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ค่ะ
0: เราก็เลยจะนำเงินไปมอบให้เขาใช่ไหมคะ
8: ค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะถามก่อนเลยว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะ

0: ียมกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากผู้ที่เข้ารอบคนแรกก่อนเลยค่ะนั่นก็คือน้องจุนนั่นเองนะคะทุกคนคะประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจุนคนแรกเลยเป็นยังไงตื่นเต้นไหมคะ
2: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นสะบัดความตื่นเต้นนั้นออกไปเอาละค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีไหมคะมีหมายเลข1ถึง9ค่ะน้องจุนอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ย
3: 2
0: 2 อ๋อมีหลายเลขเลยนะคะเอาละน้องจุนต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกหมายเลขอะไรดีหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2นั้นคือหมวดอะไร Asian countries รู้ไหมคะว่า Asian countries คืออะไร
4: ประเทศที่อยู่ในเอเชียค
0: ่
4: ะ
0: เราพอจะรู้คำศัพท์ประเทศที่อยู่ในเอเชียบ้างไหมคะ
4: พอรู้ครับ
0: ถ้ารู้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
5: We will start now. India.
4: I-N-D-I-A-N.
5: India.
4: I-N-D-I-A.
5: Japan.
4: J-A-P-A-N.
5: China.
4: C-H-I-N-A.
5: Korea.
4: K-O-R-E-A.
5: Laos.
4: L-A-O-S.
5: Nepal.
4: Pass.
5: Brunei.
4: Pass.
5: Singapore.
4: S-I-N-G.A P O R E
5: Cambodia
4: C A M B O D I A
5: Myanmar
4: M Y A N M A
5: Myanmar
4: Pass
5: Nepal
4: Pass
5: Brunei
4: Pass
5: Myanmar
4: M Y A N M A R
0: ถูกต้องแล้วเวลาก็หมดแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้น้องจุนเริ่มสะกดก่อนที่จะหมดเวลาฉะนั้นคำสุดท้ายเมียนมาก็ถือว่านับไปค่ะเมื่อกี้พลาดไป2คำใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: หนึ่งในคำนั้นคือ
4: เนปาล
0: เนปาล
5: The word Nepal is spelled N E P A L
0: ส่วนคำที่2นั้นก็คือ Brunei ค่ะ
5: The correct spelling of Brunei is B R U N E I
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องจุนทำไปได้ทั้งหมด8คำเก่งมากๆเลยถือว่าหลายคำเลยนะคะเชิญน้องจุนกลับไปนั่งที่ไบค์สต็อปเลยค่ะเชิญสาวน้อยคนต่อไปมาเลยน้องดีไซน์รอบนี้รู้สึกมั่นใจไหมคะ
6: มั่นใจค่ะ
0: ถ้ามั่นใจเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไง
6: เอา
0: เลขอะไรดีคะ
6: 9ค่ะ
0: 9ค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเป็นหมวดอะไร Entertainment ก็คือความบันเทิงนะคะน้องดีไซน์ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
5: We will start now. Music.
6: M-U-S-I-C.
5: Film.
6: Pass.
5: Dance.
6: D-A-N-C-E.
5: Band.
6: B-A-N-G. Pass.
5: Movie.
6: M-O-V-I-E.
5: Concert.
6: C-O-N-Con. S.
5: Concert.
6: C-O-N. Pass.
5: Video game.
6: V-I-D-E-O. G-A-M-E.
5: Cartoon. Cartoon.
6: C-A-R-T-O-O-N.
5: Game show.
6: G-A-M-E-S-H-O-W.
0: หมดเวลาค่ะแต่ว่าถือว่าน้องดีไซน์ทำได้ดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้คำแรกที่เราพลาดไปก็คือคำว่าFilm, ใช่ไหมคะ
6: ใช่ฟิล์มที่เอาไว้ฉายหนังหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความหมายนั้นก็แปลว่าหนังก็ได้ค่ะอย่างเช่นฟิล์มเรื่องนี้จะเข้าไปฉายในโรง
5: The correct way to spell film is F I L M
6: สั้นนิดเดียวเอง
0: ใช่ค่ะสั้นนิดเดียวเองนะคะส่วนคำต่อไปที่น้องดีไซน์เกือบแล้วนิดเดียวเลยจริงๆคือคำว่า band
5: The correct way to spell band is B A N DIf it's spelled with a G, that's going to be pronounced bang, B-A-N-G. It sounds like bang. If it's a D, that's band.
0: แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องดีไซน์ทำได้ไปทั้งหมด6คำรวมกับของน้องจุนทั้งหมดเป็น14คำค่ะเชิญไปนั่งได้เลยเก่งมากน้องดาด้าคะมาเลยค่ะตอนนี้เรามีหมายเลขที่เหลือคือ1 3 4 5 6 7และ8ค่ะน้องดาด้าอยากจะเลือกหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลขอะไรดี
4: 1
0: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1ฉะนั้นเราก็ต้องพอรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนพร้อมแล้ว Let's play spelling
5: We will start now. Pen.
4: P-E-N.
5: Files.
4: Pass.
5: Paper.
4: P-A-P-R.
5: Glue.
4: E-N-C-I-L.
5: Stapler.
4: Pass.
5: Crayon.
4: Pass.
5: Sharpener.
4: Pass.
5: Highlighter.
4: Pass.
5: Files.
4: Pass.
5: Eraser.
4: E-R-A-S-E-R
5: Stapler
4: S-T-A-P-L-E-R
5: Cram
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่น้องดาด้าข้ามไปก็คือคำว่า Files
5: The correct way is F-I-L-E-S
0: And what is the next word that she misspelled?
5: Crayon
0: What is the correct way to spell crayon?
5: C-R-A-Y-O-N
0: เก่งมากเลยนะคะเพราะว่ารอบนี้น้องดาด้าทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น20คำค่ะเก่งมากเชิญกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยนะคะน้องปั้นคะมาเลยตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นมากคร
0: ับไม่เป็นไรลูกสวยใจเข้าลึกๆสวยใจออกโอเคเรามีหมายเลข3 4 5 6 7และ8เหลือค่ะเพื่อนๆว่ายังไง
3: 6ครับ
0: หมายเลข6นะคะน้องป้าเลือกหมายเลข6เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคือหมวดอะไร Numbers โอ้ยโหยนี่คือดีใจหรือเสียใจคะน้องป้า
2: ดีใจ
0: ดีใจเพราะปกติเราจะใช้เลขอยู่แล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับ
4: BEN
5: 16
4: S-I-X-T-Y
5: 16
4: S-I-X-T-W-E-N
5: 20
4: T-W-E-N-T-Y
5: 100
4: H-U-N-D-R-E-A-D
5: 100
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วเมื่อกี้100คำสุดท้ายเกือบไปแล้วนิดเดียวเอง
5: The correct way to spell 100 is H-U-N-D-R-E-D
0: พลาดไปนิดเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าน้องปั้นทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมทั้งหมดเป็น26คำค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องพัดคะมาเลยสาวคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 5 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆคะโอ้มีหลายเสียงเลยนะ
2: 8
0: หมายเลข8นะคะน้องพัดเลือกหมายเลข8เราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร Weather's climate
2: อากาศ
0: อากาศใช่ค่ะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
5: We will start now Windy
4: W-I-N-D-Y
5: Sunny
4: F-U-N-N-Y
5: Humid
4: H-U-M-I-D
5: Summer
4: M-M-E-R
5: Cloudy
4: C-L-O-U-D-Y
5: Foggy
4: F-O-G-G-Y
5: Tsunami
4: F-U-N-A-M-I
5: Tsunami
4: Path
5: Tornado
4: T-O-R-N-A-D-O
5: Cyclone
4: Path
5: Hurricane
4: H-E-R-R-I-C-A-N-E
5: Hurricane
4: Path
5: Tsunami
4: S-U-M-I
0: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพัทเมื่อกี้คำนี้เลยเป็นคำแรกที่เราติดใช่ไหม

0: คำว่าสึนามิเคยได้ยินไหมคำนี
1: ้ The correct way is T-S-U-N-A-M-I.
0: And what's tricky about this word?
1: The beginning starts with a T, but you can't hear it, so it's silent. Tsunami, but there is the T at the beginning.
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องพัดเพราะว่าถือว่าวันนี้น้องพัดทำได้ดีมากค่ะเพราะว่าน้องพัดทำถูกทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆนะคะเป็น33คำค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้และขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยนะคะเย้และวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5ก็ได้เล่นเกมสะกดคำเพื่อที่จะสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโพกลางจังหวัดนครราชสีมานะคะรู้ไหมลูกว่าวันนี้ทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
2: 33
0: คำเท่ากับว่าคำละ500บาททั้งหมดวันนี้เราทำเงินรางวัลได้ไปกี่บาทคะ
2: 16,500 บาท
0: ถูกต้องเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้โอ้โหเป็นที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านค่ะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับพวกเราที่นี่นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะมาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆ นะคะสิ่งที่เราทำให้ใครอาจเป็นสิ่งเล็กสำหรับเราแต่อาจเป็นทุกสิ่งสำหรับเขาค่ะ
1: Sometimes a small thing you do can mean everything in others' lives
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around
3: Good morning
0: Bye-bye
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ารฟิวชั่นเปรียบเสมือนอาหารลูกครึ่งที่ผสมผสานวัตถุดิบวิธีการทำอาหารและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบต่างๆที่มอบประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ผู้บริโภคโดยหัวใจหลักของอาหารฟิวชั่นคือความเข้าใจในรสชาติวัตถุดิบและวัฒนธรรมของอาหารแต่ละสัญชาติก่อนจะนำมาผสมผสานเข้าด้วยกันจนเป็นเมนูสไตล์ฟิวชั่นแบบใหม่ที่ให้รสชาติความอร่อยลงตัวและการจัดตกแต่งจานที่ดูสวยงามแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: เราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมครับ
2: รักษาคุณภาพรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับ

0: ข้าวในวิถีของคนไทยนั้นผูกพันกันมานานนับตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเพียงแต่ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยในการทำนาซึ่งมีความแตกต่างจากสมัยโบราณที่ใช้วัวหรือควายในการไถนาและใช้แรงงานคนเป็นหลักบทบาทสำคัญของข้าวในวิถีชีวิตคนไทยและคนในเอเชียนั้นมุ่งปลูกข้าวเพื่อใช้ในการบริโภคใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนกับปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นเสื้อผ้ายารักษาโรคหรืออาหารประเภทอื่นๆดังภาคอีสานที่ราบสูงที่หลายคนบอกว่าแล้งไม่มีที่สิ้นสุดแต่จริงๆแล้วเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มีความหลากหลายทั้งระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นดินแดนแห่งข้าวหอมมะลิอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันนอกจากข้าวหอมมะลิแล้วที่ภาคอีสานยังมีข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านหลากหลายชนิดที่อยู่กระจายกันอยู่ตามจังหวัดต่างๆตามลักษณะของระบบนิเวศและวัฒนธรรมของจังหวัดนั้น
1: ๆจริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะรู้จักข้าวกันจริงๆสัก10กว่าพันนะข้าวเหนียวข้าวกล้องข้าวเจ้านะครับหรือไม่ก็ข้าวนินดำแล้วก็ข้าวทับทิมชุมแพก็อาจจะรู้จักแต่จริงๆแล้วอ่ะในอีสานเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้าวหลากหลายสายพันธุ์อยู่เป็นประมาณ 3,000 กว่าสายพันธุ์ซึ่งข้าวต่างๆเหล่านั้นน่ะบางอันก็สูญพันธุ์ไปแล้วหรือบางอันก็กำลังถูกผสมขึ้นมาใหม่นะครับจากเกษตรกรที่เก่งๆเนี่ยแหละเราเนี่ยสนใจเกษตรกรรมในลักษณะอุตสาหกรรมเราปลูก

0: พื่อให้ขายง่ายฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความหลากหลายทางพันธุกรรมต่างๆเหล่านั้นอ่ะจากที่เรามีอยู่เยอะมากมันก็เลยลดน้อยลงลดน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือเป็นการปลูกแค่เพียงสะสมและอนุรักษ์เท่านั้นเองเราอยากจะให้รู้ว่าจริงๆแล้วข้าวแต่ละอันนี้รสชาติต่างกันผิวสัมผัสรสสัมผัสนะครับกลิ่นต่างกันไปหมดเรามีข้าวที่รสชาติเหมือนดินนะครับข้าวรสชาติใบเตยเนี่ยเราคงได้ยินกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่เรามีข้าวเปล่าเนี่ยนะครับที่หุงแล้วเนี่ยแต่ชิมแล้วรสชาติเหมือนซินนามอนนะครับซึ่งเราชิมแล้วเราตกใจถึงขนาดวิ่งกันรอบห้องเพื่อที่จะหามานั่งคุยกันว่าแบบเฮ้ยมันมีข้าวกลิ่นซินนามอนจริงๆด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอยากทำให้ข้าวไทยเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นข้าวเนี่ยไม่ได้ต่างจากกาแฟหรือไวน์ที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าเนี่ยมันอยู่ในรสชาตินะฮะอยู่ในรสสัมผัสอยู่ในผิวสัมผัสของมันแล้วก็ถ้าพูดถึงข้าวไทยกับคนอีสานแล้วเนี่ยข้าวเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆคำที่เราพูดอยู่ทุกวันก็คือกับข้าวคือเรากินของกับข้าวเราไม่ใช่ฝรั่งที่กินเนื้อสัตว์กับแป้งนะครับเรากินแตกต่างกันก็คือข้าวเป็นอาหารหลักของเรานะครับไม่ใช่ชิ้นเนื้อหรือไม่ใช่ผักคำว่ากับข้าวเนี่ยมันตอบวัฒนธรรมเราได้ดีที่สุดฉะนั้นทำไมเราถึงไม่ให้ความสำคัญกับข้าวเราให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับอันนึงที่ทำให้ข้าวอีสานเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่สำคัญนะครับก็คงต้องกลับไปพูดคำนี้แหละผมคิดว่าต้องพูดกลับไปที่ความแห้งแล้งและทุรกันดารข้าวหรือพืชทั่วไปเนี่ยเพื่อที่จะให้อยู่รอดได้เนี่ยมันต้องสตรัคเกิลถ้าข้าวมันถูกสตรัคเกิลเนี่ยมันทำให้ผลิตกลิ่นนะครับออกมาได้มากผลิตแป้งออกมาได้พอสมควรมีน้ำตาลพอสมควรข้าวจะออกมาหวานรสชาติของข้าวอีสานเนี่ยมีความยูนิคนะครับมีความแตกต่างแต่อันนึงที่ทำให้กินแล้วจะทราบได้เลยว่าข้าวอีสานเนี่ยจะมีความยูนิคก็คือข้าวอีสานจะสามารถผลิตกลิ่นได้สูงกว่าข้าวในภาคอื่นเนื่องมาจากความแล้งนี่แหละทำไมข้าวหอมมะลินะครับทุ่งกุลาถึงเป็นที่ต้องการก็เพราะว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาเนี่ยมีความหอมมากกว่าที่อื่นเนื่องจากความแล้งของดินนี่แหละนะครับที่ทำให้ข้าวมันสามารถผลิตกลิ่นออกมาได้มากกว่าอันนึงที่น่าสนใจสำหรับข้าวนะครับก็คือเราสามารถกินข้าวได้ทุกมื้ออยู่แล้วคนไทยแต่จริงๆแล้วอ่ะข้าวเนี่ยมันสามารถถูกเอาไปแปลงเป็นสิ่งต่างๆได้นะครับเช่นการทำข้าวหางเนี่ยก็คือเอาข้าวไปทำให้มันงอกก่อนเอากลับมานึ่งให้มันตายก่อนที่จะมาสีเพราะว่าเป็นการเปลี่ยน texture ของข้าวอันที่สองก็คือจริงๆแล้วอ่ะในงานบุญของเราเนื่องจากเรามีข้าวเป็นวัตถุดิบหลักที่เป็นสารอาหารเรียกว่าประเภทคาร์โบไฮเดรตก็แล้วกันเบสิกที่สุดที่เราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาคือข้าวคั่วนะครับเรากินลาบเนี่ยยังไงเราก็ต้องได้กลิ่นข้าวคั่วข้าวคั่วเนี่ยเป็นทิกเคเนอร์เป็นตัวที่ทำให้น้ำมันข้นขึ้นที่ดีใช่ไหมครับฉะนั้นจริงๆแล้วลาบเนี่ยที่เขาใส่ข้าวคั่วไปหนึ่งอยากได้กลิ่นสองก็คืออยากให้น้ำมันงวดขึ้นอยากให้มันข้นขึ้นฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราเห็นแล้วว่าข้าวเนี่ยมันเอามาใช้ได้ในหลายๆสถานะเราคงจะไม่รู้สึกแปลกที่ปัจจุบันเราจะเห็นนมข้าวนะครับเพราะว่าเนี่ยมันก็คือการแปรรูปเป็นอีกสเต็ปหนึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นการพัฒนานะครับของอุตสาหกรรมข้าวที่น่าสนใจว่าเราไม่ได้มองข้าวเป็นแค่วัตถุดิบอย่างเดียวแต่ว่าข้าวเนี่ยมันกลายมาเป็น product แล้วมันอยู่ได้ในหลายๆสถานะอยู่ในสบู่ก็ได้นะปัจจุบันอยู่ในโลชั่นนะครับมาเป็นนมให้คอนซูมได้แต่ในขณะเดียวกันความสำคัญของข้าวก็ยังเป็นอาหารหลักของเราอยู่ผมคิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าข้าวณปัจจุบันเนี่ยมันสัมผัสตัวเราตั้งแต่ศีรษะยันเท้าและในขณะเดียวกันสัมผัสเราทั้งข้างในทั้งข้างนอกอันนี้มันเป็นผมคิดว่ามันเป็นอินกรีเดียนหรือเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจ
1: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับข้าวกันไปแล้วเรามาดูกันครับว่าเมนูแรกในวันนี้จะเป็นอะไรจะมีความฟิวชั่นของเมนูอาหารมากน้อยแค่ไหนตอนนี้พี่หน่อยพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของการนำข้าวจากภาคอีสานมารังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับ
2: ขยันวิทย์ศรีสกุลวันนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารอินโดจีนครับเสน่ห์ของคนอีสานก็คือมีความอบอ้อมอารีคืออย่างทุกเช้าเนี่ยใส่บาตรแล้วชาวอีสานจะใส่บาตรแต่ข้าวเหนียวเพนก็จะมีข้าวเหนียว

ึ่งใหม่ๆแล้วก็กับข้าวเซบินโตเอาไปถวายพระอาหารการกินรวมสมบูรณ์ครับทีนี้ข้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญก่อนที่จะมาประกอบกันเป็นแผ่นแหนมเนืองหรือแผ่นเมี่ยงของที่ร้านผมเนี่ยเราใช้แป้งที่ทำจากข้าวเจ้าพันทองซึ่งเป็นข้าวแข็งเขาจะมาแปรรูปเป็นขนมจีนเป็นลอดช่องเป็นแผ่นเมี่ยงเป็นเส้นหมี่อะไรต่างๆเนี่ยครับเส้นก๋วยเตี๋ยวคือใช้ข้าวพันนี้นอกจากกลุ่มนี้แล้วก็จะมีข้าวอีกหลากหลายแต่ละชนิดข้าวชนิดเอาไว้หมักเหล้าข้าวชนิดนี้เอาไว้ทำข้าวต้มมัดหรือเอาไว้บริโภคข้าวเหนียวเนี่ยบางคนเขาไม่กินข้าวที่มันนิ่มแล้วก็ต้องอุ่นทานเพราะฉะนั้นก็จะมีข้าวพันที่ว่ามันแข็งนิดหน่อยพออุ่นครั้งที่2มันก็ยังอร่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับคือลักษณะของข้าวนี่มันไม่เหมือนกันนะครับและอีกอย่างนึงคือข้าวเนี่ยจะต้องเก็บไว้ให้เป็นข้าวเก่าถ้าเราปลูกเสร็จเกี่ยวข้าวตากข้าวมาใหม่ๆเอามาสีเอามาทำไม่ได้ต้องตากไว้ประมาณ 3-5 เดือนเราถึงจะเอามาแปรรูปทำได้คุณสมบัติของข้าวพวกนี้เนี่ยอย่าไปมองผ่านพยายามทำยังไงให้รักษาคุณภาพรักษาความดีรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้คือเมี่ยงอินโดจีนนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอในส่วนที่เราจะนำแผ่นเมี่ยงหรือแผ่นแหนมเนืองของที่เราผลิตเองเนี่ยนะครับเอามาทำแผ่นให้นิ่มแล้วก็ใส่ข้าว

เราจะนำข้าวกลับซึ่งเป็นข้าวเหนียวดำของอุบลเนี่ยเอามาคลุกด้วยน้ำมันหอมเจียวเพื่อให้เขาไม่ติดกันมากแล้วมีความหอมของหอมเจียวอยู่ในนั้นมีส่วนผสมของเนื้อหมูทอดหนังหมูซึ่งต้มเรียบร้อยแล้วคลุกกับข้าวคั่วยัดไส้อยู่ข้างในผักพื้นเมืองต่างๆก็มีผักกาดหอมผักเม็กผักติ้วแตงกวาสะระแหน่นะครับก็ใช้แผ่นเมี่ยงของเราเนี่ยห่อแบบซูชิค่อยๆม้วนไป

จิ้มที่เราจะทำเนี่ยเป็นน้ำจิ้มที่ทำอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆไม่มีเตาไม่มีอะไรก็ทำได้มันก็จะประกอบด้วยพริกแดงกระเทียมน้ำตาลมะนาวน้ำปลามีแค่นี้เองตำอยู่ในครกเนี่ยแล้วก็ให้ละเอียดแล้วก็ปรุงให้เรียบร้อยพร้อมทานเลย

0: มันจะเป็นไส้ดั้งเดิมแล้วก็จะมีไส้มังสวิรัติบางคนเนี่ยชอบทานแบบลูกทุ่งคือจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็กัดทานกับพอห่อเสร็จหั่นเป็นชิ้นพอคำแล้วก็ราดน้ำจิ้มนะครับเราใส่สะระแหน่พอเรากัดเข้าไปคำแรกเราได้กลิ่นหอมของสะระแหน่ก่อนเสร็จแล้วกัดเข้าไปต่อผักติ้วจะมีรสเปรี้ยวตามมาแล้วก็ข้าวเหนียวก็จะหอมแล้วก็เคี้ยวมันเป็นอาหารสุขภาพแล้วก็ทานแป้งเองคนที่ต้องการลดความอ้วนก็เหมาะบางคนเนี่ยไม่สบายไข่อย่าทานไข่แดงเราอาจจะเอาไข่ขาวต้มเนี่ยมาบดแล้วก็โรยใส่เข้าไปก็ยังได้เราเห็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเมนูนี้เขาก็อาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากโรของเวียดนามนี่แหละการที่จังหวัดอุบลเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ในหลากหลายมิติในน้ำมีปลาในนามีข้าวความหลากหลายของข้าวเนี่ยกับความหลากหลายของพืชพันธุ์ธัญญาหารผักต่างๆเนี่ยเราเอามาประกอบกันมันเหมือนกับว่าเราสามารถอยู่ได้แบบพึ่งตัวเองได้เริ่มแรกทีเดียวเนี่ยผมก็คุยกับพ่อกับแม่ว่าแม่ดูสิร้านเราเนี่ยพอเด็กมากินพ่อแม่พาลูกมากินร้องไห้เห็นผักแล้วร้องไห้จริงๆผมก็แบบเราต้องทำยังไงเราต้องดัดแปลงอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามทำยังไงคิดเป็นเมนูที่เด็กจะกินได้ให้คนทุกเพศทุกวัยกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอาหารฟิวชั่นเนี่ยเป็นเรื่องดีสำหรับแนวโน้มเป็นเรื่องดีสำหรับสังคมซึ่งทำให้คนมาสนใจแล้วก็ให้เกียรติคนทำอาหารมากขึ้นครับ
1: สำหรับเมนูเมี่ยงอินโดจีนถือว่าเป็นการนำข้าวอีสานมาฟิวชั่นให้เข้ากับเมนูเมี่ยงแบบเวียดนามได้ลงตัวสุดๆบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเป็นเมนูที่ว้าวสุดๆไปเลยครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูต่อไปขอเอาใจสำหรับคนที่ชอบทานขนมหวานใครจะเชื่อกันล่ะครับว่าข้าวหอมมะลิก็สามารถนำมาทำเป็นเมนูขนมหวานในแบบยุโรปได้ถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับบราวนี่ข้าวหอมมะลิจากร้านหอมมะลิสตอรี่ที่รังสรรค์โดยเชฟภูมิกันได้เลยครับ
2: สวัสดีครับผมภูมิครับจากร้านหอมมะลิสตอรี่ครับครับเริ่มจากภาคอีสานนะครับคือประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีแต่ละภาคที่แตกต่างกันนะครับอีสานก็เหมือนครับจะมีจุดเด่นของอีสานก็คือวัฒนธรรมนะครับความเป็นอยู่แล้วก็วิถีชีวิตที่แตกต่างจากภาคอื่นนะครับความเป็นเสน่ห์อีสานในด้านอาหารก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับอีสานเนี่ยก็จะมีข้าวหอมมะลินะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานนะครับซึ่งร้อยเอ็ดเองเนี่ยก็มีข้าวหอมมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดความเป็นข้าวหอมมะลิของอีสานก็คือจะปลูกที่ทุ่งกุลาความเป็นทุ่งกุลานี่ก็คือมันจะมีความแห้งแล้งมากๆซึ่งความแห้งแล้งนี่เองครับทำให้พืชต้องปรับตัวโดยการหลั่งสารหรือฮอร์โมนชนิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันจะทำให้มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่เดียวครับผมจริงๆโดยพื้นฐานของชาวอีสานเองจะเป็นคนที่ชอบกินข้าวเหนียวครับเพราะว่าเมนูอาหารมันก็จะแมทกันเหมาะสมกันกับการทานคู่กับข้าวเหนียวนะครับแต่ว่าข้าวเจ้าเองก็เข้ามามีบทบาทเข้ามาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของชาวอีสานเหมือนกันครับผมก็เริ่มกินข้าวที่หลากหลายขึ้นครับเพราะว่าหลายๆคนก็มีความรู้มีความเข้าใจในด้านโภชนาการมากขึ้นครับผมก็จะเริ่มที่จะเลือกทานข้าวหลากหลายมากขึ้นครับเมนูวันนี้ที่จะสาธิตก็คือบราวนี่ข้าวหอมมะลิครับจะเป็นใส่ข้าวหอมมะลิ 100% เลยครับไม่มีส่วนผสมของแป้งสาลีเลยจริงๆแล้วตอนเริ่มต้นก็คือมันยังไม่เป็นที่ยอมรับนะครับหลายๆคนปามาดว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยมันจะมีกลิ่นมีรสสัมผัสมีอะไรต่างๆที่มันไม่กับแป้งสาลีเลยครับซึ่งมันไม่เหมาะกับการทำเบเกอรี่ที่เป็นสากลนิยมก็เลยมุ่งมั่นแล้วก็ทดลองครับเพื่อที่จะทำให้มันเป็นเบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปได้ครับรสชาติตอนที่ทำแรกก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือกินไม่ได้ครับใช้เทคนิคใช้ประสบการณ์ทุกอย่างครับ เข้ามาหล่อล้อมรวมกันกว่าที่จะมาเป็นเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิได้ถึงทุกวันนี้ครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับก็คือเราตั้งใจว่าจะนำวัตถุดิบที่เป็นเกรดพรีเมียมนะครับจากทั่วทุกมุมโลกอย่างเช่นเนยอย่างเงี้ยครับเรานำเข้าจากฝรั่งเศสมาช็อกโกแลตเงี้ยเรานำเข้าเกรดพรีเมียมเข้ามาเพื่อที่จะมามิกซ์กับข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวที่ดีที่สุดของร้อยเอ็ดหรือข้าวที่ดีที่สุดของโลกให้มันมีรสชาติที่ลงตัวแล้วก็อร่อยถูกปากสำหรับทุกเพศทุกวัยครับเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับก็คือใช้เนยครับเนยแท้ 100% เอามาผัดให้หอมผสมกับช็อกโกแลตพอเนยเดือดแล้วครับเราก็เทลงในช็อกโกแลตแล้วก็ผสมกัน

ผสมกันให้ช็อกโกแลตละลายครับแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนพอพักทิ้งไว้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปเตรียมไข่กับน้ำตาลตีเข้าผสมกันเทคนิคของทางร้านก็คือตีผสมกันจนน้ำตาลละลายหมดพอละลายหมดเสร็จปุ๊บเราก็นำมาผสมกันกับเนยและช็อกโกแลตที่เราละลายไว้ผสมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับพอผสมเสร็จปุ๊บเราก็ใส่แป้งแล้วก็ผงโกโก้เข้าไปครับคนให้เข้ากัน

พอผสมเข้ากันทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเทลงพิมพ์แล้วก็เข้าอบครับอบของร้านใช้ไฟอ่อนๆ นะครับเพราะว่าจะให้ค่อยๆขึ้นฟูไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะสุกพร้อมกันทั้งหมดโดยที่ก้นไม่ไหม้รอประมาณ20นาทีครับก็จะเอาออกมาแล้วก็พักทิ้งไว้1คืนนะครับครับสาเหตุที่เราเอามาแช่ไว้พักไว้1คืนนะครับก็คือเราจะสามารถทำให้เค้กมันเซตตัวแล้วก็สามารถตัดแต่งได้อย่างสวยงามครับ

0: บราวนี่ของเราก็ทานกับกาแฟตอนเช้าครับหรือว่าทานกับนมก็ได้ครับทานเล่นทานเป็นของหวานเฉยๆก็ได้ครับขึ้นอยู่กับเราจะมิกเลยครับว่าลูกค้าชอบทานแบบไหนเงี้ยครับก็คือมันจะได้กลิ่นหอมของเนยที่เราผัดมาก่อนมันจะโดดเด่นขึ้นมาเลยครับแล้วพอเราทานเข้าไปเรากัดเข้าไปค่อยๆเคี้ยวนะครับค่อยๆเคี้ยวมันก็จะมีค่อยๆมีกลิ่นช็อกโกแลตตามมาแล้วก็ตบท้ายด้วยความหอมแบบนวลๆของข้าวหอมมะลิที่ไม่เติมแต่งกลิ่นครับจริงๆเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยครับเพราะว่ามันจะไม่ขมมากแล้วก็ไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปครับมีความหอมเบาๆของข้าวหอมมะลิตบท้ายครับข้าวหอมมะลิมันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดครับก็คือแต่ละที่ก็มีข้าวหอมมะลินะครับแต่ว่าหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ปลูกแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ทุกๆคนในร้อยเอ็ดเนี่ยก็จะมีความภูมิใจนะครับว่าเรามีข้าวหอมมะลิที่เคยขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกครับเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาครับส่วนตัวผมนะครับคำว่าฟิวชั่นเหมือนการรวมมาหล่อหลอมแล้วก็ประยุกต์พูดง่ายๆว่ามันไม่ตายก็คืออาหารเนี่ยเหมือนมีชีวิตเราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมให้มันมีคุณภาพมีมาตรฐานหรือว่ามีความแตกต่างที่เด่นชัดโดยที่ดึงเอาเอกลักษณ์ของแต่ละที่มารวมกันได้ครับเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับร้อยเอ็ดแท้ๆเลยมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมนี่ครับเอามารวมกันโดยใช้ประสบการณ์ของที่ร้านเอามารวมกันให้ลงตัวมากที่สุดเนี่ยครับแล้วก็น่าจะมีอยู่ที่นี่ที่เดียวครับผม
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยแหละครับคุณผู้ชมโดยเชฟภูมิเลือกที่จะใช้แป้งข้าวหอมมะลิแทนการใช้แป้งสำเร็จรูปทั่วๆไปจึงทำให้บราวนี่ชิ้นนี้มีความโดดเด่นทั้งด้านรสสัมผัสและสอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นอีสานได้อย่างอินเตอร์สุดๆไปเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้ง2ร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการปรุงอาหารให้เราได้รับชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำข้าวหอมมะลิมาสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆแต่หัวใจของความเป็นอีสานยังเป็นแก่นหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดและส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานให้ทุกคนได้รับรู้ครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีวิธีการรังสรรค์อาหารแบบไหนอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันกับรายการ Cook Culture

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของดีแอลและของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาเจอกันอีกแล้วนะคะนี่ขึ้นเป็นสัปดาห์ที่4แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: วันที่22แล้วนะคะว้าวอยู่ด้วยกันมาจนถึง4สัปดาห์แล้วเป็นไงบ้างคะรู้สึกแข็งแรงขึ้นไหม
1: รู้สึกค่ะแข็งแรงขึ้น
0: โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นสัปดาห์กันด้วยการฝึกแกนกลางลำตัวของเรากันนิดนึงนะคะก็วันนี้ถ้าอาจจะมีความยากขึ้นนิดนึงชาเลนจ์กันนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวลองทำดูอยู่หน้าทีวีก็ทำตามได้นะคะ
1: ค่ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะเรามานั่งสมาธิกันก่อนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานั่งสบายๆนะคะนั่งขัดสมาธิสบายๆเอามือวางไว้บนหัวเข่าของเราทั้งสองข้างแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะเอาละค่ะกลับมาอยู่กับลมหายใจของเราสักครู่นึงนะคะหายใจเข้าให้ลมหายใจของเราลึกเข้าไปถึงหน้าท้องของเราให้ท้องของเราค่อยๆขยายขึ้นอกของเราขยายขึ้นหายใจออกให้ท้องของเราค่อยๆยุบแฟบลงอกยุบแฟบลงหายใจเข้าให้ท้องพองอกขยายหายใจออกให้ท้องแฟบอกแฟบปรับลมหายใจของเราให้ลึกและยาวขึ้นในแต่ละครั้งสังเกตลมหายใจของตัวเองให้หายใจให้เบาสบายแต่เป็นลมหายใจที่ลึกและยาวหายใจเข้าพร้อมๆกันอีกครั้งนึงค่ะหายใจออกให้ยาวจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นได้ค่ะกระพริบตาเบาๆปรับแสงในสายตานิดนึงโอเคเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนะคะอ่ะเริ่มจากช่วงคอก่อนนะคะเราจะหันหน้าไปทางขวาและหันหน้าไปทางซ้ายเงยหน้ามองเพดานยืดต้นคอด้านหน้าก้มศีรษะลงยืดต้นคอด้านหลังนำศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้เอียงด้านข้างค่ะให้หูขวาเราเข้าใกล้ไหล่ขวายืดต้นคอด้านข้างของเราจากนั้นเราเอียงศีรษะไปทางซ้ายให้หูซ้ายใกล้ไหล่ซ้ายโอเคค่ะนำศีรษะกลับมาตรงกลางวอร์มข้อมือกันนิดหนึ่งเหยียดแขนมาด้านหน้าเก็บนิ้วโป้งแล้วก็พับ4นิ้วทับมานะคะแล้วหมุนออกด้านนอก10ครั้ง4 5แขนตึงไว้นะคะ6 7 8 9 10หมุนเข้าด้านในอีก10ครั้งค่ะ3 4 5 6 7 8 9 10โอเคค่ะต่อไปหัวไหล่เอามือแตะที่หัวไหล่ไว้นะคะแล้วหมุนหัวไหล่มาด้านหน้า10ครั้งค่ะ3 4 5 6 7 8 9 10และหมุนกลับอีก10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 910โอเคหัวไหล่เสร็จแล้วมาที่ลำตัวกันบ้างเอามือซ้ายวางไว้ข้างลำตัวก่อนค่ะหายใจเข้าเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจออกเราโค้งตัวไปทางซ้ายค่อยๆไต่มือซ้ายออกไปให้ไกลตัวขึ้นนะคะถ้าวางศอกได้วางนะแต่ถ้าวางไม่ถึงไม่เป็นไรพยายามให้สะโพกขวาของเรายังอยู่ที่พื้นเอาไว้ก่อนนะคะอีก3 2หนึ่งหายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกวางมือกลับไปทีนี้หายใจเข้าเหยียดแขนซ้ายขึ้นค่ะหายใจออกค่อยๆโค้งตัวไปทางขวาค้างไว้ตรงนี้พยายามเปิดอกขึ้นหาเพดานให้สะโพกซ้ายอยู่ติดพื้นไว้อีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้มือขวาจับไปที่เข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังนะคะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราทวิสต์ปิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังอีก3 2 1สลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นก่อนค่ะหายใจออกเราทวิสต์ปิดตัว มองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังอีก3 2 1โอเคกลับมาด้านหน้ามาที่ข้อสะโพกของเรากันบ้างนะคะเรานั่งชันเข่านะคะขากว้างประมาณช่วงสะโพกของเรานะคะวางมือไว้ด้านหลังตัวเรานะปลายนิ้วมือชี้ไปด้านเดียวกับปลายนิ้วเท้านะคะหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกเราพับหัวเข่าไปทางขวาและหันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกพับหัวเข่าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกพับหัวเข่าไปทางขวาแล้วหันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกพับหัวเข่าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าหายใจออกเคลื่อนไหวไปตามลมหายใจของเราหายเข้าและหายใจออกโอเคไปเจอกันที่ All 4ค่ะมาแคทแอนด์คาวกันสักนิดนึงนะคะช่วยคลายแนวข้อต่อกระดูกสันหลังของเราทั้งหมดเลยนะคะให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะคะหัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกพอดีนะเราจะเริ่มจากแอนท้องเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเราจะโก่งหลังเก็บก้นและสูบสะดือขึ้นไปสูงๆเลยค่ะก้มหน้าศีรษะตามองสะดือหายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้น

0: รธเลยค้างไว้ตรงนี้ให้แผ่5ลมหายใจ5 4 3 2 1โอเคค่ะค่อยๆ คลายหลังกลับมาได้มายืดช่วงอกกันสักนิดนึงนะคะเอามือแตะหลังใบหูไว้นะคะเริ่มจากข้างซ้ายก่อนนะหายใจเข้าเราจะเปิดอกขึ้น2ชี้หาเพดานหายใจออกเอาข้อศอกแตะข้อมือฝั่งตรงข้ามขอ5ครั้งค่ะหายใจเข้ายืดยืดยืดหายใจออกเอาข้อศอกมาแตะข้อมือ2หายใจเข้าหายใจออก3ขออีก2ครั้งค่ะ4อีกครั้งเดียว5โอเคสลับข้างค่ะมือขวาแตะหลังใบหูขวาไว้หายใจเข้าแล้วเปิดอกขึ้นหายใจออกเอาข้อศอกมาเจอกับข้อมือหายใจเข้าเปิดเปิดอกยืดหายใจออกหายใจเข้าอีก3ครั้งค่ะหายใจออกขออีก2ครั้งค่ะยืดอกขึ้นดีค่ะอีกครั้งเดียวโอเคเอาละค่ะวอร์มอัพของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเวิร์กเอาท์กันนะคะวันนี้นะคะท่าแรกจะเป็นท่า Glute Bridge March นะคะเราเคยทำกันไปแล้วในสัปดาห์ก่อนนะคะก็คือเราจะนอนหงายเดี๋ยวพาทำให้ดูนะเราจะนอนหงายนะคะมือวางไว้ข้างลำตัวทีนี้สังเกตไม่ให้หลังของเราเนี่ยแอ่นนะไม่ให้มีสเปซระหว่างหลังที่พื้นนะคะพยายามหมุนกระดูกก้นกบของเราขึ้นหาเพดานแล้วให้หลังของเราเนี่ยติดพื้นไว้นะคะหลังจากนั้นค่อยยกสะโพกขึ้นนะคะแล้วเกรงท้องไว้อยู่ในแนวนี้แล้วค่อยๆ ยกเท้าขึ้นทีละข้างทีละข้างเหมือนเราย่ำเท้าอยู่กับที่นะคะแต่พยายามถ่ายน้ำหนักเต็มๆฝ่าเท้าเราจะไม่เขย่งเท้าขึ้นนะคะเราจะถ่ายวางน้ำหนักให้เต็มๆฝ่าเท้าเลยมาท่าแรกเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกัน20ทีทีนี้เริ่มเพิ่มความยากนิดนึงนะมาเตรียมตัวยกสะโพกขึ้นค่ะแล้วไปค่ะ1เกรงท้องไว้2ทรงตัวให้นิ่งๆไว้นะคะ3 4 5 6 7พยายามเกรงท้องไว้ตัวนิ่งๆไว้นะคะใช้สะโพกของเราในการคอนโทรลให้ตัวเราอยู่นิ่งๆนะกี่ครั้งแล้วคะน้องแอม
1: 12
0: โอเค13อีกนิดเดียว14ออกแรงไว้15เกรงท้องไว้ค่ะ1617 18อีก2ครั้ง19อีกทีเดียว20โอเคค่อยๆวางสะโพกลงได้อ่ะท่าต่อไปนะคะท่าแรกก็มีความเหงื่อซึมๆแล้วนะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่า Boat Pose นะคะอันนี้นะคะเราจะเริ่มจากนั่งหลังตรงยืดหลังขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเราจะเริ่มจากยกขาขึ้นมาทีละข้างและทีละข้างง่ายที่สุดคือเอามือจับไว้หลังต้นขาของเรานะคะแล้วยืดออกไว้ค้างไว้แบบนี้นะคะแต่ถ้ายากขึ้นเราจะเหยียดแขนตรงออกไปนะคะอ่ะลองเลือกออปชันที่ตัวเองไหวขอ20วินาทีค่ะมาเริ่มปะเก่งท้องไว้นะคะให้ตัวนิ่งๆไว้ใครรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เริ่มง่ายแล้วอยากชาเลนจ์ตัวเองเหยียดแขนออกมามาอีก5 4 3 2 1โอเคพักได้อันนี้เป็นท่าที่2ผ่านไปนะคะท่าที่3เราจะทำท่า Flutter Kick ค่ะเราจะเอามือรองเอาไว้ใต้สะโพกของเราแขนเหยียดตรงไว้นะคะแล้วยกศีรษะขึ้นมาให้สะบักของเราเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นนิดนึงหลังจากนั้นเราจะเหยียดขาตรงไปด้านหน้าแล้วสลับขากันนะคะเหมือนเป็นขากรรไกรแบบนี้เลย20ทีมาเตรียมตัว3 2 1ไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอเคสบายสบายสบายสบายวันนี้อันต่อไปนะคะ Russian Twist นะคะท่านี้นะคะเราก็จะนั่งขึ้นมาชันเข่าแบบนี้นะคะแล้วเราจะยืดหลังตรงๆไว้และถ่ายน้ำหนักไปด้านหลังนิดนึงให้มีการใช้หน้าท้องนิดนึงนะคะแล้วจะเหยียดแขนมาด้านหน้าเอามือมาประสานกันไว้ใช่ค่ะแล้วเราบิดลำตัวเหมือนจะเอามือของเราเนี่ยมาแตะที่พื้นด้านล่างแต่ยังไม่ถึงเพราะว่าเราอยากโฟกัสที่การใช้ลำตัวด้านข้างและสลับด้านแบบนี้และสลับด้านโอเคอันนี้นะคะขอ20ทีไปฮึบบิดตัว1 2 3 4

0: 6โฟกัสที่การใช้ตัวด้านข้างนะคะ9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอเคพักกันสักครู่หนึ่ง
1: ในเซตแรกนะคะ
0: รู้สึกได้ในเซตแรกแล้วนะคะวันนี้นะคะแต่ว่านั่งดูหน้าทีวีก็ทำตามได้เพราะว่าเตรียมมาแล้วว่าเฮ้ยต้องมีคนดูเราอยู่หน้าทีวีเยอะแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้นั่งดูอยู่เฉยๆนะคะเดี๋ยวรอบ2เรามาทำไปพร้อมๆกันเนาะโอเคเตรียมตัวเดี๋ยวเรากลับไปที่ท่าแรกกรูดบิดมาร์ชนะคะอ่ะเดี๋ยวเซตนี้เดี๋ยวจะคอยช่วยดูท่าของน้องแอมนะคะโอเคเท้าของเราจะไม่อยู่ห่างจากตัวเรามากเกินไปนะคะแบบนี้คือถูกต้องแล้วหามือวางไว้ข้างลำตัวเกรงท้องไว้แล้วยกสะโพกขึ้นมาค่ะดีค่ะแล้วค่อยๆยกขาขึ้นทีละข้างเยี่ยมเลยมาขอ20ทีนะดีค่ะพยายามเกรงลำตัวของเราไว้ให้อยู่นิ่งๆไว้ตลอดเลยนะคะจะต้องออกแรงจากสะโพกหรือว่าก้นของเราเนี่ยในการที่เราจะทรงตัวไว้นะคะและสามารถช่วยกดฝ่ามือไว้แน่นๆนะคะเพื่อช่วยในการทรงตัวของเรานะนี่ค่ะกี่ครั้งแล้วคะ
2: 10ค่ะ
0: 10แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมาค่อยๆไปค่อยๆไป
2: 13
0: โอเคอีกนิดเดียวเก่งท้องไว้พยายามอย่าให้ตัวหย่อนมาสู้ๆๆๆกี่ทีละ18
2: 18
0: 19อีกทีเดียว20โอเคเก่งมากอ่ะท่าต่อไปโบสโพสค่ะอ่ะโบสโพสนิดหนึ่งอ่ะท่านี้นะคะเราจะใช่พยายามนั่งอยู่ที่กระดูกรองนั่งของเรานะคะแล้วก็ยืดตัวเอาไว้มาขอแค่20วินาทีค่ะทุกคนค้างไว้ไหนลองเอามือเหยียดตรงไหวไหมโอเคสู้ๆ8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เก่งมากเกรงท้องมากตอนนี้อ่ะท่าสุดท้ายท่าสุดท้าย Russian Twist นะคะเหมือนกันเลยนะคะท่านี้เราชันเข่าขึ้นมานะแล้วหลังของเราให้เป็นเส้นตรงเอาไว้นะคะใช่แล้วใช้การบิดลำตัวไปด้านข้างดีค่ะแล้วสลับข้าง2ดีค่ะ3ดีเราจะใช้ท้องด้านข้างนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยขยับตัวตั้งแต่ตรงท้องไม่ใช่ขยับแต่ช่วงบนอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเราอยากโฟกัสที่การใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องถ้าเกิดว่าใครเอนหลังลงมาเยอะแล้วมันเมื่อยมันทรงตัวไม่ไหวนะคะให้ดันหลังตัวเองกลับขึ้นมาอีกนิดนึงมันจะง่ายขึ้นแล้วก็จะโฟกัสได้ดีขึ้นกี่ทีคะ
2: 18ค่ะ
0: 19 20โอเคพักค่ะแป๊บหนึ่งอะรอบ2เป็นไงบ้าง
3: เริ่มรู้สึกแล้วค่ะ
0: รอบ2เริ่มรู้สึกแล้วนะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็เหลืออีกเซตสุดท้าย
0: เหลืออีกเซตสุดท้ายเซตสุดท้ายนี่แหละจะรู้สึกที่สุด
3: ใช่แต่ถ้าเพื่อนๆยังรู้สึกว่ายังอยากได้อีกเซตนึงก็ทำต่อได้
0: ทำต่อได้ใช่ถ้ารู้สึกว่ายังเบาไปยังไม่ค่อยโดนก็ทำต่อได
3: ้เช้าๆแบบนี้ออกกำลังกายกันนะคะ
0: ใช่แล้วเช้าๆแบบนี้เหมาะมากสำหรับการแบบกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ตื่นเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวเหลืออีกเซตเดียว
3: ในอาทิตย์นี้ก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้น
0: ใช่อาทิตย์นี้จะมีความเข้มข้นมากขึ้นอยากให้ทุกคนค่อยๆทำตามไปพร้อมๆกันนะคะทุกวันนะอ่ะมาเราเตรียมตัวสำหรับเซตสุดท้ายกันนะคะไปเดี๋ยวรอบนี้ทำไปพร้อมๆกันมากรูดปิดมาร์ชนะคะส้นเท้าไม่อยู่ไกลจากตัวเกินไปนะขยับส้นเท้าเข้ามาใกล้ตัวเรานิดนึงโอเคยกสะโพกขึ้นนะคะเตรียมตัว3 2 1ไปค่ะ1 2เกรงท้องไว้ตัวนิ่งๆไว้4 5แล้วกระจายน้ำหนักเต็มๆฝ่าเท้านะคะเวลาที่เราวางเท้าลงไปเราจะไม่จิกส้นเท้านะพยายามออกแรงที่สะโพกของเราเกรงไว้แล้วก็เกรงหน้าขาเกรงท้องไว้ด้วยกี่ครั้งแล้วคะ
2: 14
0: โอเค15 16 17 18 19อีกทีเดียวโอเคค่อยๆลดสะโพกลงอ่ะมาแล้วลุกขึ้นมานั่งไปต่อกันในโบสโพส

0: นะคะเอาล่ะอ่ะนั่งบนกระดูกรองนั่งของเราให้รู้สึกมั่นคงก่อนยืดหลังยาวๆไว้เอ็นตัวไปด้านหลังเล็กน้อยแล้วค่อยๆยกขาขึ้นมาทีละข้างเอามือแตะหลังขาไว้เพื่อความง่ายขึ้นอยากยากขึ้นเหยียดแขนมาขอแค่20วินาทีเท่านั้นค่ะป้าเกรงท้องไว้ยืดอกไว้ค่ะค้างไว้อีก10วิอีก5 4 3 2 1โอเควางเท้าลงก่อน
1: เริ่มสั่นแล้วนะคะ
0: เริ่มสั่นแล้วรอบสุดท้ายเริ่มสั่นแล้วอ่ะไปกันต่อที่ฟลัตเตอร์คิกกันนะคะเอามือรองไว้ใต้สะโพกของเราโอเคยกลำตัวด้านบนขึ้นมาเล็กน้อยยกขาขึ้นมาแล้วสลับกันเร็ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอ้โหโอ้โหรู้เรื่อง
1: เป็นไงบ้างคะ
0: รู้เรื่องเลยค่ะทีนี้เซตเนี้ยสุดท้ายรัสเซียนทวิสต์กันโอเคอ่ะชันขาไว้ขาแตะไว้ส้นเท้าแตะไว้นะคะยืดออกขึ้นและเอ็นตัวไปด้านหลังเล็กน้อยเหยียดแขนมาด้านหน้าโอเคแล้วบิดตัวค่ะ1 2 3 4อย่าลืมนะบิดไปทั้งตัวนะคะไม่ได้ไปแค่หัวไหล่บางคนไปแค่หัวไหล่แค่นี้เองไม่นับนะเราใช้การบิดทั้งลำตัวเลยกี่ทีแล้วคะ
1: 13
0: โอเค14 15 16 17 18 19 20เก่งมากเสร็จแล้ววันนี้นะคะสำหรับโปรแกรมแกนกลางลำตัวหน้าท้องของเราได้ทั้งหน้าท้องด้านหน้าหน้าท้องด้านล่างหน้าท้องด้านข้างได้หมดเลยนะคะวันนี้โอเคเดี๋ยวงั้นเรามายืดเหยียดกันนะโอเคค่ะอ่ะงั้นเรามายืดกันสักนิดหนึ่งนะคะอ่ะเมื่อกี้เรามีการใช้ช่วงหน้าท้องของเราเยอะนะคะเดี๋ยวเรายืดหน้าท้องด้านหน้ากันนิดหนึ่งเรามือวางไว้ด้านหลังตัวเรานะคะให้ปลายนิ้วชี้ไปด้านเดียวกันกับเท้าของเรานะคะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเรายกสะโพกขึ้นยืดลำตัวด้านหน้าผลักสะโพกไปด้านหน้าอีก3 2 1หายใจออกแล้วค่อยๆโลดสะโพกลงค่ะโอเคทีนี้เรายืดลำตัวด้านข้างบ้างนะคะมือซ้ายวางมือขวาเหยียดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเราโค้งตัวไปด้านซ้ายยืดลำตัวด้านขวาปรับลมหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวนะคะให้เราได้รีแลกซ์กล้ามเนื้อนิดนึงหายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาแล้ววางมือขวาลงค่ะทีนี้เหยียดแขนซ้ายขึ้นค่ะแล้วหายใจออกแล้วค่อยๆโค้งตัวไปค่อยๆไต่มือขวาออกไปให้ไกลขึ้นถ้าใครวางศอกได้แบบน้องแอมวางได้เลยนะคะแต่พยายามอย่าให้สะโพกด้านซ้ายของเราลอยขึ้นมาจากพื้นนะอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะอ่ะลำตัวด้านข้างนิดนึงมือขวาจับเข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราทวิสต์ปิดตัวค่ะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางแล้วสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราทวิสต์ปิดตัวแล้วมองข้างไหล่ขวาไปด้านหลังค่ะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางอ่ะทีนี้ยืดช่วงคอกับบ่าของเรากันนิดนึงนะคะแล้วเอามือซ้ายไขว้หลังไว้ก่อนมือขวาจับศีรษะด้านข้างแล้วกดลงเบาๆค่ะแค่ถ่ายน้ำหนักลงเบาๆนะบางคนแบบโอ้ยกดแรงเลยนะคะเหมือนแบบฝืนกล้ามเนื้อตัวเองอันนี้เป็นการยืดเหยียดเพื่อให้เราผ่อนคลายนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอเคสลับข้างค่ะมือขวาไขว้หลังไว้ก่อนค่ะมือซ้ายจับศีรษะด้านข้างแล้วค่อยๆยืดนะคะการที่เรามือขวาไขว้หลังไว้ก่อนเพื่อให้หัวไหล่ของเราเนี่ยไม่ยกตามขึ้นมานะคะมันจะได้มีการยืดเหยียดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีก3 2 1โอเคค่อยๆผ่อนคลายได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะ
1: วันนี้เริ่มวันแรก
0: เริ่มวันแรกเป็นการแบบว่า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการวันนี้เวลา 17:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระประแดงและผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระประแดงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนายอดิศักดิ์ตันติบงประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์หลุมจากนั้นทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงโดยเป็นศาลชั้นต้นจัดสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพุทธศักราช2553ตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุเนื้อที่8ไร่3งาน84ตารางวาเป็นอาคารสูง8ชั้นขนาด14บัลลังก์เปิดทำการตั้งแต่วันที่1เมษายน2567มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทุกประเภทในเขตท้องที่2อำเภอประกอบด้วยอำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีย์การจัดตั้งศาลจังหวัดพระประแดงนอกจากจะแบ่งเบาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลจังหวัดสมุทรปราการและศาลแขวงสมุทรปราการที่มีปริมาณคดีจำนวนมากแล้วยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้สิทธิเพื่อเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงเสมอภาคเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงโดยได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัยรองรับการให้บริการแก่ประชาชนทั้งยังนำเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการฟ้องการพิจารณาคดีและการสืบค้นข้อมูลคดีให้แก่คู่ความเพื่อให้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีสมแก่เกียรติศักดิ์แห่งสถาบันยุติธรรมซึ่งใช้อำนาจตุลาการภายใต้พระประมาภิไธยพระมหากษัตริย์

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งตรงกับวันที่14กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกรุงปารีสในโอกาสบัญชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสมีความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในโอกาสครบวาระ340ปีนับแต่การเริ่มติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและวาระ170ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมไปยปยากาศทิราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเจริญพระราชไมตรีระหว่างสองประเทศการเยือนประเทศไทยของท่านประธานาธิบดีเองเมื่อปี2565ก็ได้รับการกล่าวขานรำลึกถึงอยู่เป็นอันมากและไม่เพียงแต่ได้เสริมสร้างมิตรภาพของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นเท่านั้นหากยังได้สร้างความประทับใจในน้ำใจไมตรีที่ท่านได้แสดงต่อประชาชนชาวไทยอีกด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองนับว่ามีอนาคตที่สดใสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีความเคารพซึ่งกันและกันและความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งสองประเทศจะทวีความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำเร็จของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่กำลังเจริญก้าวหน้าหากแต่ยังรวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์และการบินอีกด้วยในการนี้ประเทศไทยยินดีที่ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้บรรลุผลสำเร็จและด้วยการยืนเคียงบ่าเคียงไหล ยึดมั่นในค่านิยมเชกเช่นเดียวกันจึงมั่นใจได้ว่าไทยและฝรั่งเศสจะดำรงมิตรภาพอันยั่งยืนยาวนานต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินโครงการ To Be Number One ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ประจำปี2569วันนี้เวลา 18:26 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังฮอล์4อาคาร Impact Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทอดพระเนตรยัสการการดำเนินโครงการ To Be Number One ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ประจำปี2569เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของเครือข่ายทั่วประเทศและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One และนิทรรศการการประกวดผลงานจังหวัดอำเภอเขตกรุงเทพมหานครและชมรมทบีนัมเบอร์วันระดับพื้นที่ระดับภาครวมถึงระดับประเทศในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการทบีนัมเบอร์วันดีเด่นประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุขสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรมราชทัณฑ์และสำนักงานคุมประพฤติรวม74รางวัลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทบีนัมเบอร์วันดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานตั้งแต่ปี2545ภายใต้3ยุทธศาสตร์หลักคือการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและการสร้างและพัฒนาเครือข่ายมีกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานที่สำคัญประการหนึ่งคือการจัดประกวดผลงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งดีมีความสุขเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดการประกวดดำเนินการใน3ระดับคือระดับพื้นที่ระดับภาคและระดับประเทศโดยระดับประเทศกำหนดจัดในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ในช่วงวันครบการเปิดตัวโครงการเป็นประจำทุกปีปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15กรกฎาคม2569มีผลงานจังหวัดอำเภอเขตกรุงเทพมหานครและชมรม To Be Number One รวม 1,065 แห่งแต่ละแห่งจัดเทศกาลนำเสนอการผลการดำเนินงานในรูปแบบของเอกลักษณ์ท้องถิ่นหรือตามความคิดสร้างสรรค์พร้อมถวายสิ่งของเช่นผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลงานฝีมือของสมาชิก To Be Number One โดยต่างปลื้มปิติที่ได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดลเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชกาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้มีองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆตามลำดับดังนี้เวลา 7:00 น.นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 น.นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยวันนี้ช่วงเช้าที่ทำเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินเพื่อสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.โดยมีองคมนตรีประกอบด้วยนายเกษมวัฒนชัยนายพลกรสุวรรณรัตน์นายจิรายุอิสรางกุลณอยุธยาและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เข้า
ร่วมในพิธีด้วยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนทั้งเป็นการช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัทธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไปซึ่งกฟผ.ได้ให้การสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2547ถึงปัจจุบันในวันเดียวกันนี้ช่วงบ่ายที่ห้องประชุมชั้น1ทำเนียบองคมนตรีพลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีในพิธีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจัดขึ้นในรูปแบบการบันทึกวีดิทัศน์เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้รับชมและน้อมนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยจะนำไปเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง NBT to HD ในวันที่27กรกฎาคม2569เวลา19นาฬิกาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิแรกประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตอนนี้นะสำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารในโครงการปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569จำนวน 12.55 ตันซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดร่วมกับสมาชิกและภาคีเครือข่ายตลอดจนเกษตรกรทั้ง11จังหวัดนำร่องประกอบด้วยจังหวัดนครนายกยโสธรสงขลาพะเยาบึงกาฬปัตตานีอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาชัยภูมิเพชรบูรณ์และนครสวรรค์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สำหรับนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆตลอดจนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและสังคมไทยจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาดังนี้สโมสรลูกเสือนาวีนำโดยพลเรือเอกทักษิณฤกษ์สังเกตนายกสโมสรลูกเสือนาวีมอบเงินจำนวน 319,800 บาทสำหรับนำไปติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยคอมอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและมูลนิธิเมตตาธรรมหัวใจโพธิสัตว์นำโดยพลตำรวจตรีชัยพัฒน์ศรีประเสริฐรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิมอบเงินจำนวน 100,000 บาทสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ทางนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคและตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบินเอนเนอร์จีโฮลดิ้งจำกัดสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและบริษัทโมเดิร์น79จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดโคกเดือจังหวัดนครสวรรค์วัดทรัพยี่หร่าจังหวัดจันทบุรีวัดโพธินายกวัดรังสีโสพลจังหวัดนครนายกและวัดใหม่มหาวันจังหวัดตากสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสำนักงานสถิติแห่งชาติบริษัทไพลอตโลจิสติกส์จำกัดบริษัทไอกะบินสันอาร์ตประเทศไทยจำกัดกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและโรงเรียนชาลีสมุทรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยวัดสันกองวัดหนองปึงวัดสุวรรณมงคลวัดโชติการามวัดแม่ลัววัดห้วยน้ำขุ่นวัดม่วงวัดป่าทอนสวดมัตติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิศรีธรรมราชาจังหวัดนครปฐม49 กรุ๊ปมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบริษัท JS Automobile จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดบรมสถนกรุงเทพมหานครวัดสันติวนารามวัดหนองสะพังทองจังหวัดเลยวัดโพปฐมาวาสจังหวัดสงขลาวัดโพปฐมาวาสจังหวัดสงขลาวัดพุทธจักรมงคลรัตนารามสหรัฐอเมริกาวัดแจ้งจังหวัดตรังวัดราชประดิษฐานจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงจังหวัดนครศรีธรรมราชห้างหุ้นส่วนจำกัด RRY Plus Pack สมาชิกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือให้โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานสากลการยางสำนักงานพระคลังข้างที่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินชมรมจิตอาสาป้องกันเทิดพระเกียรติสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัท KM Interwood จำกัดสมาชิกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โอกาสนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสบลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดียวเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายอูตินหม่องสเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดียวเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดียวเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังท่านี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้สานสัมพันธ์อันดีงามมาตั้งแต่ปี2503ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและการมาเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในครั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้วยเป็นประเทศชายแดนที่มีการทำการค้าขายระหว่างประเทศมายาวนานมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานีดังนี้นะบ้านเลขที่68หมู่11ตำบลเสริมอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธีรยุทธ์สีจุ้ยจ้ายสังกัดกองพลทหารราบที่3กรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ณบ้านเลขที่189ทับ8หมู่2ตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมืองหนองคายเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมาไปแก่พลทหารกฤตภาสลีเพนสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่13กองพันทหารราบที่3ซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษณบ้านเลขที่131หมู่13ตำบลเขือน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารวสันต์ขานหัวโทนสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ซำแตอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ร่วมในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาค
วันนี้ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการ

ยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในแดนเทือราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาร่วมในพิธีด้วยโครงการดังกล่าวจะตั้งขึ้นเมื่อปี2563ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสนิทพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองเพื่อดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปในเส้นทางที่ผิดโดยจัดทำหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะและยกระดับนักมวยในชุมชนสู่เวทีผ่านระยะสั้น20ชั่วโมงเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในกีฬามวยโอกาสนี้ได้มอบประกาศนียบัตรแก่เด็กและเยาวชนชายจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองที่เข้าอบรมระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569จำนวน7คนมีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าไปสนับสนุนความรู้

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้ขึ้นเป็นยังไงเหรอครับ
1: หลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวปู่ไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเฮ้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: อย่าลงเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดีทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
0: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอ

0: ขาเรียกว่าหลังทักซิโนโทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพ
1: รัฐบาลศูนย์รัฐบาลศูนย
2: ์นี่คือชนะสงครามแล้วเหรอ
0: จะบ้าเหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
2: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะหยุดต่อไม่ได้เหรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
0: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
2: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
0: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นเกียรติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

0: สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย This is the quiz show in English by จุฬาลงกรณ์ University The purpose of this project is to pretty much edutain the audience แน่นอนครับให้ทั้งสาระและความบันเทิงกับผู้ชมทางบ้านนะครับโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนนั่นเองและนี่คือรายการ See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในภารกิจในการคัดเลือกตัวแทนน้องๆจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับและบอกเลยครับว่าภารกิจนี้สนุกสนานไม่แพ้กับภาคใต้ที่มีตัวแทนเข้าไปแล้วภาคเหนือซึ่งมีตัวแทนเข้าไปแล้วขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนขุขันและโรงเรียนท่าดารายสาวๆขุขันอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากท่านารายไหมครับ
1: อย่ารุนแรงนะ
2: เรา
1: บอกบ้าง
0: โอเคทีนี้ไปรู้จักกับน้องเบนซ์น้องฟลุ๊กและน้องนุ่นมีอะไรที่น้องๆจากท่านนารายณ์วิทยาอยากจะบอกสาวๆจากศรีสะเกษไหมครับ
3: คุกคัน bring it on bring it on
0: นะ bring it on มาเลยดีกว่าแต่ที่แน่ๆนะครับน้องๆทั้งสองนี้นะครับจะต้องไปดูก่อนว่ากติกาการแข่งขันเนี่ยเขาเล่นเกมมันยังไง So here are the rules of the game
4: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
5: If you come to the northeastern part of Thailand, this kind of traditional pillow

0: ไม่ได้ครับ
1: เหลืออีกทีมละ2 Clue number 4 The structure is made up of many Doric columns. The columns at the corners of the structure are slightly larger than the other columns. There are 8 columns in the front and the back and 17 columns along the sides. And the last clue. It was the venue for the Olympics opening ceremony in 2004 and is mentioned in the Japanese manga series Saint Seiya. Hanarai, your second attempt. ตอบว่า
2: Alexandria Church.
1: Alexandria Church. 200คะแนนนั้นยังไม่ให้เอาละสิน้องๆครูขันตอบว่า
2: แอนเทน่าโดม
1: แอนเทน่าโดมนั่นเป็นคำตอบที่ไม่จัดจ่ายครับยังอยู่กับพี่เต้อยู่อ่ะให้คนละครั้ง Your last attempt โดยการตอบว่า
2: The Babylon
1: Babylon นั้นเป็นคำตอบที่ผิดนะครับตอบว่าน้องฟลุ๊กครับ
3: Olympus
1: Olympus
3: Yes
1: Is 200คะแนนนั้นเป็นของพี่เต้ต่อไปขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆทั้งสองเรียนหน่อยแล้วคำตอบที่เราต้องการคือ Parthenon ถ้าเรานึกถึงประเทศกรีซเข้าไป Google เล่นๆคลิปพิมพ์กรีซแล้วเข้า Image คลิกเนี่ยหน้าแรกเนี่ยเห็นแน่ๆจริงๆแล้วที่ฟลุกวาดก่อนเนี่ยที่ได้อัมแซวอยู่แป๊บนึงอ่ะเราลบไปโอ้โหบอกเลยนั่นแหละนั่นแหละคือคำตอบที่เราต้องการ and 228 feet or 69.5 meters long clue number 2 it was built แต่เพียงแต่รู้ว่าหน้าตาเป็นไงมันชื่ออะไรวะอาจจะเป็นปัญหาเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักสักครู่เดียวนะครับ we'll take a short break and we'll be back and see who gets the next 300 points stay tuned อย่าไปไหนนะครับ
4: เมืองนวัตสยามหรือ SID แนวคิดจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใจกลางเมืองในการเรียนรู้นวัตกรรมโดยมีสถานที่จัดเวิร์กช็อปและสิ่งที่น่าสนใจมากมายเช่นตลาดนัดนวัตกรรมชุมชนนวัตกรรมแห่งอนาคตโครงการตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันแล้วพบกันนะครับ
1: ฮ่าๆ Welcome back to See You on the Road Season 2เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นครั้งแรกเลย This is the first time ever that nobody scored from the Who What or Where game โอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมขออนุญาตนะฮะที่จะนำน้องๆเข้าสู่เกมที่3 So let's see which game you guys are going to be competing True or False เอาเป็นว่าพี่เต้จะให้คีย์เวิร์ดไปกว้างๆ A very broadHint, and the word I'm about to give you is animals. All right, who is going to represent Kukan? Kaikaru.
2: It's me.
1: And who's representing Thanarai Vidya?
3: Me.
1: Nong Fluk. All right.
4: Nong Pan and Nong Fluk, ตัวแทนจากทั้ง2ทีมจะต้องผลัดกันตอบคำถามทั้งหมด10ข้อโดยมีเวลาตอบข้อละ3วินาทีทีมไหนคว้า300คะแนนจะผ่านเข้ารอบไปทันทีถ้าพร้อมแล้วมาเอาใจช่วยตัวแทนทั้ง2คนกันครับ
1: The following animals are egg-laying animals. True or false? Let's go. Frog.
2: True.
3: True.
1: Bat.
3: False.
2: True.
1: Dugong.
2: False.
3: True.
1: Seahorse.
3: False.
2: True.
1: Crocodile.
2: True.
3: True.
1: Eagle.
3: True.
2: True.
1: Whale.
2: False.
3: False.
1: Platypus.
3: False.
2: False.
1: Echidna.
2: False.
3: True.
1: Earthworm.
3: False.
2: False.
1: และโรงเรียนที่ได้300คะแนนและเข้าสู่รอบต่อไปได้แก่ธานารายวิทยาได้ไป7เต็ม10 อันนี้ไปทีละข้อดีกว่าขำๆนะฮะกบเนี่ยออกรูปเป็นไข่ไหม
3: yeah
1: ใช่นะฮะค้างคาวล่ะ
3: no false
1: แน่นอนออกเป็นตัวดูกองคืออะไร
3: พยูน
1: พยูนนะฮะดูกองหรือว่าถ้าตัวใหญ่กว่านั้นก็เป็นแมนาทีอะไรก็ว่าไปนะฮะพยูนออกลูกเป็น
3: ตัว
1: sea horse ก็ออกเป็นตัวนะฮะจระเข้เป็นไข่ whale
3: ตัว
1: เป็นตัวนะฮะอีคิดหน้าเนี่ยฮะน้องอีคิดหน้ากับแพลตพุสคือตุ่นปากเป็ดและเม่นกินมดนั้นจะเป็นแมโมหรือสัตว์เลี้ยงลูกดมเพียง2ชิ้นเท่านั้นที่ออกลูกเป็นไข่ที่เหลือออกเป็นตัวหมดเลยนะฮะอ้าวอยากจะบอกอะไรน้องๆโรงเรียนขู่ขันที่วันนี้จะต้องกลับบ้านไปครับ
3: I hope you guys are enjoying your trip and nice to meet you guys
1: ขู่ขันอยากจะบอกอะไรคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี
0: ้ครับตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษต่อไปค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆครูขันนะครับและให้กับน้องๆท่าดารวิทยาทีมที่เข้ารอบต่อไปคู่ต่อไปถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเขาเลยครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆเบนจมามหาราชและโรงเรียนสารคามวิทยาคมน้องนัดน้องมุกน้องหยวนจากโรงเรียนเบนจมามหาราชอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆสารคามวิทยาคมไหมครับ
5: สารคามพิทยาคมจ๋าจะมาม
6: าแล้วจ้า
1: สารคามพิทยาคมอยากจะบอกอะไรเพื่อนเพื่อนเบญจมาศมหาราชครับ
3: สารคามสามสี
7: ่โอเคโอเค
1: เอาละสิเดี๋ยวจะรู้แน่ว่าสุดท้ายแล้วสองโรงเรียนนี้ใครจะเข้ารอบต่อไปเริ่มจากการฟังและตอบคำถามจาก VTR ครับ
8: โอ้What is that smell? It smells so good. Oh, now I know where the smell is coming from. It's from this thing. It makes me hungry all of a sudden. I need to make good blah blah like this to cook some good food.
9: Blara is made by fermenting fish in salt. It's very popular in Isan because there's many important rivers in the region like Shi River, Moon River, and Mekong River.
8: This is salt, and I'm gonna pour it all over.
9: Since Blara has such a distinctive flavor and smell, it is used in many types of food such as somtam, relishes, and soups.Isan households can produce an average of 27.09 kilograms of blara a year. An Isan person consumes an average of 15 to 40 grams of blara per day. And sales of blara in Thailand totals 900 million baht per year.
8: Ah, wait a moment. No matter how delicious the blara is, we still have to think about hygiene and safety.
9: And that's why professors at Chulalongkorn University have been trying to find a safe fermentation process for blara and how to reduce the fermentation time from what used to be 6 months to 2 years down to just 3 months to reduce production costs.
10: I'm wondering, like, how can we define the quality of fermented fish, Professor?
11: Yes, of course. Normally, the quality of fermented fish comprises of three major components, like the physical properties of the food, or chemical contamination, and also the bacteria or the worm or parasite that can be associated with the food.
10: Wow. So when it comes to food, the safety is very important.
1: Based on the video,Which of the following is not one of the reasons why blara is popular in Isan? A. It's an important ingredient in many dishes such as somtam, relishes, and soups. B. It has a distinctive flavor and smell. C. Isan has many rivers, therefore there is an abundance of fish. D.The fermentation process is safe. พร้อมนะฮะ See you. Benjamin Mahara ได้ไปตอบว่า
12: D. The fermentation process is safe.
1: ข้อดีเป็นคำตอบที่ถูกต้อง100คะแนนแรก The first 100 points goes to Benjamin Mahara.Two more 100 points coming up right now in the game called Who, What, or Where. The following are the characteristics of which place? Clue number one. It is 1.7 miles in length. The midsection of the bridge is 1,280 meters long and 27 meters wide. It is located. เอาละสิสารคามพิทยาคมตอบว่า
6: The Great Wall of China.
1: The Great Wall of China is ยังไม่ได้นะครับ As I said, it is located 67 meters above เบนจามินมหาราชตอบว่า
2: The Golden Gate.
1: มั่นใจไหมครับ is yoursแต่เมื่อกี้คือสัดส่วนของเขามีอะไรก็ตามแต่มีเลนสำหรับรถบรรทุกสำหรับรถไฟสำหรับเต็มไปหมดเลยนะครับ The other clues would have been clue number 2 It was the longest bridge in the world for 75 years Each of the two main cables on each side of the anchorages are 36 inches in diameter ใหญ่มากนะฮะ It's one of the top tourist destinations in the U.S. Apart from the beautiful scenery, it's also known for the number of suicides that have taken place there, which has grown over 1,600. Number four, it has appeared in television series and films. ยกตัวอย่างเช่นมีอะไรบ้าง Superman, Ant-Man, San Andreas, X-Men, Pacific Rim, รวมถึง Godzilla. และแปลกแต่จริงนะครับว่า it usually gets destroyed in films.และสุดท้ายคือ it is the bridge that links San Francisco and Marin County. It is the icon of San Francisco. เพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆจากโรงเรียนเบญจมมหาราชยืนอยู่ที่300คะแนน We'll take a short break and we'll be back with the next game.Welcome back, and you're watching the pride of Chulalongkorn University. ความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ผลิตรายการสาระบันเทิงเพื่อคุณผู้ชมครับนี่คือ See You on the Road Season 2เกมต่อไปนี้มูลค่า300คะแนนเบนจามามหาราชได้ไปก็จะเก๋ๆจบเกมด้วย600เดินหล่อๆสวยๆเข้ารอบต่อไปแต่สำหรับสารคามพิทยาคมแล้วต้องเอาให้ได้เพราะนั่นแปลว่าจะทำให้เสมอแล้วไปลุ้นใน Sudden Death อีกทีว่าใครจะเป็นทีมต่อไปของภาคอีสานที่เข้ารอบเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากการสุ่มเกมที่เราจะเล่นต่อไปเลยครับ Let's Random Logic และโจทย์ในข้อ Logic ของน้องๆทั้งสองทีมคือ What is the height of the red barOn the screen. น้องๆต้องระดมความคิดกันเพื่อหาว่าแท่งสีแดงสูงเท่าไหร่ผลของเกมนี้จะออกมาเสมอหรือว่าจะเป็นเบญจมมหาราชที่จะชนะไปอย่างขาดลอยเอาละสิมีทีมหนึ่งกดได้แล้วเบญจมมหาราช Your answer to this question is
2: 8 meters
1: 8 meters is It's yoursแต่พี่เต้จะยึดกลับง่ายๆเลยถ้าอธิบายไม่เข้าใจอ่ะมันยังไง
13: ใช้สามเหลี่ยมคล้ายอะครับสองรูปนี้เนี่ย
1: ครับ
13: สัดส่วนมันจะคงที่ในแต่ละด้านก็สัดส่วนของที่สูงกว่าจะเป็นสองเท่าของที่ต่ำกว่า
1: อันสีแดงจะเป็นสองเท่าของสีเขียวอ๋อโอเคเพราะฉะนั้น
13: ความยาวสีแดงไปเป็น8เพราะว่าคูณ2จากด้านเงาฝั่งนู้นไปครับ
1: โอเคอธิบายชัดเจนมากพอนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง3คนด้วยนะครับรวมถึงน้องๆจากสารคามพิทยาคมน้องโอมน้องไนซ์น้องยูโรเมื่อกี้นี้คำนวณไหมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยมีความลังเลหรือ was there like hesitation หรือว่า doubt ความแบบสงสัยในเชิงลบ
14: It's a wrong formula
1: wrong formula
14: yeah.
1: ทำไมลูกดูคำนวณผิดคำนวณยังไงถึงผิดเมื่อกี้เขาอะทางทีมนู้นเขาใช้หลักอะไรสามเหลี่ยมคล้ายพอพวกเราใช้อะไรลูก
15: ก็ใช้หลักเดียวกัน
1: หลักเดียวกัน
15: แต่ว่าคำนวณผิด
1: คำนวณผิดโอ้โหคำนวณผิดชีวิตเปลี่ยนเลยก็ปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆสารคามพิทยาคมรวมถึงแซวคนดีๆกับเบญจมมหาราชย่างซื่อๆเข้าสู่รอบต่อไปด้วย600คะแนนและก็หมดเวลาสำหรับ see you on the road ในวันนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับ 7:00 น.วันเสาร์ทางช่องวัน31พบกันได้กับรายการ See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีความท้าทายน้องๆในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ของเราซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะฮะแต่ว่าต้องย้อนสัปดาห์ก่อนหน้าก่อนก็เป็นลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์เป็นไงกับทัวร์กรุ๊ปนี้ครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ของเรา
1: ก็ที่เราสนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราได้ใช้คำศัพท์ที่ไม่เคยใช้นะเป็นคำศัพท์เหมือนคำศัพท์คำแสดงคำที่พูดกันแบบวัยรุ่นเลยอะค่ะแล้วด้วยความที่แบบไว้ใกล้กันก็กล้าพูดมากขึ้นทำให้แบบเราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นค่ะ
0: โอ้แล้วบรรยากาศเกมการเล่นการแข่งขันของเราเป็นไงฮะ
2: ก็เราก็ได้ใช้สมองในการวางแผนในการพูดภาษาอังกฤษ
3: ใช้สมองเลยนะ
0: นี่คือวางแผนนะวางแผน
2: ก็พวกเพนบอลแล้วก็คาบัมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นเกมทายสับตอนกลางคืน
0: ซึ่ง
2: ผมก็ไม่แพ้นะ
0: นี
3: ่แต่ก็ไม่ชนะ
2: ไม่ธรรมดาที่ไม่ชนะเลยก็เกือบแพ
3: ้เกือบแพ้แล้วภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างรู้สึกเกิดการพัฒนาขึ้นไหม
4: เหมือนทริปนี้ทำให้กล้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาอีกทีนึง
0: ยังไง
4: เขามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเหมือนบ้านเราค่ะ
0: คือภาษาบ้านเขาก็มีของภาษาของเขาเอง
4: ใช่เขามาจากฝรั่งเศสยูเครน
3: รัสเซีย
4: รัสเซียอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ก็เลยเหมือนทำให้เราแบบอยากทำได้เหมือนเขาบ้าง
3: เป็น inspiration ค
0: ่
3: ะ
0: โอ้ inspiration
3: เป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมลูกนะ
0: แล้วพอเรามีแรงบันดาลใจอยากจะทำได้แบบเขาแล้วเราทำได้แบบเขาไหมครับ
5: เราก็ทำได้ครับผมเราก็พยายามแลกเปลี่ยนกันไปเวลาเขาพูดมาเราก็พยายามเข้าใจเขาครับผมแล้วก็มันแตกต่างกันนิดนึงคือของเขาอาจจะมีเป็นแอคเซนต์ของเขาคือเป็นสำเนียงของเขาที่แตกต่างกันไป
0: เอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษของน้องอีกรูปแบบนึงความท้าทายจะมีมากขึ้นเพราะว่าเราจะให้ความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
3: more fun
0: และจะมีความยากยิ่งขึ้นด้วย
3: more difficult
0: โอ้โหเพราะนี่จะเป็นภารกิจใหม่สำหรับน้องนะครับนั่นคือเกม on tour กับลูกทัวร์เจ้าจิ๊บบ้าสิใครเป็นใครอะไรยังไงพวกเรา
6: โอเค my name is Sun 15 years old nice to meet you
2: my name is Sun my name is Sam 14 years old nice to meet you
0: yeah
7: I'm Kat 16 years old I'm from southern part of Thailand
8: hello my name is Tai I'm from central region and 16 years old nice to meet you guys
0: yeah so can you please introduce yourself to our children

0: Nice meeting you. My name is Mai.
1: Mai.
2: เจอครั้งญี่ปุ่นครั้งแรกใช่ไหมคะไมจังก็จะสวยเขาจะแบบแต่งตามาเต็มทำผมอย่างเงี้ยค่ะมาสวยเลยยูกิก็จะแบบตาโตๆน่ารักอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบใสๆคนละแบบ
0: I'm Miyuki. I'm from Osaka, Japan. Nice to meet you.
3: My name is Yuji.
1: Yuji.
3: I'm from Nagoya.
1: Nagoya.
3: Nice to meet you.
1: Nice to meet you.
2: Yuji, ก็ตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นยากุซ่าคือเขามาแบบตาดำๆนิดนึงแล้วตาเขาแบบตาชั้นเดียวตาแบบเคิร์มๆฟินๆ นิดนึงส่วนผมก็จะแบบตั้งๆครั้งแรกอะไรเงี้ยหนูก็นึกว่าแบบเป็นยากุซ่า
4: My name is Shogo
1: Shogo
4: Hi Aomori Aomori Aomori
2: โหยเขาเข้ามาแบบให้อะไรเงี้ยแบบทำให้คืนมากค่ะไม่คิดว่าเขาจะแบบสนุกสนานขนาดนี
5: ้คลิปนี้จะสนุกสนานคลื่นเคลงมากๆเพราะว่าเราจะมีเกมออนทัวร์เพื่อให้เล่นกิจกรรมกันสนุกสนานตลอดทั้งทริปเลยทีเดียวนะฮะพร้อมหรือยัง
1: พร้อม
5: Are you ready
1: Yeah
5: Let's go
6: ออกทัวร์ทริปใหม่กันแล้วด้วยโจทย์ภารกิจเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์ Japaneseมุ่งหน้าสู่ตลาดแม่กลองหรือตลาดร่มหุบแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดสมุทรสงครามหรือภาษาอังกฤษต้องบอกว่า famous attraction และทัวร์ทริปนี้จะ more fun and more difficult แค่ไหน please stay tuned แปลเป็นไทยว่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับปุ๊นปุ๊น
7: I have heard that in Japan has very fast train ชื่ออะไรนะที่มันเป็นการ์ตูนเน
8: ี่
7: ย
8: ชิงคังเซ็น
7: ใช่แล้วมันก็ very fast Have you ever been to Angkor Wat The place we gonna go Angkor Wat
6: เอาเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยน้องแป้ง
9: แย่แล้วค่ะทุกคนเราต้องไปผ่าน
6: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unexpected situation แปลว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วลูกทัวร์เจแปนของเราจะรู้สึกยังไงกันบ้างล่ะครับไกด์เด็ก
10: ตอนนี้คนญี่ปุ่นทัวร์ของเรากำลังตื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาตกใจว่ามันเป็นปัญหาใหญ่
6: หลังจากรางรถไฟใช้งานได้ไกด์เด็กพร้อมลูกทัวร์ก็สามารถเดินทางมาถึงตลาดแม่กลองได้สำเร็จเรียกว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตรงกับสำนวนของภาษาอังกฤษที่เรียกว่า keep on track การมุ่งมั่นให้เป็นไปตามแผนแม้จะเกิดอุปสรรคขึ้นก็ตามและคำว่า track เมื่อทำหน้าที่เป็น noun จะแปลว่ารางรถไฟนั่นเองครับ
5: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดที่คลาสสิกที่สุดในประเทศไทยนะครับตลาดร่มหุบที่แม่กลองนะฮะแล้วเราจะเล่นเกมแรกกันเลยครับกับเกมที่มีชื่อว่า
9: The Market Hunting
5: ตามล่าของในตลาดส
6: ดไม่ยากเลยครับกับโจทย์เกม The Market Hunting ไก่เด็กใบลูกทัวร์หาแต่การสื่อสารระหว่างไก่เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนจะผ่านไปอย่างราบรื่นหรือไม่มาช่วยกันลุ้นเอาใจช่วยไกด์เด็กและลูกทัวร์ของเราไปพร้อมๆกันเลยครับ
5: และของชิ้นแรกที่เราจะให้ทายนะครับและของชิ้นนี้คือตึ้งอะไรดีอะไรดี
11: อะไร
5: วะพร้อม
11: มั้ยปึ๊บพร้อม
5: เรียบร้อย just 1 minute 1นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเชิญ
12: it seems to be the ball and have a red colorWhen you taste it, it will be bad smell, okay?
5: Bad smell. Bad smell. Mm. Red ball, red color.
12: Red color, like a ball, small. No. It's some kind of herb. Herb. Small ball, okay? Very small, but it's not a fruit, okay? A red. It have a root.
5: หมดเวลา go yeah, let's go go this way to the market
12: ความยากในการทำกิจกรรมชิ้นนี้เป็นการสื่อสารนี่แหละครับอย่างเช่นภารกิจแรกที่ให้ไปหาของในตลาดครับเขาก็เข้าใจในส่วนของเขาแล้วก็ไปปรึกษากับ

0: คนญี่ปุ่นในการในภาษาของเขาผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็พยายามเล่าอ้อมๆไปเรื่อยๆ
1: เกิดอาการลังเลซะแล้วสิครับลูกทัวร์น้องเปรมของเราซึ่งอาการลังเลเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า uncertain นั่นเองครับแล้วแบบนี้จะได้หอมแดงหรืออะไรกลับออกมาให้น้องเปรมล่ะครับคุณผู้ชม
2: เอ๊ะどうしよう これでいいやもう
3: Yeah ชุดมา
2: can I buy this
4: หอมแดง
5: และของที่ซื้อมาคือชิ้นนี้ครับมันคือหอมแดงสิ่งที่น้องเปรมอธิบายไปคือสิ่งนี้ครับหอมแดงและโจทย์ของน้องตุนครับและของชิ้นนี้ครับมันคือ this one
2: พอเปิดออกมาเป็นปลาทูแล้วหนูก็แบบปลาทูแล้วจะบอกยังไงแล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยหนูก็เลยที่ว่าเนี่ยเป็นปลาตัวเล็กๆนะไม่ใหญ่มาก
6: not too large but small like yeah and it's usually on the king
1: it's usually on the king สงสารลูกทัวร์จริงๆครับเพลงภาษาอังกฤษก็คือ fish basketนั่นเองครับ
6: and Thai people like to eat it is it a fish yeah
5: fish
6: and
5: 10
6: and not
5: 9
6: not large
5: 8
6: more
5: 7 6
6: yeah and Thai and they love to
5: 4
6: and they love to
5: 3
6: sell on the
5: 2
6: box.
5: One
6: yes yeah, and... box.เพื่อนเนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวมาใหม่แล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ก็ไปถามแม่ค้าดูว่าแบบคนไทยชอบกินนะอย่างเงี้ย
1: แหมพอจะเดาได้ไหมครับนี่ลูกทัวร์ของเราแล้วก็มาเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆปลาทูซะด้วยสิแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าปลาที่เห็นจะใช่ปลาที่น้องตุนใบว่ามันอยู่ในเข่งหรือเปล่าตัวนี
5: ้ What do we call this
7: so fish
5: fish
7: yeah
5: และคำใบมีผลเลยนะครับบอกว่าคนไทยชอบมันนะฮะและคำตอบคือปลาทู
2: การใช้ภาษาครั้งนี้ค่ะสนุกที่สุดเพราะว่าที่แล้วๆมาเราเจอเจ้าของภาษาจริงๆที่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งอะค่ะพอมาเป็นครั้งนี้ญี่ปุ่นเขาก็เหมือนไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วเขาก็พูดกับเราไม่ค่อยได้ดังนั้นก็เลยใช้ภาษาท่าด้วยหนูคิดว่าครั้งนี้สนุกดีค่ะแล้วเขาก็หาได้คือเก่งมาก
5: โจ้ไอ้ไอโอเค
7: แล้ว
5: หนึ่งนาทีครับ
7: โอเค
5: สิ่งที่จะให้หานะครับไม่ยากไม่เย็นครับมันคือของสิ่งนี้ครับปึ้ง
8: ตั้งแต่วันแรกเปิดมาหนูว่าดูภาพไม่ออกหนูแบบอะไรปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนที่บ้านก็ใบให้ว่าปลาร้าหนูแบบเอาแล้วไงปลาร้าไง
9: โอเค it's a fish and
7: fish
9: and we love to eat with ส้มตำ
7: ส้มตำ
9: ส้มตำ eat with ส้มตำ
5: you know ส้มตำ
9: Fish that eat with ส้มตำ and it's very smelly smelly
7: that
9: smell and taste not good
7: taste not good
5: hey Thai people love it
9: but people but Thai people love to eat with ส้มตำ
7: yeah fish
9: eat with ส้มตำ smell
7: yeah
5: 10 9 8
9: eat with ส้มตำ
5: 7
9: ส
7: ้มตำ
9: 6
5: 5
7: another
5: 3
7: fish
5: 2
7: fish
5: 1Done! Thumbs up!
7: Okay.
5: You know what it is?
7: Fish. Sometimes.
5: Smell that?
7: Smell, yeah.
5: Ready? Set, go! เชิญครับไปแล้วครับ
8: ชอบที่สุดคือ

0: มากอะเห็นหน้าก็ตลอดคือเขาภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้ดีเลยนะเขาเป็นคนที่แบบภาษาอังกฤษเขาไม่ค่อยแข็งแรงแต่เหมือนแบบเขาพยายามช่วยสมมติว่าหนูแบบอธิบายคำนี้แล้วเขาไม่รู้เขาก็จะให้มาก่อนแล้วหนูไม่ได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับคำว่าให
1: ้ fish ส้มตำปลา
2: ไม่ให้แล้ว
1: ส้มตำ fish
3: ส้มตำฟิชปลาส้มตำเอ้าเดินท่องไปตลอดทางแบบนี้แม่จะมีแม่ค้าคนไหนช่วยบอกลูกทัวร์ของเราให้หาปลาร้าได้เจอสำเร็จไหมล่ะครับเนี่ย
1: ปลาส้มตำส้มตำปลาส้มตำปลา
4: ส้มตำปลา
1: ทูเชียวส้มตำปลาปลา
5: แว่ปลา
1: อย่าปลาปลาส้มตำปลาม
0: ันก็ไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแล้วแบบก็ใบขาวพี่ก็ใบประมาณว่าส้มตำไอ้นี่เขาก็เล่าให้หนูฟังว่าตอนเขาไปเงี้ยคนก็เยอะทางก็ไกลแบบระหว่างทางก็ตะโกนปลาคนก็คำไกลก็ไกลหาก็ไม่เจอแบบคนก็เบียด
1: ปลา
0: หนูว่าเขารู้
6: ถ้าชนะกันทุกคนนะพี่บ๊อบ
0: เฮ้ย
7: เกมโดนด
0: ิบโดนดิบ

0: มันไกลมากๆแบบเป็นกิโลเลยแล้วกว่าจะกลับมาได้ปรากฏเวลาเกินก็เลยโดนหมาหนีบผ้าแล้วคือหมาหนีบผ้าหนูโดนหนีบหูแล้วแบบโชโกะคนนี้คู่กับหนูค่ะเขาโดนหนีบจมูกแล้วหนีบจมูกพอแกะออกมาเป็นรอยไม้หนีบผ้าน่าสงสารมากแต่ก็ขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ช่วยทำให้เกมมันสนุกขนาดนี้ค่ะ
1: ของชิ้นนี้ครับ1นาทีเช่นกันนะครับลองดูครับปึ้งตึบมันคือของทานเล่นของไทยเราอย่างหนึ่งขายกันอย่างดาดเดือนทั่วไปเลยพร้อมนะฮะเอ้า1นาทีเชิญครับ
2: โอเค the first is it like a snack okay the Thai people like to eat it okay and is eat with chili paste you know
3: chili paste
2: is have a yellow color like that maybeIt's fly in the pot.
3: Okay, what is made from?
2: It's made from flavor, you know? Flavor.
3: Flour?
2: Not flour, flavor. Flour.
4: บางทีมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้หรือไม่ก็เป็นบางทีเขาอาทิตย์เราต้องการที่จะพูดกับเขาแบบนี้แต่เขาเข้าใจไปอีกแบบนึงเราก็ไม่เข้าใจกันแต่ก็พยายามแก้ปัญหาโดยการที่ว่าถามเพื่อนหรือไม่ก็พยายามที่จะพูดคุยกับเขาให้มากขึ้น
1: สิบ
2: from
1: you
2: the, the ingredient of bread you like that maybe it's made from that
1: it's
2: chip you like it snack in the kid is it had a sour right
3: sour
2: not sour
1: then what the what do you think
3: 2 minutes I don't know what it's called but I think I'll just go and find it
1: okay ต้องบอกว่ายังไงก็ต้องไปหามันนะไม่รู้อะไรพูดไม่ได้เลย
3: ไปต่อ
1: พร้อมนะพร้อมนะ3
2: minutes
1: พร้อมแล้วเชิญ go
4: คือฮานเนี่ยได้คู่กับไมจังแล้วก็ตอนแรกคือรู้สึกเหมือนว่าใบแล้วมันรู้สึกแปลกๆคือให้รายละเอียดเขาไม่ชัดเจนแล้วก็เขาก็ไปหาแต่ว่าก็สนุกดีครับผมตอนลุ้นมากเลยตอนนั้น
3: snack I don't see any snack

0: It's dinner round. Do you have another snack? The round. Circle. Okay, I think I'll just take this.
1: ข้าวเกรียบเย้ ได้ครับ
2: จบลงไปแล้วสำหรับภารกิจวิ่งหาของในตลาดแม่ทั้งวิ่งกันจนเหนื่อยครับไกด์เด็กจึงพาลูกทัวร์เจนแปนของเรามาพักที่บ้านโฮมสเตย์เพื่ออวดบรรยากาศที่แสนจะธรรมชาติติดกับริมแม่น้ำแม่กลองแบบนี้ล่ะครับ
3: โอเค everybody here isThe old traditional style of Thai house, and it's very the best place to stay in Amphoa because it's very near to nature. We can touch the real feelings of nature, of river, trees, animals, and wow, here's a river. So let's check it out. Oh, go there.
4: Riba.
5: Riba.
4: Kawa, kawa, kawa, kawa.
5: Hi.
4: Riba, riba.
5: Oh,
4: sweet.Amazing!
5: Hi!
6: Wait, and this is the main river of the Samut Songkhram province and Ratchaburi province. This is the river Meklong.
4: Oh, Meklong!
6: Meklong River.
4: Riba Meklong.
6: River Meklong. Maybe you can see a fly in at night.
5: Really?
7: Okay, now it's time to relax. And then in 30 minutes, we have to...make a special meal together. Special meal. Okay, let's go.
5: Yeah.
7: Okay.
1: ครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะเตรียมทำอาหารเย็นของเรานะฮะ
8: ใช่ค่ะ
1: แต่อาหารเย็นไม่ใช่เมนูอะไรที่แปลกใหม่ครับเพราะว่ามันเป็นเมนูที่เราได้ซื้อของตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วเล่นเกมมาต้องใช้เป็นประโยชน
5: ์
1: มีอะไรบ้างครับครูเก๋ครับ
8: นะคะก็มีปลาทูค่ะนะ
1: ใครเป็นคนซื้อปลาทูมาครับ
8: ปลาทูปลาทูยกปลาทูปลาทูปลาทูทอดนี่ก็เรียกว่า fried mackerel นั่นเองอันนี้คืออะไรคะเนี่ย
9: ข
8: ้
9: าว
8: ข้าวสวย beautiful rice นะคะไม่ใช่นะคะก็เรียกว่า rice นั่นเองค่ะ
1: เราจะให้ชาวเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นนี่สอนเราทำซู
8: ช
1: ินะครับแล้วก็พวกเราก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังด้วยว่าทำกระบวนการไงแล้วอยากรู้อะไรก็ถามสอบถามมันไปเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนทำกับข้าว
10: ได้ครับ
1: นี่คือ
11: hungry now
12: hungry
2: ปิดท้ายดินเนอร์ด้วยการทำซูชิไทยญี่ปุ่นของไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนแต่วัตถุดิบและรสชาติที่ออกมานั้นจะผสมผสานได้ลงตัวหรือไม่อย่างไรอาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วงแรปอัพ
8: คำว่าเข่งจำได้รู้อิสเข่งอุ๊ยที่จริงเนี่ยด้วยความที่พูดเร็วๆนะหนูก็อุ๊ยอิสเข่งนะที่จริงแล้วมันจะไม่ใช่ถูกปะเราอาจจะพูดว่า is weavingcontainer
13: ค่ะ
8: ไม่เป็นไรถ้าสมมติรู้ว่าคิดว่าเฮ้ยมันเราพูดภาษาไทยไปเราต้องรีบกลับมาอธิบายว่าเข่ง is อะอะไรก็ว่าไปโอเคไหมลูกเราต้องรีบอธิบายเขาเข้าใจฟังโอเคเนา
13: ะค่ะ
8: หนูพูดว่า old อุ๊ย old o ค่ะเนี้ย o เป็นไอ้ลูกตัว o เป็น
13: สระ
8: สระค่ะมีอะไรบ้างที่เป็นสระลูก
13: a e i o u
8: a e i o u a e i o u นั่นเป็นสระนั่นเป็นสระนะคะดังนั้นค่ะอุ๊ยเดอลูกเราจะไม่บอกว่าเดอเราต้องเป็น
13: D
8: the old the o ค่ะท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคะ a e i o u ต้องเป็นสระต้องอ่านว่า the o ค่ะแต่ครูเก๋เนี่ยหนูจะเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะแต่เผอิญว่ามันเป็น university ตัว u เหมือนกันแต่ตัวนี้ยกเว้นค่ะท่านผู้ชมต้องจำเลยนะคะว่าถ้าสมมติตัว u แต่เผอิญออกเสียงเป็นเยอะเยอะเยอะเยอะค่ะยอยักษ์ค่ะยอยักษ์ค่ะเป็นพยัญชนะนะคะต้องออกเสียงเป็นเยอะ university ดังนั้นจะไม่อ่านว่า the university ต้องอ่านว่าไงลูกแป้ง the university ค่ะ
14: ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกสามารถทำให้สื่อสารกับคนต่างชาติได้ได้ทั้งเพื่อนได้ประสบการณ์
15: ถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะสามารถรับเป็นข้อพบประถามให้เด็กต่างประเทศได้ก็

0: ็อยากเป็นพวกทูตอะไรเงี้ยค่ะแล้วแม่ก็พวกบริษัททัวร์นำเขาเที่ยวอะค่ะ
1: หนูพูดภาษาอังกฤษทีไรหนูก็รู้สึกมีความสุขมากส่วนใหญ่หนูจะชอบดูหนังแบบพวกฝรั่งเนี้ยค่ะจะอ่านพวกหนังสือภาษาอังกฤษบ้างก็จะรู้ว่าเขาจะใช้ศัพท์ยังไงจะรู้สำนวนของเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
2: วิชาแบบที่มีอาจารย์ต่างชาติสอนชั่วโมงเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็สอนแกรมมาเลยปกติน่าจะแบบมีภาควิชาที่แบบออกไปข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่อยู่ในวิชาเนาะต้องไปหาเอาเองอย่างชมรมอะไรต่างๆ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่องทีวี1ช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัด

เวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

เรื่องราวนี้นะครับที่เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับก็คือเรื่องง่ายๆอีกหนึ่งเรื่องแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดนะครับวันนี้ครับเราจะมาดู everything about colors ครับทุกอย่างเกี่ยวกับสีของภาษาอังกฤษครับอย่าเพิ่ง judge สิครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินสิครับคุณคิดผมจะมานั่งสอน blue red green แค่นั้นเหรอครับแต่ที่จริงแล้วนะฮะจะสอนอย่างนั้นครับแต่ที่จริงแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นครับแป๊บนึงก่อนครับ give me a chance นะครับให้โอกาสผมก่อนครับอย่างเช่นเรามาลองดูกันคร่าวๆนะครับเคยได้ยินคำว่า blackmail ไหมครับนั่นแหละครับเห็นไหมล่ะฮะ black ก็คือดำแต่ blackmail ชาวไทยก็รู้กันเยอะนะครับเพราะ blackmail ก็คือการข่มขู่เรียกเอาเงินใช่ไหมฮะนี่ไงครับวันนี้เราจะดูครับว่าทุกๆสีเนี่ยนะครับจะมีความหมายแฝงหรือจะมีสำนวนต่างๆอยู่ในสีแต่ละสีเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวครับไม่ต้องไปสีไหนแล้วครับเอาแค่คำว่า color เนี่ยนะครับก็มีแล้วนะฮะอย่างเช่นครับง่ายๆก่อนครับ color blind ก็คือตาบอดสี she is color blind หรือ I am color blind ก็คือตาบอดสีครับสองสำนวนครับวันนี้ก็คือ1ครับ when you are drunk you like to show your true colorsYou like to show your true colors ก็คือแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาครับหลายๆคนเวลาเมาเหล้าก็มักจะแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาอยู่เสมอใช่ไหมครับ Show someone's true colors แสดงท่าแท้ครับและวันนี้ครับเหตุผลที่จะมาสอนเรื่องราวของสีสันนะครับก็เป็นเพราะว่าสำนวนฝรั่งเขาบอกครับว่า add some color to your life add some color to your life ก็คือเติมสีสันเข้าไปในชีวิตของคุณครับและรับรองว่าคุณนั้นก็จะมีชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเหมือนกับวันนี้ครับเราจะมาพยายามเติมสีสันเข้าไปในภาษาอังกฤษของคุณครับคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ใช้ได้เยอะขึ้นนั่นเองครับสีที่1ของเราวันนี้ครับก็คือสีแดงนั่นเองครับ red เวลาคุณร้องไห้นานๆคุณก็อาจจะตาแดงใช่ไหมครับ red eyes อันนี้ง่ายๆคุณอาจจะเมาหรือคุณอาจจะเขินนะครับ you embarrassed embarrassed ก็แปลว่าอับอายขายขี้หน้ามากหน้าแดงก่ำเลยนะฮะก็คือ you are red faced หรือ she is red faced นั่นเองครับต่อไปครับเอาสำนวนกันบ้างดีกว่าวันนี้ครับมีฝรั่งคนนึงนะครับมาอยู่เมืองไทยนานแล้วก็ปรากฏว่าเป็นหนี้สินกันเยอะมากครับไปบอกกับชาวไทยครับว่า I am in the red ชาวไทยก็ตกใจครับก็โมโหแล้วก็บอก I am in the yellow ฝรั่งบอกโอ้นี่จะการเมืองไปไหนครับเนี่ยไม่ได้แปลว่าอยู่เสื้อแดงหรืออยู่เสื้อไหนครับ I'm in the red ก็แปลว่าเป็นหนี้นั่นเองครับเหมือนที่สำนวนไทยคือตัวแดงขึ้นกันเต็มเลยใช่ไหมครับซึ่งภาษาธรรมดาเขาเรียกว่า I'm in debtต้องออกเสียงว่า debt I'm in debt ไม่ใช่ debt นะฮะบ้านเราชอบออกเสียง debt ว่า debt ไม่ได้นะครับอย่าลืมครับ I'm in debt หรือว่า our company is in debt ก็คือ I'm in the red หรือว่า our company is in the red นั่นเองครับเป็นหนี้ครับฝรั่งเขาจะมีสำนวนอันนึงครับก็คือ see red อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ในการพูดเท่าไหร่ครับแต่จะใช้ในการเขียนอย่างเช่นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ครับ see red เนี่ยนะครับมาจากสองเรื่องราวครับอันที่หนึ่งก็คือจากวัวกระทิงครับเวลาวัวกระทิงมันเห็นผ้าแดงใช่ไหมครับผ้าแดงมันจะเป็นไงมันจะแล้วก็จะวิ่งร้องรุดมันก็จะโมโหใช่ไหมครับแต่บ้านเราเนี่ยนะครับเราจะใช้วัวกระทิงไม่ได้เพราะเราไม่ได้มีกิจกรรมแบบนั้นครับแต่ของบ้านเราจะใช้แบบนี้ครับเวลานักบอลไทยครับเห็นใบแดงของกรรมการทีไรรู้สึกไงฮะโอ้โหโกรธกรรมการเลยทีเดียวครับ see red ก็คือโกรธหรือโมโหนั่นเองครับวันนี้ครับคุณอาจจะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตครับหรือว่าจะไปที่ร้านค้าแห่งหนึ่งแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ติดนะครับว่า red hotไม่ได้แปลว่าแดงแล้วร้อนนะครับ red hot แปลว่าสินค้าขายดีโคตรนั่นเองครับฝรั่งอาจจะบอกคุณว่า I don't eat red meat มันแปลว่าอะไรสิ่งแรกเลยนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่า meat นะครับแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่เนื้อวัวชาวไทยหลายคนนึกว่า meat เนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อวัวครับปรากฏไปบอกฝรั่งว่า I'm sorry I don't eat meat but I chicken and porkผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมกินแค่เนื้อไก่กับเนื้อหมูมันเป็นโปรตีนเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ meat ก็คือเนื้อสัตว์ beef ก็คือเนื้อวัวครับแต่ red meat ก็คือฝรั่งกำลังหมายถึงเนื้อวัวก็คือ beef 2ก็คือ pork ก็คือหมูไม่ใช่ pig นะฮะ pork และสุดท้ายคือ lamb ก็คือเนื้อลูกแกะนั่นเองครับต่อไปครับถ้าคุณไปที่อเมริกาคุณอาจจะได้ยินคำนี้ครับ he's a redneck ครับ redneck แปลว่าอะไรแปลว่าฝรั่งลูกทุ่งบ้านนอกนั่นเองฮะถามว่าทำไมต้องใช้ redneck คอแดงไม่เกี่ยวกับการกินเหล้านะฮะกับคอทองแดงแต่ redneck ก็คือมาจากพวกนี้ครับชาวนาเนี่ยนะครับขุดเนี่ยนะฮะขุดหญ้าขุดดินเนี่ยนะฮะแล้วแดดก็ส่องไปที่คอก็เลยเรียกว่า redneck นั่นเองก็คือพวกนะฮะลูกทุ่งอันดับต่อไปครับฝรั่งครับมาเมืองไทยไปบอกเขาว่า you should go to Patpong
พัดพงเนี่ยนะฮะก็คือ a red light district นั่นเองครับ red light district ก็คือย่านโคมแดงหรือว่าย่านไฟแดงๆครับถ้าน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะฮะลองไปแถวพวกพัทยาหรือว่าพวกภูเก็ตหาดป่าตองจะมีไฟแดงๆแล้วจะมีผู้หญิงแบบนุ่งน้อยห่มน้อยและอาจจะมีผู้ชายนะครับขี้เมาหน้าตาอาจจะดูทะลึ่งลามกเลยนะครับอยู่กับสาวๆพวกนี้ red light district ครับต่อไปครับวันนี้คุณฝ่าไฟแดงเนี่ยนะฮะฝ่าไฟแดงครับคุณจะพูดยังไงครับ run a red light นั่นเองครับหรือเป็นอดีตครับก็คือ I ran a red light ครับก็คือวิ่งผ่านไฟแดงครับสำนวนต่อไปนี้นะครับเหมาะมากครับสำหรับพวกผู้ชายเจ้าชู้นะครับชอบนอกใจเมียนอกใจแฟนนะฮะสำนวนนี้นะครับก็คือ catch someone red handed ครับของชาวไทยคือจับได้คาหนังคาเขาทำไมครับเพราะว่าสำนวนนี้มาจากตอนสมัยก่อนครับพวกโจรนะฮะก็จะเข้าไปขโมยวัวควายนะครับจากชาวบ้านแล้วก็คือจับแล้วก็ต้องลากควายออกไปจากหมู่บ้านนะฮะพอปรากฏว่าเจ้าของวัวควายหรือวัวบอกเฮ้ยนั่นวัวฉันนี่วะเปล่านะครับคาหนังคาเขาเลยใช่ไหมครับแต่ของฝรั่งเนี่ยนะครับก็คือ catch someone red handed ก็มาจากนี่เลยครับสมัยก่อนครับชาวอังกฤษนะครับชอบต้มน้ำกินชาทั้งวันตั้งแต่เช้ายันดึกครับปรากฏครับเจ้าของบ้านกินชาก่อนนอนแล้วก็ต้มกาน้ำไว้แล้วก็ไปนอนกาน้ำก็ร้อนเนี่ยนะฮะปิดไฟปุ๊บโจรเข้ามาในบ้านครับก็ต้องคลุบลุบคลำคลำหาฟงหาไฟไปจับกาน้ำอย่างจังครับร้องเจี๊ยกกรีดกรีดกรีดแล้วมือเนี่ยนะครับก็แดงสุดๆเลยนะครับแล้วก็วิ่งออกจากบ้านแป๊บเดียวครับก็จับได้เพราะว่าใครที่มือแดงพองเนี่ยนะครับก็คือโจรที่เข้ามาในบ้านดังนั้นครับเวลาเขาบอกว่า I caught him red handed ถ้าคุณผู้หญิงจะบอกครับ I caught him red handed คือฉันจับมันได้คาหนังคาเขาเลยทีเดียวครับสุดท้ายของสีแดงเนี่ยนะครับก็คือวงนี้ครับ Because I move like Jagger Because I move like Jaggerชื่อวงนี้นั่นเองครับ Maroon 5 Maroon ก็คือสีแดงเลือดหมูนั่นเองครับ Blue ครับปรากฏเนี่ยนะฮะชาวไทยไม่เคยรู้มาก่อนนะว่า Blue มีความหมายว่าเศร้าโศกนั่นเองครับฝรั่งคนหนึ่งครับเดินเข้ามาครับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเศร้าๆครับฝรั่งก็ถามว่า What's wrong? You look blue ชาวไทยก็งงฮะ I look blue What do you mean blue? Blue like in Avatarไม่ใช่บลูอวตารครับแต่บลูเนี่ยนะครับก็คืออะไรเศร้าโศกฝรั่งบอก you look blue แล้วไม่ใช่ว่าคนไทยเข้าใจผิดอย่างเดียวนะครับหลายๆท่านหนังเลยนะครับ DVD ผีที่แปลก็ยังแปลกันผิดเลยนะครับฝรั่งบอก you look blue today DVD ผีขึ้นเธอดูตัวสีฟ้าในวันนี้บลูก็คือเศร้าโศกนั่นเองครับบลูอันต่อไปนะฮะก็คือOnce in a blue moon ชาวไทยหลายคนถามว่าทำไมคนไทยเรียนภาษาอังกฤษมานานแต่ไม่เก่งครับผมบอกก็ไม่ยากครับ because you practice once in a blue moon ก็คือคุณซ้อมนะครับนานๆครั้งถึงจะทำสักครั้งหนึ่ง once in a blue moon ก็คืออะไรครับคุณก็เห็นพระจันทร์นั้นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินไหมฮะก็ไม่มีฮะก็แปลว่าอะไรก็ไม่เคยซ้อมหรือว่าแทบจะไม่เคยซ้อมนั่นเองครับสำนวนต่อไปนะครับก็คือ out of the blue ครับผมออกมาจากสีฟ้ามันแปลว่าอะไรครับอย่างเช่นครับถ้า

วันนี้เนี่ยนะฮะผมเนี่ยนะครับโทรไปหาคุณเนี่ยนะครับแล้วคุณก็คงจะต้องตกใจที่ว่าเอ้าโทรมาหากันได้ยังไงเนี่ยคุณก็จะต้องบอกว่าอาจารย์คริส called me out of the blue อาจารย์คริสอยู่ดีๆก็โทรมาหาฉันเฉยเลย out of the blue มาอย่างไรครับมาจากท้องฟ้าสีครามท้องฟ้าสีคราม

ฟ้าผ่าลงมาได้ดังนั้นเนี่ยนะครับ out of the blue ก็คือแบบไม่ได้คาดคิดไม่ได้ตั้งใจมันก็เกิดขึ้นมาต่อไปครับ blue collar worker เขาจะมีการแบ่งกันชัดเจนมากนะครับก็คือคนที่เป็นพวกหนุ่มสาวโรงงานนะครับจะมักจะเห็นว่าเขาจะใส่นะครับเป็นเสื้อช็อปหรือเสื้อสีฟ้าน้ำเงินเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า blue collar worker นะ blue collar worker ไม่ใช่คนทำงานสีน้ำเงินนะฮะ collar ตัวนี้ไม่ใช่ color แต่ collar แปลว่าปกเสื้อนั่นเองครับ so ดังนั้นเวลาเขาจะบอกว่าคนทำงานโรงงานก็คือ blue collar worker ครับอันต่อไปที่ฝรั่งถามผมเยอะมากนะครับก็คือเขาไม่เข้าใจเพราะไปประเทศไหนพิมพ์เขียวก็คือมันจะเป็นสีฟ้าและในภาษาอังกฤษกับหลายภาษาเขาก็ใช้คำว่า blue ครับมีแต่บ้านเราเนี่ยนะครับใช้พิมพ์เขียวฝรั่งถามว่าคนไทยเนี่ยตาบอดหรือเปล่าเพราะมันเป็นสีฟ้าชัดๆเลยครับดังนั้นครับบ้านเราพิมพ์เขียวนะฮะแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ print green นะฮะต้องเป็น the blueprint ครับเวลาจะสร้างตึกนะฮะก็ต้องมีพิมพ์เขียวก็คือ the blueprint ครับส่วนของผมเนี่ยนะครับเป็นสีน้ำเงินเข้มมากหรือสีกรมท่าเขาเรียกว่า navy blue ครับอย่าลืมครับทหารเรือเขาเรียกว่า navy ไม่ใช่นาวีนะครับเพราะนาวีจะเป็นพวกชาวอวตารนั่นเองครับสีต่อไปนะครับก็คือสีขาวนั่นเองนะครับคำแรกของเราก็คือwhite flag นั่นเองครับต้องออกเสียงคำว่า flag มี l ชัดเจนนะครับเพราะ flag แปลว่าธงขาวก็คือ white นั่นแหละครับ white flag ก็เหมือนภาษาไทยคือธงขาวนั่นเองครับดังนั้น raise the white flag ก็คือยกธงขาวยอมแพ้ก็คือ give up นั่นเองครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ง่ายๆกับภาษาอังกฤษนะครับเมื่อกี้ในสีน้ำเงินครับเรามีคนทำงานในโรงงานก็คือ blue collar workers ส่วนหนุ่มสาวออฟฟิศนะครับก็จะเรียกว่า white collar workers นั่นเองครับก็คือเสื้อสีขาวแล้วมีปกขาวนั่นเองครับคุณผู้ชมครับจำได้ไหมครับไม่นานมานี้เนี่ยนะครับนักการเมืองท่านหนึ่งนะครับเคยพูดคำว่าโกหกสีขาวออกมามายังไงครับมาจากสำนวนภาษาอังกฤษก็คือคำว่า white lie นั่นเองครับ tell a white lie ก็ไม่ได้แปลว่าไว้ลายอย่างนี้นะครับแต่ white lie ก็คือโกหกเพื่อรักษาน้ำใจคนอื่นนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องราวการเมืองอีกหนึ่งเรื่องครับเวลาเขาบอกว่าจะพยายามล้างความผิดหรือใครจะผิดหรือถูกไม่รู้ครับแต่เวลาเขาบอกว่าจะพยายามล้างอะไรสักอย่างออกไปเนี่ยนะครับให้มันเหลือศูนย์เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า whitewash นั่นเองครับ whitewash นะฮะก็คือการล้างความผิดออกไปนั่นเองครับต่อไปก็คือ white knight ครับ white ก็คือขาว knight ก็คืออัศวินนั่นเองครับนั่นแหละฮะผมก็พยายามนะครับจะเป็นอัศวินขี่ม้าขาวกรอบกรอบกรอบกรอบกรอบที่จะมาช่วยคุณเนี่ยนะครับกับเรื่องราวของภาษาอังกฤษครับสีขาวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเรื่องนี้ครับภาษาอังกฤษก็คือ liquid paper ทุกวันนี้เราใช้กันนะครับที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเราไปบอกฝรั่งว่า I have some liquid liquid มันแปลว่าของเหลวหรือว่าน้ำอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะไอ้พวกเนี่ยนะครับ liquid paper ที่เป็นปากกาลบสีขาวเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า a correction pen ก็คือปากกาที่เอาไว้แก้แต่หลายๆคนเขาจะเรียกว่า white out pen นั่นเองครับ white out pen ก็คืออะไรครับเอาไว้แล้วก็ออกไปเลยครับก็คือ white out pen นั่นเองสีดำนะฮะสีดำครับถ้าถูกชกปุ๊บชาวไทยบอกว่าตาเขียวแต่ฝรั่งในตาเขาเขียวอยู่แล้วครับดังนั้นเขาจะใช้ว่า black eye นั่นเองครับแต่ไม่เกี่ยวกับ black eye p ครับต่อไปคือ blacklist นั่นเองครับถ้าคุณทำผิดนะฮะคุณจะได้ไปติดบัญชีดำอย่างแน่นอนครับ blacklist นั้นอย่าทำผิดดีกว่านะครับต่อไปฮะชาวไทยนะครับอยากจะไปดูฟุตบอลที่ต่างประเทศครับจะไปซื้อตั๋วผีไปถามเขาว่า do you have ghost ticket ฝรั่งก็งงถ้าจะไปดูหนังผีจะไปดูฟุตบอลกันแน่ตั๋วผีนะครับคือ blacktickets นั่นเองนะฮะ so black market ก็คือตลาดมืดหรือตลาดขายของเถื่อนของผิดกฎหมายครับแกะดำภาษาไทยเรามาจากไหนรู้ไหมฮะภาษาอังกฤษนี่แหละครับ black sheep ครับผมคนที่รู้สึกว่ามันไม่เข้ากับเพื่อนไม่เข้ากับกลุ่มเนี่ยนะฮะก็คือ black sheep ครับต่อไปครับไฟดับครับไฟดับตอนนี้จอเป็นสีอะไรครับสีดำนั่นเองนั่นแหละครับผมก็คือ black out นั่นเองครับ black out ก็คือไฟดับครับผม there is a blackout in the building ก็คือไฟดับในตึกนั่นเองนะครับสุดท้ายครับ black magic ไสยศาสตร์อย่าไปอินอย่าไปยุ่งกับเรื่องไสยศาสตร์นะครับไสยศาสตร์มนต์ดำ black magic เพราะมันอาจจะอันตรายและย้อนกลับมาทำร้ายเราได้ครับ pink คำแรกก็คือ pinky ไม่ได้พูดถึงสวิกาชัยเดชครับแต่ pinky คือเท่แมวนิ้วก้อยนี่แหละครับเขาเรียกว่า pinky นะครับผมจำไว้เลยนะฮะ pinky นิ้วก้อยต่อไปครับ see the world in pink เห็นทุกอย่างเป็นสีชมพูตกหลุมรักใครสักคนอย่างจังเลยใช่ไหมฮะ see the world in pink ก็กำลังมีความรักสุดท้ายของคำว่าสีชมพูก็จะมีคำว่า shocking pink ครับจะได้ยินบ่อยๆครับสีนี้ shocking pink คือสีอะไรครับสีชมพูแบบเข้มๆเลยนะครับเห็นแล้วมัน shocking มันเหมือนแบบมันทำให้เราตกใจเลยทีเดียวgray อย่าลืมนะครับคำว่า gray เราก็เคยพูดมาบ้างแล้วนะครับว่า gray นั้นสะกดกัน2แบบคือ grey กับ gray แล้วต้องออกเสียงรอเรือชัดเจนไม่งั้นจะกลายเป็นเกย์ก็แปลว่าก็เทย

อย่าลืมนะครับ gray มีอยู่3คำครับ1ผมหงอกครับ gray hair ที่จริงมันก็ขาวแหละครับแต่มันก็ให้กำลังใจครับว่ามันยังไม่ขาวสนิททั้งที่จริงมันขาวสนิทเลยนะฮะดังนั้นครับผมหงอกก็จะเรียกว่า gray hair ก็ได้นะครับต่อไปครับศัพท์ที่กำลังมาแรงในการขายของในประเทศไทยคือ gray market ตลาดสีเทาตลาดสีเทานะครับก็คือตลาดที่ไม่ได้ขายของแบบผิดกฎหมายไม่ใช่นะครับแต่อาจจะไม่ค่อยถูกกฎกติกาหรือมารยาทในการค้าสักเท่าไหร่ครับตัวอย่างที่ดีสุดก็คือตลาดรถยนต์ import นั่นเองฮะอย่างเช่นถ้าคุณจะซื้อ Benz หรือ BMW เนี่ยนะครับเขาก็จะรณรงค์ว่าคุณต้องไปซื้อกับดีลเลอร์หรือ authorized dealer ก็คือคนที่ขายของแบบนะฮะแบบเป็นทางการนั่นเองนะฮะแต่ทุกวันนี้จะมีพวก gray market ก็คืออะไรครับก็คือเขาก็จะนำเข้าแล้วอาจจะขายในราคาถูกกว่าพวก authorized dealer ก็คือพวกคนที่ขายของแบบเป็นทางการนั่นนะครับเขาถึงเรียกว่า gray market นั่นเองครับซึ่ง gray market ในยุคนี้ก็เป็น gray area ครับเป็นบริเวณสีเทาก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะสรุปมันถูกหรือมันผิดแต่ก็ยังมีคนทำกันเยอะครับผมgreen นี่นะครับใส่ s เข้าไปนิดเดียวนั่นนะครับก็คือ greens แปลว่าผักเขียวนั่นเองครับดังนั้นครับน้องๆอยากจะสุขภาพดีนะครับก็คือ you have to eat your greens นั่นเองนะครับต่อไปก็คือแน่นอนครับเราก็อยากจะมีโลกที่เต็มไปด้วยธรรมชาติแล้วก็โลกนั้นที่อยู่กับเรานานๆนะครับก็คือต้องรักษาให้โลกของเรานั้นเป็น a green world นั่นเองครับโลกสีเขียวนะครับแต่โลกของเรานั้นจะเป็นโลกสีเขียวได้ไงครับในเมื่อทุกวันนี้เนี่ยนะครับมนุษย์ก็ปล่อยมลพิษเข้ามาสู่โลกของเราจนเรากลายเป็นภาวะเรือนกระจกกันไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งคำนี้เราจะเรียกว่า a greenhouse effect นั่นเองครับ effect นี่คือผลกระทบ greenhouse มันจะเป็นนี่นะครับเป็นบ้านกระจกนะฮะที่ฝรั่งก็จะมีที่เขาจะให้ความร้อนจากกระจกเข้ามานั่นนะครับข้างในปุ๊บแล้วก็ความร้อนก็จะอบอยู่ในนั้นนะฮะเพื่อเอาไว้เลี้ยงต้นไม้ของเขานั่นเองครับต่อไปเนี่ยนะฮะก็คือสำนวนกันบ้างครับ get the green light หรือว่า give the green light ภาษาไทยคืออะไรนะครับก็ได้ไฟเขียวหรือว่าให้ไฟเขียวนั่นเองครับอย่างเช่นจะบอกว่าได้ไฟเขียวมาจากเจ้านายแล้ว I got the green light from my boss หรือจะบอกเจ้านายให้ไฟเขียวแล้วก็คือ our boss gave us the green light นั่นเองครับ gave us the green light ก็คือได้ให้ไฟเขียวก็คือได้ให้อนุญาตเราทำอะไรสักอย่างครับสำนวนต่อไปนะครับของสีเขียวก็คือ the grass is always greener on the other side ครับ the grass is always greener on the other side เป็นสำนวนนี่นะครับที่กำลังบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีครับก็เลยชอบไปมองเนี่ยนะครับอีกฝั่งหนึ่งของรั้วก็คือ fence นะครับแล้วคิดว่ามันจะดีกว่ามันจะเขียวกว่าครับก็เลยลองข้ามไปดูเนี่ยนะครับพอไปดูตรงนั้นปุ๊บปรากฏว่าเจอแล้วว่าไม่มีอะไรที่ดีกว่าจะกลับไม่ได้ครับผมมันก็เหมือนกับลูกแกะตัวนึงครับอยากจะไปกินหญ้าฝั่งนู้นโดดไปแต่โดดกลับมาไม่ได้เหมือนกับเราละครับคุณผู้ชายบางท่านนั้นนึกว่าภรรยาของตัวเองไม่ดีครับก็เลยเห็นผู้หญิงคนนึงเด็ดกว่าโดดข้ามรั้วไปปรากฏว่าเจอว่าคนนั้นก็ไม่ได้ดีกว่าภรรยาเราจะกลับมาภรรยาไม่รับก็จบข่าวเลยใช่ไหมฮะ The grass is always greener on the other side ครับต่อไปก็คือสีส้มครับ orange ครับผมส้มก็มาจากตัวผลไม้ส้มครับเปลือกส้มก็ orange ครับแต่ส้มเขียวหวานนะครับไม่ใช่ sweet green orange นะครับอันนั้นแปลกันตรงๆครับส้มเขียวหวานเขาเรียกว่า tangerine นั่นเองนะฮะ brown อย่าลืมครับ brown เนี่ยนะครับก็จะใช้ง่ายๆอยู่ไม่กี่อย่างครับสุขภาพไงฮะกินขนมปังก็ต้องกินอะไร brown bread ก็คือขนมปังแบบ whole wheat นั่นเองครับกินข้าวก็ต้องบอกว่าต้องกิน brown rice ครับก็คือ whole grain rice หรือ brown rice คือข้าวกล้องชาวไทยบางคนไปแปลตรงๆ do you like camera rice โอ้โหนั่นมันแปลกันตรงๆไปไหมฮะต่อไปครับน้ำตาลแดงก็คือ brown sugar นั่นเองครับสุดท้ายของสีน้ำตาลครับก็คือสีกากีรู้ไหมครับว่าสีกากีเรามาจากไหนก็ภาษาอังกฤษนี่แหละครับแต่ภาษาอังกฤษก็จะออกเสียงว่าคาขีนั่นเองครับใช่ครับคล้ายๆกับคาขีนั่นแหละฮะนะฮะ so คาขีก็คือกากีครับสีม่วงครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือแค่จะบอกว่าสีม่วงก็จะมีอีกหนึ่งคำก็คือ violet นั่นเองใช่ไหมครับ purple หรือว่า violet ครับหลายคนเคยถามจนผมต้องไปหาคำตอบแล้วว่าทำไมสีม่วงถึงเป็นสีประจำชาติของชาวเกย์นั่นเองครับก็ได้ไปหาคำตอบนะครับว่าผู้ชายสีน้ำเงินผู้หญิงก็สีชมพูเอามารวมกันเป็นสีม่วงจบไหมโอเคครับขอบคุณมากครับผมนะฮะต่อไปครับก็คือพวกสีที่ทำให้เรามีเงินกันบ้างครับอย่าลืมนะครับหลายคนนั้นไม่เคยได้ยินคำว่าแพลทินัมหลายคนเลือกทองมากกว่าแพลทินัมแต่จริงๆแพลทินัมมันสูงกว่าทองนะฮะแพลทินัมนั่นเองครับต่อไปก็คือโกลด์ก็คือสีทองสีทองมีอะไรบ้างครับ heart of gold she has a heart of gold ก็คือเธอนั้นใจบุญมีจิตใจที่เป็นสีทอง she has a heart of gold ครับการเก่งภาษาอังกฤษจะทำให้คุณนั้นมีโอกาสทองในการทำงานหาเงินได้มากขึ้นนะครับ it's a golden opportunity ครับ golden opportunity โอกาสทองครับ
พวกร้านทองเรียกว่า gold shop หรือว่า goldsmith นะฮะ goldsmith ก็คือพวกคนทำทองนะ gold shop หรือ goldsmith นะครับไปซื้ออะไรกันได้บ้างครับ gold chain หรือ gold necklace ก็คือ

สร้อยคอทองคำหรือถ้าให้รวยเนี่ยนะครับไปซื้อ gold bars ก็คือนี่แหละครับก็คือทองคำแท่งเอาไปเก็บที่บ้านเลยนะฮะรับรองก็อาจจะได้ตุนราคากันอีกนานครับต่อไปนะฮะ golden rule ครับ golden rule คือกฎเหล็กผู้หญิงที่ชอบนะครับก็คือชอบไปเกาะป๋ากินนะครับเขาเรียกว่า gold digger ครับพยายามจะขุดทองจากผู้ชายคนนี้นะฮะ gold digger ต่อไปคือ gold mine gold mine ไม่ได้แปลว่าทองของฉันแล้วนะฮะถึงแม้ว่า mine จะแปลว่าของฉันแต่ gold mine ก็แปลว่าเหมืองทองคำนั่นเองครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้สุดท้ายจริงๆครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับฝรั่งทำมาตาบอดซี color blind กันหรือเปล่าเพราะว่าทองคือ gold silver คือเงิน bronze คือทองแดงแต่ปรากฏว่าถ้าคุณนั้นมีรถสีเงินคุณจะเรียกรถของคุณว่าสี bronze หรือบางคน bronze เงินบางคนก็บอกว่ารถสีทองก็ bronze ทอง bronze เงิน bronze ทองฝรั่งทำมันเกิดได้ยังไงมันจะเอามารวมสีได้ยังไงเพราะสีรถของคุณนั้นถ้าเป็นสีเงินก็จะเป็น silver สีทองก็เป็น gold แต่ถ้าวันนี้ครับคุณรถหายฝรั่งทำ what happened คุณบอก I lost my car ฝรั่งทำ what color is your carจะได้ไปตามหารถด้วยกันชาติไทยบอก My car is a bronze Toyota Camry ฝรั่งทั่วโลกจะฟังนะครับว่า Toyota Camry สีทองแดงเขาจะไปหาทั้งประเทศก็คงจะไม่เจอแล้วนะครับวันนี้ครับความรู้ง่ายๆเกี่ยวกับสีก็ทำให้เรานั้นเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นรวมถึงใช้ภาษาอังกฤษได้เยอะขึ้นและถูกต้องมากขึ้นนะครับ Everything about colors ก็เป็นสิ่งที่สำคัญจำกันเยอะๆนะครับ

0: Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทร์อัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness. In 2024, the cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as intangible cultural heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้

0: ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: Clearly the wearing of chut thai พระราชนิยม and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sirivanvari Nariyat Rajakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Sirikit the Queen Martha In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirivanvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage,The promotions of fine arts, as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: valentine for you. The heart shape say I love you. 2, 3, hearty. Hearty. Hi. What happened? What happened? again. Okay, ready? What is it? There's no sound. I made a valentine for you. I made a valentine for you. A heart shape say I love you. H-E-A-R-T. The heart shape says I love you. Wow. No sound, huh? Cannot have a sound, huh? Whoop. Why? Very low. This one do not have a sound. The laptop do not have the sound. No? You don't know? The sound do not have the sound. Oh, outside. Eh? No, but I cannot hear. Yeah. Yeah. It's volume already 100%. Right? Is it because of that? Yeah. Okay, H-E-A-R-T. Heart. That's maximum, right? Maybe this one, huh? What happened? Yeah, I can't. Cannot. Okay, Valentine's Day is February 14. Eh? February 14. Everybody say February 14. 14. February 14. Okay, what is the meaning of the heart? What is heart? What is that heart for? Right? What is that heart for? Meaning, I love you. Okay, we say I. How would you say love? We love you. I love you. Okay. Yeah. I love you. Oh, everybody. I love you. I love you. Okay. That is February 14. February 14 is Valentine's Day. Ah. Okay. What is the date? What's the date for February? For February, Valentine's Day. What's the date again? The date. February. Pasatay. February, right? What is February? February 14. Okay, next. This one, huh? Valentine's. Everybody read Valentine's Day. Valentine's Day. We have, what is this? Flower.
1: love you, na?
0: Oh, I love you. I love you. I love krokokok. Oh, I love krokokok. Stand up. I love you. Oh, teacher say I love you. I love you. I love you. Huh? Krokokok. I love you. Okay. A flower for someone. A flower for krokokok. Okay, what month again? February 14. February 14. Okay. We have what? Flower, rose, heart, chocolate. Look at your book. 105. Everybody read. Shh. Hey. You see a monkey? Monkey. Yeah, monkey. Monkey. You know? You like to play like a monkey? All right, come here. Rose. Rose. Heart. Chocolate. Presents. Present. Candle. Cake. Ring. Bunch of flowers. Keys. Cupid. Cards. Okay, now? So write the number in the picture. In the picture. Okay. We have here picture and here under, in the heart, you write the number. Hey. Why? Okay, do the activity now. Valentine's Day. Any? Hey, come here. You tell them on page 107. Who? I mean, never mind. Why? What time is it? Who will go? Now, while those who will let go. Oh, yeah. We have a break. What time is the break? Okay, come here. Give them the instruction. It says here. Hey, come here. There are number 1, 2, 3, 4, 5 to 12. And there are pictures here. They write the number here. 1, 2, 3, 4, 5, 12. Based on the picture. Okay, give them the instruction.
2: ให้ทุกคนดูที่รูปภาพรูปที่หนึ่งมีรูปอะไรมีจุ๊บอยู่ใช่ไหมรูปที่สองจดหมายรักใช่ไหมให้ทุกคนเอานัมเบอร์เลข 1 2 3 4 ให้ไปใส่หน้าคำศัพท์ข้างใต้นั่นน่ะ
0: Number one is bunch of flowers. Bunch of flowers.
2: Bunch of flowers. ช่อดอกไม้ไหนช่อดอกไม้ เขียนเลย Number เท่าไหร่ 8 ใช่ไหม ต่อไปคือเขียนทำหมดหรือยังเขียนเสร็จหรือยัง
0: bunch of flower ที่ไหน
2: bunch
0: where's a bunch of flower here อันนี้ eight เฮ้ bunch of flower นี่ตรงนี้ eight bunch of flower yes correct very good. What do you have? Okay, bunch. Correct. Next. Rose. Where is the rose? Yes, correct. Next, rose.
2: Any? Rose แปลว่า
0: What is rose?
2: Rose แปลว่าดอกกุหลาบโอเคไหนดอกกุหลาบเบอร์อะไร
1: เบอร์สี่
2: อ่านเขียนเลยจ้ะต่อไปก็ heart แปลว่าหัวไหนหัวใจอันไหน12อ่านเขียนเลย and then present แปลว่าของขวัญอันไหนของขวัญเรียกว่า picture teacher
0: yeah gift
2: ของขวัญพยายามมองให้ออกนะ
0: like this นะ
2: อัน
0: นี้อันนี้ this one
2: present
0: yeah that is present
2: แปลว่าของขวัญนะ present ต่อไปก็คือ card
0: what is card. a card
2: cardที่เราเรียกว่าการ์ดcard
0: Chris
2: ทุกคนคิดว่า
0: card for Valentine's
2: ไม่ใช่เจ็ดนะ
1: สอง
0: like this
2: สอง
0: นี่เหรอ card
2: Okay,
0: this is a card.
2: ต่อไปเป็น kiss แปลว่า
0: kiss
2: kiss
0: จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บ
2: นี่มีจุ๊บอยู่อ่ะหนึ่งใช่ไหมต่อไปก็ช็อกโกแลตข้าวเป็นเค้กไหมโอเคอ่านเขียนหกต่อไปเป็น candle ที่มันเป็นแท่งยาวๆมีไฟโอเค
0: candle
2: ต่อไปก็ cupid เป็นคนที่แบบถือธนูอ่ะเด็กเล็กโอเคสามแล้วก็Valentine's Day ต่อไปก็คือ Valentine's Day วันที่14กุมภาเบอร์ไหนจ๊ะ
1: 7
2: โอเคเขียนไปเลย7 7 7ต่อไปก็เค้ก
0: You like cake? Chop cake?
2: Cake chocolate cake
0: You like a cake?
2: เบอร์ไหนจ๊ะ cake
0: Oh อร่อยมาก so yummy
2: ring แปลว่าโอเค
0: anyo ring
2: ring okay finish
1: are you
2: finished
1: yes
2: okay
0: close your book and remember
2: ปิดหนังสือแล้วก็จำ
0: Okay. Who can remember tree? Stand up.
2: ใครที่จำคำในนี้ได้สามคำลุกขึ้นจำได้ไหม
0: Anybody?
2: ง่าย
0: ๆ Tree. I need tree.
2: สามคำเอง
0: Close the book.
2: ปิดหนังสือนะห้ามโกงจำได้ไหมจำไม่แม่ใส่ฟูจำไม่แม
0: ่ You remember? No, you don't remember. ลืมเหรอ Yes, Anissa, stand up.
2: Anissa, ได้ไหมพี่ดาว
0: What about top or
2: pat? Top จำได้ไหมสามคำมีอะไรบ้างเมื่อกี
0: ้ One, two.
2: ช็อกโกแลตแล้วก
0: ็ again
2: เค้กแล้วก
1: ็บอกมา
0: one more
2: จำได้ไหมอีกนะอีกอันนึง
0: to
2: candle.
0: Okay, come here, come here. You have a prize. Very good. Mm-hmm. Okay, one more. One more. Okay, who can remember?
1: What?
2: มันของเพื่อนบอกแล้วคำอื่นบ้าง
0: Everybody What
2: ใครอยากตอบดูขึ้นแล้วก็ตอบเลย3คำ
0: Anybody Okay What
2: อยากตอบ Stand up
0: ไ
2: รเอสไอคูอยากตอบไหมเคท่องบอกแล้วจำได้อีกไหมมีตั้ง12คำเนี่ย
0: You forgot. Yeah. Again. Okay, what is it? Valentine's Day. Oh. Okay, next. Okay, we have to open page 108. 108 100. Okay. Okay, everybody. I love you.
1: I love you.
0: Your button nose.
1: Your
0: eyes.
1: Your ears.
0: Your knees.
1: Your
0: and toes.
1: I love you.
0: Up to the sky.
1: Past the moon.
0: And stars so high.
1: If you feel alone,
0: you don't know how to read. I know. Nah? You open, you read, and together with teacher.
1: If you feel alone and scared,
0: always know that I'll be there.
1: Just like one.
0: And one make two.
1: You love me, and I love you.
0: In every way. All you do, and all you stay. My love for you will always be
1: deeper than
0: the deep blue sea.
1: Even if
0: you're sad and blue,
1: it's okay,
0: because I love you. Okay, I love you, just like one,
1: and one make two.
0: You love me, and I love you.
1: I love you.
0: I love
1: you.
0: You.
1: I love
0: you.
1: I love
0: you.

0: I watched a video clip from a YouTube channel and met a young girl. Her name is Mona. In the video, she is very cute and talkative. This video clip really got my attention, so I contacted her in order to travel to meet with the younger ones immediately. After I made an appointment with Nong Mona, I started my journey from Bangkok right away. From Bangkok, it takes about 3 hours to travel to Ban Mon, Hoi Nam Sai.
1: Hello, are you Teacher Greg?
0: Yes, I'm Teacher Greg. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too, Teacher.
0: Excellent. What's your name?
1: Lisa.
0: Lisa, nice to meet you.
1: Nice to meet you.
0: Oh, Siang Na. Indi Ti, Dai Lu Chang. Nong Mona, how old are you?
1: 9 years old.
0: Saying what? 9 khuab, thuk mai ha?
1: Sai ka.
0: Lisa, how old are you? 5?
1: 5.
0: Oh, 5 years old. Are you 5 khuab? Lao, Nong Lisa, Nong Mona, ti kam, mi alai ha?
1: Bang mon ka.
0: Ah, bang mon. Ni la, yak ru, bang mon man khu alai. Yao, son ni ni ha? Kama, bang, put wa, powder.
1: Powder.
0: คำนี้แปลว่าแป้งแล้วเป็นรูปอะไรครับ
1: ดอกไม้กับดอกพระจันทร์ค
0: ่
1: ะ
0: ดอกไม้เด็กๆลองพูดด้วยครับ flower
1: flower
0: ทีเชอร์ก็อยากได้เหมือนกันได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ใครจะเป็นคนที่ปรับแป้งครับน้องลิซ่าเอาเลยครับที่แก้มนะ left or right
1: left
0: left โอเคแก้มซ้ายโอ้ยินสบายright แล้วลืมคำว่าแก้มภาษาอังกฤษว่า cheek
1: right cheek
0: left cheek
1: อย่าเพิ่งปิดแม้นะคะ
0: ครับโอ้เย็นสบายเฮ้ยน้องลิซ่าทำอะไร
1: ทาจมูกค่ะ
0: จมูกใช้คำว่า nose okay ready 1 2 3 นี่กลิ่นด้วยหอมดูหน้าของทีเชอร์แกรกเป็นยังไงบ้างครับ
1: หล่อค่ะทีเชอร์ปรับแป้งเหมือนคนมอญแล้วเดี๋ยวโมนาพาไปไหว้หลวงปู่เหมมาราชค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านนี้ค่ะ
0: คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้คำว่า holy place
1: holy place
0: ใช่แล้วนะครับด้านหลังเราใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอย่าลืมนะครับทางบ้านเราจะมี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามที่หลังเราจะเฉลยคำตอบด้วยโชคดีนะโอเคทีเจเรกพร้อมปรับแป้งเรียบร้อยเราจะไหว้แล้วไหว้ยังไงครับน้องลิซ่าขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
1: ให้เชื่อนั่งลงไปแล้วก็ไหว้ค่ะ
0: โอเคแล้วน้องโมนาคิดอะไรในใจอยู่ครับ
1: ขอให้เรียนเก่งๆค
0: ่
1: ะ
0: ขอให้เรียนเก่งๆขอให้ตั้งใจเรียนครับน้องลิซ่าขออะไร
1: ขอให้ตัวเองและขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
0: เหมือนกันครับขอให้มีความสุขตั้งใจเรียนสุขภาพที่แข็งแรงครับ I hope you're happy healthy and strong แล้วยังไงต่อครับปักที่ไหน

0: เพื่อนหนู
1: เจอแล้ว
2: มังงะระเอาม
1: ังงะระเอาถูกไหมครับ
3: ครับ
1: เป็นภาษาอะไรครับ
4: ภาษามอญครับ
5: แปลว่าสวัสดี
1: สวัสดีรู้หรือเปล่าเด็กๆภาษาอังกฤษมีหลายคำที่แปลว่าสวัสดีให้พูดตามครับ hello
2: hello
1: hi
2: hi
1: hey
2: hey
1: good morning
2: good morning
1: good afternoon
2: good afternoon
1: good eveningg
2: ood evening
1: good night
2: good night
1: โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะเหนื่อยหรือเปล่า
2: ไม่เหนื่อย
1: ดีจังแล้วถ้าเจอนักท่องเที่ยวแล้วอยากรู้ว่าเอ๊ะคนนี้มาจากไหนเราจะถามว่า where are you from
2: where are you from
1: ประโยคที่2ที่น่ารู้นะครับก็คือพวกเราเป็นไกด์ภาษาอังกฤษพูดว่า we are guides
2: we are guides
1: ลงท้ายตัว S ครับ we are guides
2: we are guides
1: ถูกต้องครับแล้วถ้าจะบอกว่าฉันสามารถพาคุณไปเที่ยวไม่อยากพูดว่า I can take you travel
2: I can take you travel
1: เก่งมากเด็กๆเป็นชาวมอญหมดใช่ไหมครับ
0: หนูไม่ใช่ค่ะหนูเป็นชาวไทยแท้ค่ะ
1: อ๋อไม่เป็นไรครับถ้าจะบอกว่าฉันเป็นคนไทยไม่อยากพูดว่า I'm Thai
2: I'm Thai
1: แต่โอ้ยังไม่ได้ถามชื่อแต่ละคนน้องชื่ออะไรครับน้องกันกับน้อง
3: แม็กคร
1: ับ แม็กเป็นชาวมอญใช่ไหมครับ
3: คร
1: ับนั้นต้องเปลี่ยนนิดนึงพูดว่า
2: I'm from
1: Thailand
2: Thailand
1: but
2: I have
1: Mon descent แปลว่าฉันเป็นคนไทยแต่ว่ามีเชื้อสายมอญด้วยแล้ววันนี้เด็กๆจะพาทีเจอร์แกรกไปทำอะไรดีครับ
6: ทีเชื่อมาเย็นแล้วครับร้านขนมมันปิดไปหมดแล้ว
1: โอ้เสียดาย
6: เดี๋ยวผมจะพาทีเชื่อไปดูวิถีชีวิตของชาวมอญครับ
1: ดีมากเลยนะขออนุญาตเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวมอญได้ไหม
6: ได้ค่ะ
1: โอเค let's go ไป
6: ถึงแล้วครับทีเชื่อ
1: บ้านนี้หรือเปล่า
6: บ้านนี
1: ้ทางนี้ไปอยู่หน้าประตูแล้วบ้านมอญทำจากอะไรครับ
6: ทำจากไม้ไผ่ค
1: ่
6: ะ
1: ไม้ไผ่ภาษาอังกฤษพูดว่าBamboo แล้วที่ช่วยเห็นข้างบนนะเหมือนว่ามีป้ายสีเหลืองอันนั้นคืออะไรครับ
6: ยันครับ
1: มีความเชื่อหรือเปล่าม
6: ีครับเอาไว้ปกป้องบ้าน
1: ปกป้องบ้านใช้คำว่า protect the house ถูกต้องครับ
6: เข้าได้เลยครับ
1: โอเคเข้าได้เลยครับ come in please ทั้งหมดมีกี่ห้อง
6: ประมาณ2ห้อง
1: นอนกี่คนครับ
6: หลายคนเลยครับ
1: หลายคนเลยโอ้ก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วพูดถึงบรรยากาศในบ้านร้อนหรือเปล่าหรือเย็นครับ
6: ไม่ร้อนคร
1: ับ ไม่ร้อนไม่เย็นกลางคืนเป็นยังไงครับ
6: ก็หนาว
1: หนาวสอนคำว่าเย็นใช้คำว่า cool
2: cool
1: หนาว cold
2: cold
1: ร้อน hot
2: hot
1: แล้วมีความพิเศษอะไรยังไงครับหรือว่ามีเอกลักษณ์อะไรยังไงครับ
7: พวกเราใช้ชีวิตกันอยู่แบบง่ายๆครับ
1: อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติใช้ชีวิตเรียบง่ายเลยนะครับหรือภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า slow life
2: slow life
1: ใช่แล้วไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้วุ่นวายก็อยู่กับธรรมชาติและมีความอบอุ่นอยู่กับครอบครัวแล้วตอนนี้ที่จะได้กลิ่นหอมหอมอันนั้นคืออะไรครับ
0: เป็นขนมฮาลาวาค่ะไว้สำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะที่เชื่อลองชิมก็ได้นะคะ
1: โอ้ขอเขาไปดูได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: ไป let's go อู้หูหอมหอมแต่ที่เจ้าแกรกจำไม่ได้อันนี้ขนมอะไรครับ
0: ขนมฮาลาวาค่ะ
1: ขนมฮาลาวาซึ่งเป็นขนมมอญถูกไหมครับโอ้อยากรู้เด็กๆเคยกินหรือเปล่า
0: เคยค่ะ
1: รสชาติเป็นยังไงบ้าง
2: หวานคร
1: ับ หวานภาษาอังกฤษว่า sweet
2: sweet
1: แล้วมันอร่อยแค่ไหนเต็ม10คะแนนครับ
6: เต็ม10คร
1: ับว้าวคุณพี่ครับขนมทำจากอะไรครับ
8: กะทิสดค่ะแล้วก็มีสาคูมีแป้ง
1: เอาคำว่ากะทิสดไม่อยากพูดว่า coconut milk
2: coconut milk
1: ถูกต้องครับโอ้อยากกินมากเลยนะครับแต่มันร้อนไปต้องรอ
8: ถ้าอยากกินก็พรุ่งนี้เช้าค่ะหน้าบ้านเลยจ้ะ
1: ได้เลยขายยังไงครับ
8: ขายเป็นกล่องค่ะกล่องละ20 บาท
1: ถูกด้วยนี้

0: รอพรุ่งนี้นะครับเราจะชิมขนมแสนอร่อยของชาวมอญ
1: Today I traveled in the evening. The atmosphere of the village is not as lively as in the morning, but I like it. I am happy to follow the children who lead me around. It's like coming to really relax.
2: พรุ่งนี้ตอน 8:00 น.มีขบวนมอญค่ะมีใส่บาตรตอน 8:00 น.ค่ะที่เชื่อมมาใส่บาตรด้วยกันก็ได้นะคะ
0: ได้เลยแล้วจะทําบุญด้วยกันครับ
3: ผมก็เดินในขบวนมอญครับ
0: เยี่ยมเลยครับ
3: ผมด้วยครับ
0: โอเคนั้นฝากด้วยนะประโยคสุดท้ายสําหรับวันนี้ก็คือ See you again tomorrow
4: See you again tomorrow
0: แล้วเจอกันพรุ่งนี้ชาวครับห้ามพลาดครับ Let's go This wayเรามีนัดกันเด็กๆที่ไหนนะเทที่จะแกร่งหรือเปล่า
5: ใช
0: ่มาแล้วเฮ้
6: เมื่อระอ
0: าอะไรนะครับ
5: มันไงระอาม
0: ันไงระอาที่แปลว่าสวัสดีเด็กๆรู้หรือเปล่าสวัสดีตอนเช้าภาษาอังกฤษจะพูดว่า good morning
4: good morning
0: ถูกต้องครับ
2: ร้านขนมเปิดแล้วค่ะเราไปกินขนมกันไหมคะ
0: โอ้ดีจังเพราะทีจูเกย์ก็หิวนั้นเราจะไปชิมขนมมันจะอร่อยแค่ไหนครับไปถึงแล
7: ้
0: วสวัสดีครับร้านขนมที่เมื่อวานปิดแต่วันนี้เปิดแล้ว
7: ขนมฮาลาวาค
0: ่
7: ะ
0: ฮาลาวาแล้วคำว่าขนมภาษาอังกฤษพูดว่า sweets
7: Sweet.
0: แล้วเห็นวันนี้มี2แบบนะครับมี2สีทีชเวก็เลือกไม่ได้สีอะไรดีครับ
7: ต้อง2สีนะคะ
0: โอ้ต้องลองนะครับขอชิมหน่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า Can I have a taste?
4: Can I have a taste?
0: แม่ค่ะครับขอชิมหน่อยได้ไหมครับ
7: ได้เลยค่ะ
0: โอเคเอาเป็นสีขาวละกันบัม
8: รสชาติเป็นไงครับ
0: โอ้โหอร่อยมากแล้วฮาซามอนอร่อยจะพูดว่ายังไงครับ
9: เชียร์ขอบ
0: เชียร์ขอบมากมากเลยครับหรือภาษาอังกฤษว่า yummy
4: yummy
0: delicious
4: delicious
0: โอ้อร่อยมากแม็กค่ะครับขายยังไงครับ
7: กล่องละ20บาท
0: กล่องละ20ลองแม็กขอตังค์หน่อยครับ
9: ไม่มีตังค์ครับ
0: เอ้าเหมือนกัน
8: ไม
0: ่
8: ม
0: ี
8: เหมือนกันครับ
0: โมนา
2: ไม่เหลือเลยค่ะ
0: พอดีเลยทีเจอร์เกรกลีแบ่ง20นี่เอาเป็นสีขาวครับ
7: ค่ะ
0: โอ้ลืมไปยังไม่ได้ชิมสีน้ำตาล
7: ชิมได้เลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ let's try
7: ชิมได
0: ้เด็กๆอยากชิมหรือเปล่าครับ do you want to try
4: ชิมไหม
0: โอเคเชิญเลยครับสีขาวจะออกหวานสีน้ำตาลเข้มข้นน้องแม็กเป็นยังไงครับ
10: อร่อยคร
0: ับ อร่อยน้องการว่ายังไงครับ
8: อร่อยครับ
0: โมนาเป็นยังไง
11: อร่อยค่ะยัมมี
0: ่ยัมมี่จำได้ยัมมี่ที่แปลว่า
4: อร่อย
0: ขอบคุณครับ
7: ขอบค
0: ุ
7: ณค่ะ
0: โอเคได้ขนมแล้วแต่วันนี้เราไม่ได้มากินอย่างเดียวเราจะใส่บาตรด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปใส่บาตรกันค่ะใกล้ถึงเวลาแล้ว
0: โอเคแล้ววันนี้เราจะใส่บาตรใช่ไหมนั้นสอนนิดนึงคำว่าใส่บาตรใช้คำว่า give off
4: ถ
0: ูกต้องแล้วใส่บาตรเพื่ออะไรครับ
9: ไปขอให้ได้บุญคร
0: ับ จะได้บุญแล้วจะทำบุญใช่ไหมครับนั้นใช้คำว่า make merit
4: make merit
0: โอ้วันนี้เราจะทำบุญเยอะๆนั้นสอนคำว่าวัดภาษาอังกฤษว่า temple
4: temple
0: แล้วคำว่าพระก็คือ monk
4: monk
0: แต่ไม่ใช่ผีเด็กๆรู้จักหรือเปล่า monkey แปลว่า
8: ลิง
0: อย่าสลับกันนะแล้ววันนี้เราจะใส่อะไรบ้างมีขนมสวีทแล้วก
9: ็มีข้าว
0: ข้าวดีกว่าภาษาอังกฤษพูดว่า
8: ไว
0: เก่งมากน้องโมนาครับมีอะไรอีกครับมีข้าวแล้วก
8: ็น้ำ
0: น้ำภาษาอังกฤษพูดว่า
8: water
0: เก่งมากวันนี้จะเดินในขบวนด้วยใช่ไหมครับแล้วทีเจอร์เกรกมีสิทธิ์เดินหรือเปล่า
8: ได
0: ้แต่แต่งตัวแบบนี
8: ้ไปเดินด้านหลัง
0: ด้านหลังเดินกับเด็กดีกว่าแล้วเวลาเดินในขบวนมันไกลแค่ไหนครับ
8: แล้วแต่คนที่มาเที่ยวครับ
9: ถ้าคนเยอะก็จะบูสต์ให้เยอะแล้วก็จะเดินเยอะครับ
0: หมู่บ้านมอญห้วยน้ำใสเป็นหมู่บ้านเล็กๆสุดชายแดนตะวันตกของอำเภอสวนผึ้งที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมอญอาศัยร่วมกันกับชาวไทยมีบ้านเรือนทั้งหมด70ครัวเรือนหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์เราจะเห็นภาพชาวไทย

0: เชื้อสายมอญที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายผมได้เห็นถึงหมู่บ้านที่มีความน่ารักและเมื่อมาที่หมู่บ้านแห่งนี้สิ่งที่ไม่ควรพลาดนั้นก็คือกิจกรรมตักบาตรมอญซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของหมู่บ้านที่สำคัญผมยังได้เห็นวิถีชีวิตการเดินขบวนของชาวมอญที่เดินให้นักท่องเที่ยวได้ดูเรียกได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามมากเลยทีเดียวครับ
1: ใส่บาทเสร็จแล้วครับทิเชอร
2: ์มากินโดนัทมอญกันเถอะครับ
3: โดนัทมอญคืออะไรครับ
2: อยู่ทางนั้นค่ะทิเชอร์
3: โอเคเข้าไปดูดีกว่าไปโอ้หอมหอมโดนัทมอญทำจากอะไรครับ
2: ทำจากแป้งครับ
3: แป้งสอนให้เด็กๆลองออกเสียงครับ flower
2: flower
3: เอ๊ะทิเชอร์เกรย์ครับ flower แปลว่าดอกไม้ไม่ใช่หรอจริงๆแล้วมี2คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายก็ต่างกันเช่นที่แก้มนะครับอันนั้นจะเรียกว่า flower แต่ในหม้อนะครับหรือว่าแป้งอันนั้นเรียกว่า flower แต่สะกดไม่เหมือนกันรสชาติเป็นยังไงครับที่เราไม่เคยกินมาก่อน
2: อร่อยคร
3: ับ อร่อยรับรองอร่อยเนาะ
2: รับรอง
3: นั้นขายยังไงครับ
2: ชิ้นละ10บาทค่ะ
3: 1 2 3 4 4ไม้ครับ
2: ได้ค่ะ
3: โดนัทมอญอุ๊ยราดอะไร
2: น้ำตาล
1: น้ำตาล
3: น้ำตาลสอนให้คำนี้ไม่ยากใช้คำว่า sugar
2: sugar
3: มาแล้วมาแล้ว
2: นี่ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
2: thank you ต้องพูดว่า
3: thank you ถูกแล้วนะครับได้แล้วนะครับโดนัทมอญหมอนะ ladies first ให้ผู้หญิงก่อนครับน้องการเลือกเลยครับน้องมัก1 2 3ได้ยินมั้ยครับคุณผู้ชมกรอบกรอบภาษาอังกฤษว่า crunchy
2: crunchy
3: ข้างนอกมันกรอบแต่ข้างในมันนุ่มใช้คําว่า soft
2: soft delicious
3: deliciousเราสุดยอด yummy delicious yummy ไว้ไงครับ yummy จูเกมลืมคำที่แปลว่าอร่อยในภาษามอญพูดว่า
2: เชียร์คอร์ด
3: เชียร์คอร์ดที่สุดในโลกบรรยากาศดีดีครับเด็กๆหายใจลึกๆโอ้ทีเจอร์เกรกชื่นใจนะเพราะน้ำก็เย็นสบายด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: สบายมาก
3: เย็นสบายเป็นยังไงครับ
2: หนาว
3: เป็นทางหนาวหนาวแต่วันนี้เราพบเราเจอกับภาษาไทยภาษา
2: หมออ
3: ังกฤษก็มีครับภาษาหมอนมีหลายภาษานั้นเราจะถกถวนนิดนึงคุณมาจากไหนภาษาอังกฤษจะพูดว่า Where are you from
4: Where are you from
3: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าฉันเป็นไกด์ก็ไม่อยากพูดว่าI am a guide.
4: I am a guide.
3: และประโยคสุดท้ายคุณต้องการคนพาไปเที่ยวภาษาอังกฤษจะพูดว่า Would you?
4: Would you
3: like
4: a guide?
2: A guide.
3: Would you like a guide?
4: Would you like a guide?
3: เก่งมากขอนิดนึงนะครับเราจะทบทวนภาษาหมอนด้วยเช่นสวัสดีพูดว่ายังไงครับ
2: มันเงยละอ่ะ
3: มันเงยระเอาแล้วคำว่าอร่อย
2: เช
3: ีย
2: ร
3: ์
2: คอ
3: เชียร์คอแล้วคำว่าขอบคุณ
2: ตังกุลาอาว
3: ทีเด็กต้องตังกุลาอาวเด็กๆที่พาทีเด็กไปเที่ยวได้ความรู้ได้ประสบกันใหม่นะครับเป็นครั้งแรกที่เจอชาวมอญและชอบมากอินมากชื่นใจครับขอบคุณครับ
5: หนูก็ขอบคุณที่เชื่อเหมือนกันค่ะที่สอนภาษาอังกฤษของหนู
1: ขอบคุณครับ
3: ครับผมครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทีเจอร์เกรกจะกลับมาเราจะไปเที่ยวต่อเล่นต่อและฝึกภาษาต่อดีไหมครับ
2: ดีค่ะ
3: And don't forget next week what story will we encounter who knows you gotta check it out and we'll see you again soon so long from Ratpuri from the Mon Homeland so long everyone
4: ตังกุระเอา
3: แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเชื้อสาย A. Leaven B. Nationality C. Descent คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Descent ข้อ A. Leaven แปลว่าเชื้อข้อ C. Nationality แปลว่าสัญชาตินั่นเองครับแต่ตอนนี้ Teacher Greg ได้กลิ่นแล้วอาบน้ำหรือยังอาบน้ำหรือยัง
1: อาบแล้วครับ
3: เปล่าครับพี่กลิ่นหอม นั่นคืออะไรครับนุ่นทําอะไรอยู่
6: ตอนนี้เขากําลังทําขนมสําหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราว่ากันด้วยเรื่องของคนกินเยอะจนเป็นอาชีพนะคะแต่ในสัปดาห์นี้ตรงกันข้ามค่ะเอ๊ะจะเรียกว่าตรงกันข้ามก็อาจจะไม่ใช่เพราะจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของการกินเยอะและเป็นอาชีพเหมือนกันนะคะแต่การกินเยอะของเขาเนี่ยต่างจากพีทค่ะน้องพีทเนี่ยกินเยอะแล้วโอ้สุขภาพก็ยังดีอยู่แต่ผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาเป็นเทรนเนอร์แต่มันมีช่วงหนึ่งที่เขามีปัญหาเรื่องของการกินนะคะที่เรียกว่าเป็น eating disorder หรือ binge นะคะคือกินเยอะกินปุ๊บรู้สึกผิดเครียดทำอะไรกินต่อแล้วมันจะเป็นวงจรแบบนี้จนทำให้เขาเรียกว่าเป็นโรคเลยนะคะน้ำหนักของเธอก็พุ่งขึ้นมาแล้วมันเดือดร้อนการทำงานในชีวิตของเธอมากเพราะเธอคือเทรนเนอร์แต่เวลาที่เราเจอปัญหาคนส่วนใหญ่จะเป็นไงคะโอ้เอาปัญหามาทับถมตัวเองแล้วก็ถอยหลังแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เลยค่ะผู้หญิงคนนี้ใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจที่ชื่อว่า See You Fit Girl เพจนี้ให้ความรู้กับผู้หญิงนะคะในเรื่องสุขภาพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินฮอร์โมนรวมไปถึงการออกกำลังกายเพราะวันที่เธอเคยผ่านมันมาได้เธอรู้ว่ามันยากยังไงแล้ววันนี้เธอก็เอาสิ่งนี้มาส่งมอบให้กับผู้คนต่อใครนะคะที่อยากจะทำเพจของตัวเองลองดูนะคะว่าเราจะได้แรงบันดาลใจจากผู้หญิงคนนี้แน่นอนการที่เรามีปัญหามันอาจจะเป็นโอกาสแห่งอาชีพในอนาคตที่สร้างอาชีพให้กับเราและก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างเธอคนนี้ค่ะน้องแมท See You Fit Girl ค่ะ

วัสดีค่ะแมทนะคะพิมออนโมคาสมิธค่ะปัจจุบันนะคะแมทก็เป็น personal trainer นะคะแล้วก็เป็นบล็อกเกอร์แล้วก็เป็นเจ้าของเพจ See You Fit Girl ค่ะแล้วก็เป็นโค้ชนะคะของคลับวิ่งแล้วก็เป็นโค้ชของรายการขอขยับไทย PBS ด้วยค่ะทีนี้นะคะก่อนที่จะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยแมทก็ผ่านอะไรมาเยอะมากค่ะตัวแมทเองเนี่ยนะคะก็เริ่มนะคะเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนนึงเลยที่หาตัวเองไม่ค่อยเจอค่ะตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าอายุประมาณ21นะคะเราเรียนนิเทศนะคะซึ่งเราก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือเท่าไหร่รู้สึกว่าไม่ได้มีแพชชั่นกับสิ่งนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยวันนึงนะคะแมก็เจอสิ่งที่แมชอบโดยบังเอิญค่ะก็คือเป็นปิดเทอมนึงนะคะก่อนที่แมจะไปฝึกงานแมก็ว่างมากเลยค่ะทุกคนเราไม่ได้เป็นคนที่มีแพชชั่นกับอะไรไม่ได้เป็นเด็กที่ป๊อปปูล่าเป็นเด็กกิจกรรมอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยวันนั้นเราก็คิดว่าเรามาหาอะไรทำให้มันเป็นประโยชน์ดีกว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็เหมือนเด็กผู้หญิงธรรมดานะคะก็คือมีความอ้วนบ้างไม่พอใจส่วนนั้นไม่มั่นใจส่วนนี้ก็เลยตัดสินใจได้ว่างั้นเรามาออกกำลังกายดีกว่าทีนี้จุดเปลี่ยนเนี่ยมันมาถึงว่าวันหนึ่งมันเป็นช่วงที่เราจะต้องฝึกงานแล้วก็จะขึ้นปี4เราก็จะต้องเริ่มตัดสินใจแล้วว่าเอ๊ะฉันจะทำอาชีพอะไรดีตอนนั้นเนี่ยแมทออกกำลังกายจนเริ่มเห็นผลแล้วนะคะแมทก็เลยคิดว่าฉันชอบสิ่งนี้มากเลยอะรู้สึกว่าเราสามารถตื่นมาทำสิ่งนี้ได้ทุกวันไม่เหมือนการเรียนเลยปกติเนี่ยถ้าจะไปเรียน9โมงคือไม่อยากไปแล้วแต่ว่าฟิตเนสเนี่ยตื่นมาเข้าได้ตั้งแต่7โมงเช้าก่อนไปเรียนก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราไปเรียนเป็นเทรนเนอร์ดีกว่าเพราะว่าเราอยากจะทำอาชีพนี้จริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยไปเรียนนะคะเป็นเทรนเนอร์ซึ่งเป็นสถาบันที่เทรนเนอร์ทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการเรียนพวกนี้นะคะเพื่อที่จะได้ใบที่รับรองใบเซอร์ติฟายนะคะก็เป็น certified personal trainer ที่สามารถเทรนได้ทั่วโลกนะคะแล้วปรากฏว่าพอเราเริ่มทำเป็นเทรนเนอร์เนี่ยความกดดันเนี่ยมันก็เริ่มมีมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถึงแม้จะยังไม่ได้สร้างเพจนะคะแต่ว่าแม่ก็โพสต์รูปออนไลน์ว่าอู้เราหุ่นดีนะเรามีความ

ฟิตนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเบื้องหลังค่ะมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยมีปัญหากับตัวเองหนักมากถ้าย้อนไปตอนนั้นอาจจะยังไม่มีคนนะคะพูดถึงเรื่องของ eating disorder หรือว่าโรคเกี่ยวกับการผิดปกติเกี่ยวกับการกินนะคะซึ่งแมทเนี่ยเป็นในช่วงนั้นนะคะแมทเนี่ยต่อหน้าสื่อต่อหน้าเพื่อนๆแมทก็จะกินของที่เฮลตี้ลงรูปอกไก่ไปเทรนลูกค้าก็จะบอกลูกค้าว่าอุ๊ยต้องกินแบบนี้หน้าแบบนี้ออกกําลังกายแบบนี้แต่พอเรากลับไปอยู่ที่บ้านนะคะเราก็กินกินกินกินกินกินจนหยุดไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยแมทก็มีความคับข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอยู่สักพักใหญ่เลยจนตัดสินใจว่าเราจะเปิดเพจนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองมาได้ในระดับนึงแล้วเราก็ตั้งใจที่จะแชร์ปัญหาแล้วก็วิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ให้กับผู้หญิงคนอื่นๆที่เริ่มออกกําลังกายเหมือนเราและคิดว่าวันนึงเขาก็อาจจะเจอปัญหานี้ดังนั้นนะคะเพจ See You Fit Girl ก็เลยเกิดขึ้นค่ะแต่ทีนี้เนี่ยแม่คิดว่าจุดของ See You Fit Girl ที่มันทําให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันมากขึ้นเนี่ยก็คือว่าพอแมทอายุประมาณ25ร่างแมทพังมากพังในขณะที่ว่าแมทเนี่ยนอนตอนกลางคืนเนี่ยแมทนอนไม่ได้แมทจะนอนตีสามทุกคืนแมทจะนอนไม่หลับแล้วก่อนนอนแมทก็จะต้องกินจังฟู้ดและนอกจากนี้เนี่ยตอนที่แมททำงานอยู่เนี่ยทำเพจคู่กับเทรนเนอร์เนี่ยมันหนักมากตอนกลางวันแมทจะเทรนตอนกลางคืนแมทจะไปนั่งทำคอนเทนต์ซึ่งแมทจะนั่งทำคอนเทนต์อยู่ข้างนอกที่คาเฟ่ที่เปิด24ชั่วโมงอยู่เนี้ยชีวิตแมทจะวนลูปอยู่อย่างนี้นะคะจนวันหนึ่งเราอ้วนมากก็ได้รับคำคอมเมนต์ต่างๆนานาสายตาที่ดาวเราเพราะว่าเวลาที่เราเดินไปเทรนที่ไหนแล้วเราบอกเขาว่าเราอ่ะเป็นเทรนเนอร์แต่ทำไมเธออ้วนทีนี้แมทก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ไหวแล้วฉันต้องรักษาตัวเองแมทก็เลยไปตรวจนะคะฮอร์โมนเรื่องของฮอร์โมนปรากฏว่าแม่ไปหาหมอหมอเนี่ยเจาะเลือดแมทเสร็จปุ๊บออกมาบอกว่าคุณน่ะมีฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนผู้หญิงที่หมดวัยประจําเดือนแล้วคือฮอร์โมนต่ํามากซึ่งพอฮอร์โมนต่ํามากสิ่งที่ออกมาในตอนนั้นเนี่ยบินช์อีทติ้งไม่หยุดนะคะมันเป็นเรื่องของความเครียดเรื่องของฮอร์โมนบินช์อีทติ้งเกี่ยวกับฮอร์โมนสิวแมทเนี่ยขึ้นตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยตัดสินใจที่จะรักษาฮอร์โมนของตัวเองนะคะแล้วก็ผ่านเจอร์นี่มากมายเลยทีนี้หลายๆคนเนี่ยคิดว่าเวลาที่เราอยู่ในโมเมนต์ที่มันมีปัญหามากๆเราจะต้องจมไปกับปัญหาซึ่งแมทอ่ะก็จมนะคะพูดตรงๆตอนนั้นแมทเป็นหลายโรคมากแมทเป็นทั้ง depression แมทเป็น binge eating แมทเป็นโรคฮอร์โมนไม่ปกติแล้วก็เรื่องของแพ้อาหารแฝงต่างๆมันรุมเร้ามากๆนะคะแต่ในช่วงนั้นเนี่ยแมทก็ตัดว่าอ่ะไม่เป็นไรในเมื่อเรามีปัญหาคนอื่นก็คงมีเหมือนเรานั่นแหละแต่ปัญหาที่เราเป็นน่ะมันเป็นปัญหาที่ไม่เคยมีใครพูดออกมาเพราะว่าเวลาที่ทุกคนมองเห็นอินฟลูเอนเซอร์ในสายออกกําลังกายทุกคนจะคิดถึงภาพผู้หญิงที่ใส่มีซิกแพคใส่สปอร์ตบราสวยงามหุ่นดีมีความสุขอารมณ์ดีตลอดเพราะว่าเราเป็นคนเฮลตี้แล้วก็ออกกําลังกายแต่วันนั้นแม่ก็คิดว่าไม่อ่ะฉันอยากจะโชว์ภาพที่ฉันน่าเกลียดน่าเกลียดเนี่ยออกกล้องไปเลยวันที่ฉันร้องไห้แล้วก็กินวันที่ฉันมีสิวแล้วมันระเบิดเต็มหน้าฉันก็จะถ่ายตัวเองไว้ซึ่งตอนนั้นแมทถ่ายทั้งหมดทั้งเจอร์นี่ที่มันยากลําบากมากแล้วก็มาเริ่มทําวิดีโอที่แชร์เจอร์นี่ของตัวเองว่าเธอรู้ไหมว่ามันมีเรื่องนะที่เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนไม่ปกติซึ่งบางคนที่อ้วนมาตลอดชีวิตที่รู้สึกว่าตัวเองบวมที่รู้สึกว่าตัวเองลดน้ําหนักเท่าไหร่ก็ลดไม่ได้คุณเป็นโรคนี้หรือเปล่าคุณเป็นโรคต่อมหมวกไตล้าหรือเปล่าเป็นหลายๆโรคที่ไม่ค่อยมีใครมาแชร์ในเรื่องพวกนี้เนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่เราไปโรงพยาบาลทั่วไปแล้วหมอจะบอกว่าเราเป็นโรคนี้แต่มันเหมือนเป็นภาวะซึ่งมันเป็นปัญหาที่หลายๆคนประสบแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรอยู่แมทก็เลยแชร์สิ่งพวกนี้ออกมาในเวที่มันเรียลมากๆคือตัวแมทเองเนี่ยแมทคิดว่าแมทผ่านการสื่อสารมาหลายแบบมากๆนะคะซึ่งทุกแบบทุกการสื่อสารที่แมททำมาตั้งแต่เริ่มต้นโดยที่แมทยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอะค่ะสิ่งที่มันมาก็คือมันมีความจริงใจและความเรียลอยู่ในนั้นคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดสิ่งเนี้ยที่มันจะมีประโยชน์กับคนอื่น
บางทีเราอาจจะไม่จําเป็นต้องดูเป็นคนสวยเป็นคนฟิตในสายตาคนอื่นแต่ถ้าสิ่งที่เราพูดเขาได้ประโยชน์แม้ว่ามันโอเค

อนที่แมทเป็นเทรนเนอร์การสื่อสารของแมทเนี่ยก็คือ one on one พูดกับลูกค้าเทรนเนอร์หลายๆคนเนี่ยนะคะก็เขาจะใช้วิธีการที่อาจจะดุอาจจะทำแบบต้องพุชมากๆนะคะให้แบบเต็มที่กับการออกกำลังกายเต็มที่กับการไดเอทต้องเป๊ะนะแต่อย่างตัวแมทจะเป็นคนที่เทรนลูกเทรนแบบเข้าใจในที่นี้คือเรารู้ว่าลูกเทรนเราเป็นผู้หญิงบางทีมาโอ้โหฟึดฟัดเลยมองแล้วเป็นไรอ๋อประจำเดือนมาหรือบางทีเขาก็เหนื่อยมากทำไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็จะต้องใช้วิธีการสื่อสารการพูดกับเขาให้เข้าใจอันนี้มันเป็นการพูดแค่2คนนะคะการสื่อสารแบบนึงที่แมททำ

ส่วนต่อมาในการทำเพจตัวแมนเองเนี่ยทำเพจมาตั้งแต่ตอนที่วิดีโอเนี่ยมันยังไม่ได้ฮิตมากแม้เป็นคนชอบเขียนมากแม้เป็นคนชอบเขียนอะไรยาวๆแล้วก็เอ็กซ์เพรสอธิบายสิ่งที่เราอยากจะบอกออกไปซึ่งเวลาเราเขียนเนี่ยนะคะเราก็จะคิดว่าเราอยากเขียนสื่อถึงเพื่อนของเราเราไม่ได้อยากจะเขียนให้มันดูเป๊ะดูสวยแต่เราอยากจะสื่อให้มันถึงอารมณ์สื่อให้มันถึงแก่นว่าแบบโอ้ฉันรู้สึกแบบนี้นะฉันอยากจะเล่าแบบนี้ให้เพื่อนของฉันฟังอะไรแบบนี้ค่ะ

ราเป็นโค้ชทีนี้เนี่ยสโคปของการที่เราเป็นโค้ชเนี่ยเราต้องคุมคนหมู่มากเราต้องสื่อสารกับคนหมู่มากให้เห็นภาพนะคะก็คือแม้เป็นโค้ชคลับวิ่งมีขนาดอีเวนต์ตั้งแต่ประมาณ20ไปจนถึง200คนซึ่งหน้าที่ของโค้ชเนี่ยคือคนที่จะต้องดูแลผู้คนนักวิ่งต่างๆที่เข้ามาวิ่งเราเป็นคนโฮสต์งานตั้งแต่ต้นจนจบและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการสอนเทรนนิ่งคลาสในแต่ละสัปดาห์ที่เราก็จะต้องสอนนักวิ่งซึ่งคลาสนึงเนี่ยก็จะประมาณ 20-30 คนซึ่งบอกเลยว่าการสื่อสารกับคนหมู่มากตรงหน้าแบบเนี้ยค่ะก็แตกต่างกันไปอีกเพราะว่าเราต้องการพลังสูงมากในการที่เราจะต้องพยายามพุชคนแล้วก็ทำให้เขาตั้งใจฟังและตั้งใจทำตามเรานะคะ

มาถึงการเป็นโค้ชอีกรายการนึงนะคะก็คือรายการขอขยับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสอนออกกําลังกายโดยตรงเลยนะคะซึ่งกลุ่มผู้ชมของเราเนี่ยก็จะต่างไปอีกเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชมของขอขยับเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเราก็จะต้องมีวิธีการพูดที่มีความชัดเจนมากขึ้นพูดช้าลงก็จะไม่เหมือนการพูดกับเทรนลูกเทรนเพื่อนๆหรือว่าโค้ชขับวิ่งหรือว่าเวลาที่เราพูดใน Instagram หรือว่าทำใน YouTube เพราะว่าอันนั้นเนี่ยก็คือจะพูดแบบสนุกสนานรวดเร็วแต่พอมาเป็นขอขยับเนี่ยก็จะพูดอีกแบบนึงสื่อสารอีกแบบนึงโดยเวลาที่เราทำสอนรายการขอขยับเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพูดเยอะมากแต่ว่าเราจะต้องพูดให้เขาเห็นภาพและเข้าใจว่าเวลาจะออกกำลังกายทำท่านี้ตรงไหนคือส่วนสำคัญแล้วก็ให้เขาทำตาม

ั้นเนี่ยมันก็คิดว่าการสื่อสารแล้วก็การพูดเนี่ยเป็นส่วนที่ใหญ่มากๆนะคะสำหรับอาชีพของแมดเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เราคิดถึงอาชีพเทรนเนอร์หรือโค้ชออกกำลังกายเราก็จะคิดว่าเป็นแค่การสอนออกกำลังกายทำท่าออกกำลังกายเท่านั้นแต่จริงๆแล้วแมรู้สึกว่ามันคือการสื่อสารกับคนโดยตรงแล้วประเด็นการสื่อสารเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่าสิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันจำเป็นที่จะต้องโมทิเวตคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอคนที่เขากำลังดูเราอยู่ให้เขาลุกขึ้นมาออกกำลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ

0: สาเหตุน้องแม่บอกว่าตอนนั้นที่เป็นบินช์เนี่ยมีปัญหาเรื่องการกินเนี่ยมาจากความเครียดใช่ไหมคะแล้วหายยังไงอ่ะใช้เวลานานไหมเพราะตอนนี้เป็นเยอะมาก
1: ฮิตมากเป็นโรคที่ฮิตฮอตมากในยุคปัจจุบันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการบินช์เนี่ยนะคะมันมีต้นเหตุมาจากหลายสาเหตุตัวแม่เองแม่ไม่ได้เป็นแพทย์แต่แม่ใช้ประสบการณ์ของตัวเองคนบางคนเนี่ยบินช์เพราะว่าความเครียดในจิตใจของตัวเองบางคนบินช์เพราะว่าทรามาที่มีมาแต่ตั้งนาน
0: ในอดีต
1: ใช่ค่ะคนบางคนเวลาเครียดแล้วอาจจะกินบางคนไม่กินเลยอันนี้ก็เป็นต้นเหตุของบินช์อย่างนึงส่วนในเวของแม่ตอนแรกเนี่ยสาเหตุเริ่มต้นเนี่ยก็คือการที่เราเครียดกับการคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเยอะเกินไป
0: มันเลยทำให้ร่างกายเครียดโดยไม่รู้ตัว
1: ค่ะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะมันเลยพุชร่างกายออกมาให้มันกลายเป็นว่ามันระเบิดเลย
0: นั่น
1: มันอยากได้ทุกอย่างมันอยากจะกินทุกอย่างที่เราเคยห้ามที่เราห้ามตัวเองที่เราไปเบียดเบียนเขาโดยการที่เราต้องไปออกกำลังกายหนักๆ
0: โอ้
1: ซึ่งจริงๆแล้วแม่คิดว่าเป็นสาเหตุของหลายๆคนยุคนี้ที่เป็นเพราะว่าพูดตรงๆว่าไดเอทคัลเจอร์มันพุชเราให้เราจะต้องไปในทางที่ว่าเราจะต้องสวยเราจะต้องผอมและคนมีวินัยคือคนที่ยอดเยี่ยม
0: ใช่
1: ถูกไหมคะ
0: ผิดสัจจะฉันคือคนห่วยคนหนึ่ง
1: ใช่หรือถ้าเรากินอันนี้
0: มันเป็นวงจรอุบาทของความโทษตัวเอง
1: ใช่ค่ะ

0: guilt มันมีคำหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาเรียกว่า guilt create guilt นะคะคือยิ่งคุณรู้สึกผิดคุณจะยิ่งทำให้ตัวเองต้องผิดอีก
1: จริงมาก
0: ฉะนั้นเราต้องอยู่แบบ guilt free ค่ะคือไม่ได้แปลว่าหลังจากนี้จะกินแบบไม่รู้สึกผิดยืดหยุ่น
1: ใช่
0: หลังจากนั้นแก้ด้วยวิธีไหนคะน้องแมท
1: เอาจริงๆนะคะตัวแมทเนี่ยแมทเป็นบิงช์มายาวนานมากแมทคิดว่าเกิน5ปี
0: ว้าว
1: ซึ่งในแต่ละช่วงของแมทเนี่ยช่วงแรกแมทแก้ด้วยการที่แมทเลิกไดเอทเลยแมททิ้งหมดเลยเราลองกลับมาใช้ชีวิตเป็นคนปกติดูเพราะว่าในตอนนั้นสิ่งที่แมทคิดก็คือมีคนตั้งหลายคนที่เป็นคนปกติไม่ได้ใช้ชีวิตบ้าคลั่งฟิตเนสแต่เขาก็ไม่ได้อ้วนดังนั้นมันก็เลยปล่อยค่
0: ะ
1: ปล่อยไม่ไปออกกำลังกายเยอะๆไม่ไปคุมตัวเองขนาดนั้นอาการมันก็ดีขึ้นค่ะทีนี้มันมีอีกอีพิโซดหนึ่งของการบินช์ของแมนนะคะก็คือพอเริ่มโตขึ้นหลังจากการเป็น first jobber เนี่ยสาเหตุที่ทำให้เราบินช์มันต่างไปละมันเป็นเพราะว่าเราเครียดเราเครียดกับการที่อาชีพนะคะเราเป็นฟรีแลนซ์มันไม่มีหลักแหล่งมันยังหาทิศทางของตัวเองไม่เจอ
0: ความมั่นคงปลอดภัยมันยังไม่ 100% ในใจเรา
1: วิธีที่แมทกลับมาก็คือแมทกลับมาดูแลตัวเองแบบเริ่มต้นแบบเบสิกที่สุดนอนให้ดีกินให้ดีไม่เครียดแต่ไอ้เรื่องไม่เครียดเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเวลาคนที่เราคิดถึงเรื่องการเครียดเนี่ยเราก็จะคิดถึงแค่ว่าหัวสมองแต่จริงๆแล้วความเครียดอยู่ที่ร่างกายด้วยถ้าคุณออกกําลังกายเยอะเกินไปแล้วไม่พักผ่อนคุณก็เครียดนะคะดังนั้นก็คือดูแลเรื่องพวกเนี้ยจัดการอาหารใหม่หมดกินอาหารจากธรรมชาตินอนให้ดีแล้วก็แก้ปัญหาชีวิตซะก็จะไม่เครียด

0: ยเยอะมากคือมันต้องแก้ให้ถูกจุดคือในเชิงจิตวิทยานะคะคุณผู้ชมอันนี้ครูแชร์ให้ฟังคนที่ไปติดการกินเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่น้องแมนพูดมาเลยค่ะฐานของมนุษย์เนี่ยมันจะมีความต้องการพื้นฐานอยู่6ข้อ1ในข้อ1ใน6ข้อนั้นคือ certainty คือ need ความต้องการที่จะรู้สึกปลอดภัยนะคะรู้สึกมั่นคงทีนี้พอเรามีความไม่มั่นคงอยู่เนี่ยจิตเนี่ยมันจับความมั่นคงไม่ได้มันจะไปหาละอันนี้ความมั่นคงมันเทียบเท่ากับอะไรมันคือคำว่าสบายใจวางใจคลายใจ
1: ใช่
0: ฉะนั้นอะไรล่ะที่จะทำให้ฉันสบายใจวางใจคลายใจอ่าฮ่าของอร่อยนี่เองบางคนติดเป็นกินบางคนติดโอ้โหไปทางช้อปปิ้งนะคะการพนันเที่ยวเซ็กซ์ไปแบบนั้นก็มีเลยนะคะถ้าเกิดคนที่หนีโลกคือไม่แก้อย่างถูกจุดนะคะถามรูทีนวันนี้หน่อยได้ไหมเผื่อสาวๆดูอยู่จะได้แบบว่าตามพี่แม้ได้แบบไม่เครียดเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไป
1: ค่ะรูทีนวันนี้ก็คือมันเน้นความพอดีเป็นหลักค่ะ
0: ค่ะ
1: คือพอดีเนี่ยเราถามร่างกายเราเองเราไม่ถามคนอื่นเพราะว่าสภาพร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวันหลักๆของแม้เนี่ยแม้เน้นการทานอาหารจากธรรมชาติเป็นหลักนะคะกินให้ร่างกายรู้สึกอิ่มจากภายในให้รู้สึกว่าเราได้อาหารได้สารอาหารนั้นที่มันมีพลังชีวิตมีประโยชน์นะคะอย่างที่สองก็คือเรื่องของการนอน

0: นอนเนี่ยแม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ทำยากมากในสมัยนี้เพราะว่าเรามีมือถือมีอะไรนู่นนี่นั่นทำเป็นร้อยร้อยอย่างในหนึ่งวันแต่แม่คนพบว่าการนอนเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราได้นิ่งสงบที่สุดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของเราได้ฟื้นฟูสุดท้ายอย่างที่สามคือเรื่องของความเครียดซึ่งแม่คิดว่าเรื่องของความเครียดอันนี้ยากกว่าการนอนยุคนี้ที่ข้อมูลต่างๆมันไหลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยความเครียดของแม่เนี่ยแม่ก็จะจำกัดด้วยการที่เวลาแม่เสพสื่อแม่ก็จะมีเฟรนด์ลิสต์ที่เราอยากจะดูเพจที่เราอยากจะติดตามแล้วก็อีกอย่างนึงที่คนพบใหม่ของตัวเองที่ทำเราเวิร์กก็คือแม่ชอบนั่งสวดมนต์ตอนเช้าพอแม่รู้สึกว่าสวดมนต์เราไม่ได้ขอปาฏิหาริย์แต่ว่าเราขอให้จิตใจเรานิ่งแล้วพอเรานิ่งวันนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรเข้ามากระทบเราเราก็จะมีสติที่จะแก้ปัญหาที่จะคิดดังนั้นมันก็ไม่เกิดปัญหาแล้วเราก็จะไม่อยากกินนู่นนี่นั่นอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้เราครบแล้วเราเติมเต็มตัวเราเองทุกอย่างแล้วมันก็ไม่บินช
1: ์โอ้ครูบอกเลยนะคะว่าน้องแม้เนี่ยเป็นตัวแทนของการสรุปคลาสในซีซั่นก่อนๆของครูได้ดีมากทักษะการสื่อสารเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าวันนี้น้องแม้ได้แชร์ให้เราฟังว่าการสื่อสารคุณต้องรู้ก่อนคุณคุยกับใครเห็นไหมคะคุณคุยกับคนตัวต่อตัวคุณคุยกับคนเป็นสาธารณะแล้วคนที่คุณคุยเนี่ยเป็นเพื่อนหรือเป็นแม่บ้านเห็นไหมคะลักษณะการสื่อสารของเขาจะมีการปรับไปสู่ออดิเอนซ์ของเขาหรือผู้ชมของเขาแล้วนอกเหนือจากนั้นได้ยินสตอรี่เทลลิ่งไหมคะที่เราสอนกันมานะคะสตอรี่เทลลิ่งหรือการเล่าเรื่องของแมทเนี่ยมาจากตัวละครที่เป็นไงมาก่อนต้องไม่รู้มาก่อนพลาดมาก่อนผิดมาก่อนเขาเรียกว่าคนจริงไม่งั้นถ้าเกิดเขาแบบดีมาฉันเกิดมาสวยเลยซิกแพคมาตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยใครจะมาตามเพราะเขาก็จะบอกได้แค่ว่าใช่สิเธอเก่งนี่เธอโชคดีนี่แต่วันนี้ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้มากับโชคเขาทำให้เราเห็นเส้นทางของเขาว่ากว่าเขาจะมาถึงวันนี้ได้เขาผ่านอะไรมาบ้างผ่านการเล่าเรื่องฉะนั้นวันนี้คุณทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทุกเรื่องเล่าของคุณทุกบาดแผลของคุณน่ะคือมูลค่านะที่คุณจะไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อีกอันนึงถ้าจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของอิคิไกที่คุณก็เคยสอนไปจำได้ไหมคะอีกทีกายคือเราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขตื่นมาอย่างมีความสุขได้ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักทำมันได้ดีนะเป็นประโยชน์กับคนแล้วก็มีคนจ้างให้เราทำครบไหมคะผู้หญิงคนนี้ไม่เคยรู้จักอะไรมาก่อนว่าฉันจะทำอะไรเก่งอะไรแต่เลือกที่จะออกไปหาค่ะไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆแล้วจะปิ้งออกมาได้โอ้ฉันคงชอบสิ่งนี้เขาเลือกทำแอคทิวิตี้แล้วพอวันที่เขาเจอสิ่งที่เขารักเขาไม่ใช่แค่รักแล้วออกมาหาเงินจากคนอื่นเลยเขาไปศึกษาเอาจริงเอาจังเห็นไหมคะจนทำได้ดีพอทำได้ดีปุ๊บมีคนได้ประโยชน์จากเขาวันนี้เขาก็ใช้อาชีพนี้ดูแลตัวเองได้อย่างเต็มเกียรติภูมิและสุดท้ายสิ่งที่ทำให้เขาอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้มันมาจากฐานใจข้อหนึ่งที่สำคัญมากคือความกล้าหาญเขากล้าที่จะจริงกับตัวเองค่ะเขากล้าที่จะเพราะวันที่เขาอยากที่จะเป็นแบบที่สังคมบอกฉันต้องสวยแบบที่สังคมบอกโอ้โหมันเครียดมากเลยนะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันหนักมันเอาคนทุกคนในโลกมาแบกไว้บนบ่าแต่วันหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้กล้าที่จะฉันร้องไห้ให้ดูเลยเนี่ยว่าฉันกำลังเจ็บปวดฉันกำลังจะกินให้เธอดูเลยบนใบหน้าที่ฉันเป็นสิวเคราะห์เนี่ยฉันมีปัญหาเดียวกับเธอฉะนั้นวันนี้คุณไม่ต้องรอให้คุณเพอร์เฟกต์ค่ะความไม่เพอร์เฟกต์ของคุณเนี่ยเป็นประโยชน์ในการที่คุณจะเล่าเรื่องแล้วสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนวันนี้น้องแมทสามารถก้าวข้ามเรื่องราวต่างๆโดยการที่กลับมาจริงกับตัวเองฟังเสียงของหัวใจให้ตัวเองไม่ต้องไปวิ่งไล่สายแสหาสิ่งต่างๆมาเติมเต็มเพราะเขารู้วิธีเติมหัวใจของเขาด้วยตัวของเขาเองโอ้วันนี้เป็นประโยชน์มากๆแล้วครูมั่นใจเลยนะคะว่าใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าตอนนี้ฉันมีปัญหาเริ่มเห็นทางแล้วนะคะเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่จะเอาปัญหาของเราไปสร้างเป็นประโยชน์ในวันที่คุณก้าวข้ามได้คุณจะพาคนอีกมากมายก้าวข้ามมาเหมือนกับที่คุณผ่านมาได้

0: ันนี้ก่อนที่เราจะเลิกไปครูอยากให้แมสค่ะช่วยแชร์ให้กับคนที่วันนี้ก็อาจจะมีความทุกข์มีปัญหานะคะแล้วเราจะเทิร์นมันเราจะเปลี่ยนมันให้มันเป็นโอกาสเหมือนกับที่แมสทำได้ยังไงอยากให้กำลังใจกับคนเหล่านั้นหน่อยค่ะ
1: ได้ค่ะจริงๆแล้วนะคะแมก็เชื่อว่าทุกคนน่ะมีปัญหาของตัวเองหมดนะคะซึ่งตัวแม่เองเนี่ยตอนที่แม่เด็กๆนะคะไม่มีปัญหาเยอะมากเลยตั้งแต่ครอบครัวอะไรต่างๆวันนั้นเนี่ยแม่มองหาใครแม่ก็หาคนที่จะมาเป็นต้นแบบไม่เจอในวันนี้ที่แม่ได้มีสื่อที่จะสื่อสารกับคนอื่นต่อไปเนี่ยนะคะแม่ก็เลยพยายามที่จะแก้ปัญหาให้คนอื่นแชร์เรื่องราวเหล่านี้เพื่อเผื่อว่าจะมีคนอื่นที่เขาเป็นเหมือนเราตอนเด็กๆเนี่ยเขาหาอยู่ว่าจะแก้วิธีนี้ยังไงดีนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาอยู่เนี่ยเราลองนะคะแก้ปัญหาตัวเองถามตัวเองเยอะๆคุยกับตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยเราจะได้รับข้อมูลจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งนึงที่เราจะลืมก็คือเราลืมที่จะถามตัวเองคุยกับตัวเองศึกษาตัวเองวิเคราะห์หาข้อมูลของตัวเองค่ะซึ่งการที่เรารู้จักตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: อดเยี่ยมมากเลยนะคะรู้อะไรไม่สู้รู้จักตัวเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้พวกเราได้ความรู้กันไปแน่นๆส่วนในสัปดาห์หน้านะคะยังมีไอดอลที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราอีกมากมายจะเป็นใครติดตามชมได้ใน The Speech Idol ค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สำหรับใครนะคะที่ดูอยู่นะคะแล้วก็อยากจะเริ่มทำเพจนะคะแล้วก็คิดไม่ออกว่าเราจะเริ่มจากอะไรดีนะคะเพราะว่าตอนนี้พูดตรงๆนะว่าคอนเทนต์เนี่ยมันหลากหลายมากทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถทำเพจนะคะให้เป็นตัวเองเป็นตัวตนของตัวเองได้จริงๆเนี่ยก็คือชีวิตของเรานั่นแหละค่ะแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตที่ไม่เหมือนกันมีปัญหาที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ลองค้นหาไลฟ์สไตล์สิ่งที่ตัวเองชอบและปัญหาต่างๆที่เราสามารถแก้ได้ลองแชร์เรื่องเหล่านั้นนะคะลงไปเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนะคะถ้ามันสร้างประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ยแน่นอนยังไงก็จะมีคนมาติดตามเราเองโดยอัตโนมัตินะคะอย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามหรืออยากที่จะได้สปอนเซอร์นะคะแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่นค่ะ
2: เขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบท
3: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะเชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้ไม่เงียบมันไม่ประโยชน์
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนั่นนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะและหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะI have a few outstanding bills to pay. I have a few outstanding bills to pay. ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะเราก็รีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่การเป็น active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆน่ะนะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่

social network กันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีแอปพลิเคชันค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท student visa วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1 นี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข
1: ้อตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash เนี่ยคือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collision ก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่เลยนะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เพื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมานะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับ

0: ุษย์ฟิตโฟร์ไฟเอพัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัฒน์เสียงทองครับวันนี้ผมพาเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณและก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
0: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าสตาร์บอร์ดและจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่า port out starboard home ก็คือ port ออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว starboard home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย POSH ก็จะอ่านว่า posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
1: ไม่ให้โดนแดด
0: ใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า posh เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า poshมันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าอะไรกว่าแบบนี้นี่คะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: มาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพ
0: ร์ต
1: โพร์ตเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรือเยอะแยะมากมายเลย
0: ใช่คำแรกที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัว L นะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตตี
1: ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะหรือพี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร
0: ์เคยไปฮะ
1: เขาจะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่า Clark Quay สะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ Quay แต่คำนี้อ่านว่า Key เหมือนคีย์กุญแจแล้วค่ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเรียบไปตามถนนนะคะมีทางให้คนเดินค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าWAJRS Walk เนี่ยจะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับโพสต์นะคะแต่ว่ามีลักษ

0: าค้ำไว้สำหรับผูกเรือละค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
1: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
0: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเรา
1: ครับเราสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่เอกับน้อง
0: เอ
1: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอกก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Port of Call Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นน่ะนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormAny port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนะเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะอ้อมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan isn't ideal but any port in a storm will do John's plan isn't ideal but any port in a storm will do ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่แต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fi ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอกครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญญดากริตติยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็นเอ็กซ์เพรสตีนะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่2นะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้ง2 อย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมา endorse นะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะเพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับเพื่อนๆครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
2: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก believe นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค่ะ
1: ครับแหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญญดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
1: เอกิตติพัชร์แสงทองครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แหมน้องเอจ๋าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
0: AEC เน
1: อะ AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
0: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
1: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอกครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
0: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอ่ะน่าจะมี compete กับเขาได้
1: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
0: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะคะก็ต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
1: โหนั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ AYC Food Fit for Five กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นจะเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Five กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียวเนาะซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก
0: ็จะต้องสร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องนึงเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวนby word of mouth by word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะ Tom knows of AYC Food Fit for Five TV show by word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: Tom รู้จักรายการ AYC Food Fit for Five จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายจังเลยครับน้องเอ๋จ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะ I have a few outstanding bills to pay I have a few outstanding bills to pay ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5 A พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะเราก็รีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่การเป็น active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆ นะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนTablet ก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่ social network กันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีapplication ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for 5แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท student visa วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1 นี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสนับสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนเซเกลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์นั้นนะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสกิดมานั้นนะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash เนี่ยคือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collisionก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ Two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานั่นนะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่นะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เมื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมานะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันละกันครับ The audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ไทยซีฟู้ดฟิตฟอร์ไฟเอพัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัฒน์เสียงทองครับวันนี้ผมพาเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณและก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
0: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าสตาร์บอร์ดและจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่า port out starboard home ก็คือ port ออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว starboard home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย POSH ก็จะอ่านว่า posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะพักด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
1: ไม่ให้โดนแดด
0: ใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า posh เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า poshมันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีเอ่ยอะไรกว่าแบบนี้นี่คะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: มาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพ
0: ร์
1: ตโพร์ตเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรือเยอะแยะมากมายเลย
0: ใช่คำแรกที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัว L นะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตตี
1: ้ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะหรือพี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร
0: ์เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่าคลาร์กคีย์สะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ QUAY แต่คำนี้อ่านว่าคีย์เหมือนคีย์กุญแจละค่ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเลียบไปตามถนนนะคะมีทางให้คนเดินค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าWAJRS Wharf เนี่ยจะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับ Port นะคะแต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีส

0: ออกไปในน้ำนะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือล่ะค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
1: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
0: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเราก
1: ับเราสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่เอกับน้อง
0: เอ
1: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Port of Call Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นน่ะนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormAny port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะอ้อมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan isn't ideal but any port in a storm will do John's plan isn't ideal but any port in a storm will do ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอกครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญญดากริตยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็น expertise นะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่2นะคะเราเน้นในเรื่องของ

0: ของ experience นะคะทั้งสองอย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมา endorse นะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะเพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับเพื่อนๆครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
0: การทำ PR นะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก believe นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค่ะ
1: ครับแหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญญาดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
2: เอกิตติพัชร์เสริมสองครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แหมน้องเอ๋จ๊ะตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนอะ
2: AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
1: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
2: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอ๋ครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
1: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอะน่าจะมี compete กับเขาได้
2: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
1: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะคะต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
2: โอ้นั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ AYC Food Fit for Five กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียวเนาะซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก็
0: จะต้อง

0: สร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องนึงเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวน by word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะTom knows of AYC Food Fit for Five TV show by word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: ทอมรู้จักรายการ AYC Food Fit for Five จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายจังเลยครับต้องเหนจ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับครับวันนี้คงต้องลาจบไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ Food Fit for
2: Fun แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความเดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: เอ๊วันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษเรื่องอะไรให้กับน้องๆกันล่ะคะ
1: วันนี้ครูพี่แนทจะพาน้องๆไปเติมพลังเรื่อง Present Perfect Tense กันค่ะโครงสร้างของ Present Perfect Tense คือ subject บวก have has บวก verb ช่องที่3นะคะเราจะใช้ Present Perfect Tense ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นฉันอยู่บ้านหลังนี้มา5ปีแล้ว
1: I have lived here for 5 years อยู่บ้านหลังนี้มา5ปีแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ค่ะ
0: ฉันทำงานในบริษัทนี้มาตั้งแต่ปี2019
1: I have worked in this company since 2019 2019ก็ทำงานที่นี่ตอนนี้ก็ยังทำอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: น้องๆสังเกตคำว่า have ในประโยค present perfect ไหมคะ have ในที่นี้เราไม่แปลว่ามีนะคะยกตัวอย่างเช่น I have worked แปลว่าฉันทำงานค่ะไม่ได้แปลว่าฉันมีงานนะคะ
1: ใน present perfect tense นะคะเจ้า has have เนี่ยมันเป็นแค่ verb ช่วยเท่านั้นเองค่ะน้องๆไม่จำเป็นต้องแปล has have เลยค่ะเราสามารถแปลกริยาหลักได้เลย
0: ยกตัวอย่างเช่น I have learned English for 6 years
1: ฉันเรียนภาษาอังกฤษมาแล้ว6ปีเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ค่ะแล้วคำว่า have learnedไม่ได้แปลว่ามีเรียนนะคะแต่แปลว่าเรียนเฉยๆเลยค่ะ has have เป็นแค่ verb ช่วยไม่ต้องแปลนะคะ
0: อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ I have swum in the pool for 2 hours
1: have swum ไม่ได้แปลว่ามีว่ายน้ำนะคะ has have เป็น verb ช่วยเฉยๆเราสามารถแปลว่าว่ายน้ำไปได้เลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นขอเน้นย้ำเลยนะคะว่าโครงสร้าง present perfect tense เนี่ยเราจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังสามารถใช้กับเหตุการณ์ที่จบแล้วเสร็จสิ้นแล้วได้อีกด้วยค่ะ
1: ตัวอย่างเช่น I have finished my homework
0: ฉันทำการบ้านเสร็จแล้ว
1: I have cleaned my room
0: ฉันทำความสะอาดห้องเรียบร้อยแล้วและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ Chris Jobs อย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี present perfect tense อยู่ตรงกลางใบให้นะคะโครงสร้างก็คือ subject บวก has have บวก verb ช่องที่3ค่ะไปดูกันเลย

0: What are you doing?
1: I'm playing game.
0: นี่เพลงเกมเหรอกระพริบตาทำไมเนี่ยฮะ
1: เพลงเกมโอ้
0: อะไร
1: โอ้ดูสิต้องเล่นใหม่เลยเนี่ย
2: What are you up to?
1: Up to you.
2: What are you up to?
1: Up to you.
3: ก๊กก๊กก
1: ๊กค่ะ
3: เมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงฝรั่งเนี่ยนะเขาพูดว่า What are you up to?
1: ค่ะ
3: แล้วกูก็ไปตอบ Up to you
1: อ้าวไม่ถูกเหรอคะ
3: ไม่ใช่ดิ What are you up to มันก็คือสาขาสองของ What are you doing คือทำอะไรอยู่
1: อ๋อ
3: ใช่ไหมเขาถามว่าทำอะไรอยู่แล้วเธอไปบอกแล้วแต่ตัวเธอเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องตอบสิว่าเรากำลังทำอะไร
1: I'm playing internet and playing game
2: และนี่เธอต้องพูดว่า surfing the internet นะครับ
1: อ๋อโอเคค่ะ I'm surfing the internet and playing game เสียงใครอะคุณ
3: ดูในกระจกสิ
1: โอ้ยสวัสดีค่ะบอส
2: คุณคุก please get back to work
1: โอเคค่ะโอเคค่ะ
2: โอเคคุณคุก I have good news and bad news
1: What is the good news ค่ะ
2: Okay, excluding just now, you have been doing very good. So you have passed your probation. I did not say vacation. I said you passed your probation.
1: Aww, probation. แปลว่าอะไรคะ
3: โอ้โห pass the probation ก็คือผ่านโปรไง
2: And also, I am going to give you a raise and a promotion.
1: เดี๋ยวก่อนนะ raise แข่งขันโปรโมชั่นส่งเสริมการขายคือบอสจะให้ไปส่งเสริมการขายแข่งขันกับพวกเซลล์เหรออะไรอ่ะฉันเข้างานไม่นานจะเป็นเลขาทำไมฉันจะต้องไปทำอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะ
3: กุ๊กสรุปสิ่งที่นายเขาให้มาเนี่ยเอาหรือไม่เอา
1: ไม่เอา
3: แน่นะ
1: แน่
3: ถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับสิ่งที่นายฝรั่งเพิ่งบอกกับเลขาสุดโปรดของตัวเองนะครับก็คือ I will give you a raise and a promotion แต่ปฏิโทษน้องกุ๊กไก่นะครับก็ไปฟังว่า a raise ก็คือการแข่งขันส่วน promotion ก็คือการส่งเสริมการขายอย่างที่ชาวไทยอาจจะรู้จักถูกต้องไหมครับแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสิ่งที่นายฝรั่งเขาพูดก็คือ a raise R A I S E raise ก็มาจากคำว่า a pay raise raise แปลว่ายกระดับ pay ก็คือจ่ายยกระดับการจ่ายก็คือขึ้นเงินเดือนนั่นเองครับอันดับที่สองก็คือ promotionก็ไม่ได้แปลว่าการส่งเสริมการขายเท่านั้นนะครับแต่ก็มาจากคำว่า promote ที่สามารถที่จะแปลได้ก็คือเลื่อนตำแหน่งนั่นเองครับดังนั้นสิ่งที่นายฝรั่งก็ให้น้องกุ๊กก็คือเขาจะขึ้นเงินเดือนและเลื่อนตำแหน่งให้กุ๊กนั่นเองครับสรุปเอาไม่เอา
1: เอาสิคะโอ้บอส thank you very much
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆรายการคริสจ๊อบเห็น present perfect tense กันไหมคะครูพี่เน็ตเห็นนะคะจากการที่เจ้านายชาวต่างชาติได้บอกกับพี่กุ๊กว่า you have passedYour probation คุณได้ผ่านการช่วงทดลองงานเรียบร้อยแล้วสังเกตเห็นไหมคะคำว่า have passed verb to have บวก verb ช่องที่3เป็น present perfect ค่ะเราจะบอกว่าทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใช้กับเหตุการณ์ที่จบแล้วเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราจะใช้3คำนี้ค่ะคำว่า just already แล้วก็ yet คำว่า just นะคะแปลว่าพึ่งคำว่า alreadyแปลว่าเรียบร้อยแล้วคำว่า yet ว่ายังค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ I have just finished my homework ฉันเพิ่งทำการบ้านเสร็จค่ะถ้าเราใช้ already ที่แปลว่าเรียบร้อยแล้วน้องๆทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใช้คำว่า I have already finished my homework ฉันทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ just แปลว่าเพิ่งalready แปลว่าเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าน้องๆยังทำการบ้านไม่เสร็จเราสามารถใช้คำว่า get ที่แปลว่ายังมาช่วยได้ค่ะ a และถ้าเกิดว่าเราใช้ get แล้วนะคะเราจะต้องมี not เข้ามาช่วยค่ะในประโยคปฏิเสธยกตัวอย่างเช่นฉันยังทำการบ้านไม่เสร็จภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า I have not finished my homework yetไม่ยากเลยค่ะการใช้ present perfect การใช้ present perfect tense ใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโครงสร้างคือ subject บวก has have บวก verb ช่องที่3ค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการ Itchy Feet อ่าฮะแล้วอย่าลืมนะคะดูว่ามีคำบอกเวลาคำไหนบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับ present perfect tense ไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ

0: Yeah, this seems like the right place. ที่นี่แหละมาถูกที่แล้วไปกันเลยดีกว่าไปแล้ว Come on.
1: ใจบันดาลแรงเป็นกิจกรรมการกุศลที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้สัมผัสประสบการณ์การดำน้ำลึกก่อนถึงวันดำจริงในทะเลผู้ร่วมกิจกรรมต้องเข้ารับการอบรมเข้มจากผู้เชี่ยวชาญก่อนและต้องผ่านการฝึกในสระว่ายน้ำอีก1วันเต็มด้วยสภาพแวดล้อมใต้น้ำที่อาจเป็นอันตรายนักดำน้ำผู้พิการทุกคนจึงจำเป็นต้องผ่านการทดสอบที่เรียกว่า skillabilityสำหรับผู้พิการ5ชีวิตที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ปกติแล้วทุกคนจะนั่งรถเข็นกันตลอดเพราะ2คนไม่เหลือขาเลยและอีก3คนก็ขยับขาไม่ได้เลย
0: And here we are with our client ตอนนี้เราก็อยู่กับลูกค้าของเราแล้วนะครับที่โทรมาเมื่อสักครู่นะครับน้องนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์นะครับน้องทันครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอเค so Miking you with this outfit might be a bit difficult, so I'm gonna put this on your
2: snorkel.
0: Right? All right, cool. So you're a student at Thammasat University's Faculty of
2: Faculty of Journalism and Mass Communication.
0: Okay, at Thammasat. He's still studying at Thammasat.
2: For the freshie.
0: Oh, okay, fine. So why do you want to give the underwater

0: experience a go ทำไมถึงอยากที่จะทดลองหรืออยากจะลองตะลุยโลกใต้น้ำตอนนี้ครับ
1: Because I like a turtle
2: You like turtles
1: Yeah
2: คุณก็ชอบเต่านะฮะโอเค
1: Because I would like to see the turtle in the under the water แค่มีความรู้สึกว่าอยากเข้าไปใกล้มากกว่าการที่แบบเหมือนอยู่มีกระจกกั้นอะไรเงี้ย
0: โอเคเข้าใจแล้วนะฮะ Sorry to ask คือขอโทษนะที่ต้องถามว่า How long have you been in a wheelchair อยู่ในwheelchair มากี่ปีแล้วคะเนี่ย
1: I rather the

0: A week left, I have an accident. Somebody pushed me on the tracks. Suddenly, the train is the crossing my the two legs.
1: Wow.
0: Yes.
1: Okay. ก็คือตอนนั้นไปเรียนที่สิงคโปร์
0: yeah. อ
1: ีกอาทิตย์นึงจะกลับบ้านอยู่แล้ว
0: yeah.
1: ไปรอรถไฟอยู่แล้วอีท่าไหนก็โดนผลัก
0: yeah.
1: ตกลงไปแล้วก็เลยสูญเสียขาทั้งสองข้าง But you're okay now.
0: Yes, now I'm okay. Yeah. But I can walk. I can walk by prosthesis.
1: Right. Oh, okay. Yeah. มีขาเทียม
0: Yes.
1: Okay. So you're physically and mentally fine now.
0: Yes.
1: นะทั้งร่างกายและจิตใจนะ
0: Sure.
1: All right. Last question before you go training with your friends. What do you expect from this trip? สิ่งที่กำลังจะทำเนี่ยหนูจะลงไปว่ายน้ำไปดำน้ำนะครับจากที่เป็นเนี่ยหนูคาดหวังอะไรเอาจริงที่ไม่ใช่เรื่องเต่า Leave the turtles alone. Okay.
0: Okay. Okay. I expect I can go walk and no limitations in my life.
1: You want to overcome
0: your limitations. Yes. I can do everything. Although it's underwater, I can do that. Yes.
1: Okay, best of luck. นะเดี๋ยวพี่เต้จะเสียสละนั่งรอหนูวันนี
0: ้ไม่รอได้กันเหรอ
1: ไม่รอ That is good. Okay, have fun.
0: Okay, thank you.

0: ้ำแบบสกูบาไดฟิงก็มีนานแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับใครหลายคนนะคะจะมาคุยกับตัวจริงเรื่องดำน้ำกันวันนี้ค่ะกับครูดึกนะคะ The Diving Instructor Trainer คือเป็นครูของครูสอนดำน้ำอีกทีนึงนะคะคนนี้เจ๋งมากๆเลยสวัสดีครูดึกค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: So how long have you been a diving instructor เป็นครูสอนดำน้ำมานานแค่ไหนแล้วคะ
1: I was the scuba instructor diver since 2003 and I finished from instructor trainer in 2007
0: ปี2003เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คือเริ่มเป็นเรื่องของสอนดำน้ำ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็2007เนี่ยก
1: ็
0: คือเป็นครูสอนดำน้ำที่เป็นครูหัดครูอีกทีนึง
1: ใช่ครับเราเรียกว่าเป็น instructor trainer หรือ course director นั่นเอง
0: So you're now training physically disabled people to go scuba diving How's that different from training able-bodied divers คือคุณครูเนี่ยสอนผู้พิการด้วยในการดำน้ำนะคะมันแตกต่างจากการสอนคนธรรมดาทั่วไปยังไงคะ
1: A little bit different when we take care of them because some people they have no leg or they doesn't work for the hand only left hand the physical the different so the way to diving is different too
0: ก็คือลักษณะทางกายภาพเนี่ยแตกต่างกันอาจจะบางท่านอาจจะแบบไม่ได้มีแขนขาหรือว่าแขนขาใช้งานไม่สะดวกจะต้องแบบมีวิธีในการสอนแตกต่างกันด้วยขอบคุณครูดึกมาก
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเจอประโยค present perfect กันหรือเปล่าคะ
3: ครูพี่แนทเจอนะคะพี่เต้คุยกับพี่ทันเป็นประโยค present perfect tense ค่ะที่ว่า I have been on the wheelchair for 5 yearsฉันอยู่บนวีลแชร์มาเป็นเวลา5ปีค
2: ่
3: ะ
2: เห็นไหมคะว่าตรงกับโครงสร้าง has have บวก verb ช่องที่3เป็น present perfect ค
3: ่
2: ะ
3: น้องๆคะตอนนี้เรามาเติมพลังกันในเรื่องของคำบอกเวลาใน present perfect กันดีกว่าค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะ present perfect เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราจะใช้คำบอกเวลา2คำด้วยกันค่ะคือคำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่และคำว่า for ที่แปลว่าเป็นเวลาค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น I have played football for 2 hours ฉันเล่นฟุตบอลมาแล้วเป็นเวลา2ชั่วโมง for 2 hours ฉันเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่ 9 โมงเช้า I have played football since 9 o'clock 9 โมงเช้าเล่นมาตั้งแต่9โมงตอนนี้10โมงแล้วก็ยังเล่นอยู่แล้วก็จะเล่นต่อไปในอนาคตค
2: ่
3: ะ
2: น้องๆคงเห็นภาพกันแล้วนะคะส่วนในประโยคคำถามค่ะ present perfect เราจะใช้ how long นะคะใช้ถามระยะเวลานั่นเองค่ะแปลว่านานเท่าไหร่แล้วยกตัวอย่างเช่นในรายการนะคะพี่ปรามได้ถามคุณครูฝึกสอนว่ายน้ำค่ะว่าคุณได้งานเป็นคุณครูฝึกสอนว่ายน้ำเนี่ยนานแค่ไหนแล้วนะคะ how long have you beena diving instructor สังเกตเห็นไหมคะคำว่า how long ใช้ถามระยะเวลานั่นเองค่ะ
3: ประโยคคำถามเราจะเอา how long ที่แปลว่านานแค่ไหนขึ้นก่อนค่ะแล้วตามด้วย has have แล้วตามด้วยประธานตามด้วย verb ช่องที่3และน้องๆอย่าลืมใส่เครื่องหมายคำถามด้วยนะคะตัวอย่างนะคะ how long has he played football
2: เขาเล่นฟุตบอลมานานแค่ไหนแล้ว
3: คำตอบก็ง่ายๆเลยค่ะน้องๆสามารถใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่แล้วก็ for ที่แปลว่าเป็นเวลามาตอบได้เลยค่ะ He has played football since 9 o'clock
2: เขาเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่9โมงแล้ว
3: หรือเราจะใช้

0: นะคะ He has played football for 2 hours
1: เขาเล่นฟุตบอลมาเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วเอาละค่ะเรารู้คำบอกเวลาใน present perfect กันไปแล้วนะคะต่อไปครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Word Cap King ค่ะไปเติมพลังคำศัพท์กันนะคะกับน้องๆไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้จะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้าง
2: We will start now

0: Good morning, Vocab King.
1: Let's play spelling.
2: We will start now.
3: Attack.
4: A-T-T-A-C-K.
2: Crazy.
5: C-R-A-Z-Y.
2: Magic.
6: M-A-G-I-C.
2: Pilot.
7: P-I-L-O-T.
2: Shampoo.
7: S-H-O-O-M-P-O-O.
2: Shampoo.
7: S-H-A-M-P-O-O.
2: Deny.
7: D-E-N-Y.
2: Drought.
5: Pass.
2: Guess.
6: D-U-E-S-S.
2: Model.
7: Pass.
2: Regret.
7: Pass.
2: Achievement.
7: A-C-H-I-E-V-E-M-E-N-T.
2: Comfortable.
5: C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E.
2: Environment.
6: E-N-V-I-R-O-N-M-E-N-T.
2: Legendary.
7: L-E-G-E-N-D-A-R-Y.
2: Monastery.
7: Ha.
2: Exclamation.
7: E-X-C-L-A-M-A-T-I-O-N.
2: Hypnosis.
5: H-Y-P-N-O-S-I-S.
2: Magnificent.
6: Pass.
2: Parentheses.
7: Pass.
2: Simultaneous.
7: Pass.
2: Button.
7: B-U-T-T-O-N.
2: Fast.
5: F-A-S-T.
2: Pepper.
6: P-E-P-P-E-R.
2: Police.
7: P-O-L-I-C-E.
2: Tower.
7: T-O-W-E-R.
2: Disable.
7: D-I-S-A-B-L-E.
2: Fabric.
5: F-A-B-R-I-C.
2: Magazine.
6: M-A-D-A-Z-I-N-E.
2: Province.
7: P-R-O-V-I-N-E.
2: Province.
7: P-R-O-V-I-N-C-E.
2: Sapphire.
7: S-U-F-F-I-N-E.
2: Sapphire. Oh!
8: หมดเวลาพอดีเลยนะคะ
9: Wow!
8: ได้ไปหลายคำเลยเรามาทวนคำที่เราข้ามกันไปบ้างดีกว่าเริ่มจากคำแรกเลยค่ะ
2: Drought.
7: D-R-O-U-G-H-T.
2: Excellent. Do you know what it means? Drought.
7: Drought. I have no water.
2: Wow, excellent.
8: That's good.
2: Very good.
8: Good job. And he answered it in English.
2: In English, even better. The next word, magnificent.
5: M-A-G-N-I-F-I-C-E-N-T.
2: Whoa, pretty good. The next one, super hard, but you can do it. Simultaneous. Om?
7: S-I-M-U-L-T-A-N-E-O-U-S.
2: Wow, the last one is a gemstone. Mm-hmm. It's a green color, sapphire.
7: S-A-P-P-H-I-R-E.
2: Wow, well done.
8: ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าทีมที่สองของเราค่ะทำไปได้22คำ22คะแนนค่ะ
10: ในรายการ Vocab King เนี่ยน้องๆสะกดคำเก่งกันมากๆเลยนะคะแล้วถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็สะกดคำกันอย่างเป็นประจำด้วยนะคะ
11: แล้วจากรายการ Vocab King มีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจบ้างคะครูพี่แนท
10: แล้วครูพี่แนทขอเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆคำว่า achievement ค่ะคำว่า achievement เป็นคำนามแปลว่าความสำเร็จค่ะแล้วคำว่า achievement นะคะจะมี verb คือคำว่า achieve ที่แปลว่าสำเร็จครูพี่นัทเลยจะมาสอนน้องๆอีก3คำค่ะคือคำว่า achieve accomplish succeed ทั้ง3คำนี้แปลว่าสำเร็จหมดเลยค่ะ
11: ขอให้น้องๆหยิบสมุดสะสมคำศัพท์มาจดคำศัพท์ไปด้วยกันเลยค่ะคำแรกนะคะ achievement A C H I E V E M E N T achievement แปลว่าความสำเร็จค่ะเป็นคำนามค่ะคำที่สองนะคะ achieve A-C-H-I-E-V-E achieve เป็น verb แปลว่าสำเร็จค่ะคำที่สามนะคะ accomplish A-C-C-O-M-P-L-I-S-H accomplish เป็น verb สำเร็จค่ะและคำสุดท้ายนะคะ succeedS-U-C-C-E-E-D Succeed เป็น verb แปลว่าสำเร็จค่ะ
10: ทีนี้เรามาใช้คำเหล่านี้ในประโยค present perfect กันค่ะโครงสร้างของ present perfect คือ subject บวก have has บวก verb ช่องที่3นะคะตัวอย่างเช่น I have accomplished my task.
11: ฉันทำงานที่ตั้งใจเอาไว้สำเร็จแล้ว
10: I have achieved my goal.
11: ฉันบรรลุเป้าหมายของฉันแล้ว
10: I have succeeded in my life.
11: ฉันประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเอาละค่ะหลังจากที่เราได้เติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปสนุกกับรายการชีวิตติดเทควันนี้มีอะไรน่ารู้กันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนล็อกอินเข้าสู่รายการชีวิตติดเทคร
4: ายการที่จะพาคุณไปรู้จักเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราให้มากยิ่งขึ้น
9: เพราะไอทีเป็นเรื่องสนุกพวกเราอยากชวนทุกคนในครอบครัวมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับ
12: พัสดุมาส่งครับของคุณศิรภพวิชัยดุลโรจน์ครับไม่ทราบคนไหนคร
9: ับ อ๋อผมเองครับมาส่งเร็วจังนะครับขอบคุณครับ
3: อะไรเหรอคะพี่โอม
9: อ๋อของเล่นวิทยาศาสตร์นะชิโก้พอดีที่โรงเรียนพี่มีรายงานวิชาวิทยาศาสตร์หน้าชั้นเรียนพี่ก็เลยสั่งออนไลน์มาเพื่อจะมาเพิ่มสีสันในการรายงานหน้าชั้นเรียนไง
4: โอ้ยเจ๋งอ่ะเด็กสมัยนี้นะครับสามารถซื้อของออนไลน์ได้ไม่ยากเลยสะดวกสบายจริงๆแต่ว่าก็มีข้อควรระวังมากมายเลยนะครับที่พวกเราทุกคนในครอบครัวต้องมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับ
3: งั้นเราไปทำความรู้จักเพื่อจะได้รู้เท่าทันการช้อปปิ้งออนไลน์กับช่วงแรกของเราเลยดีไหมคะ
13: ไปทันด้วยเทคโนโลยีกัน
14: ภารกิจของปู่ช้อปปิ้งดัมเบลพลาสติกอย่างเราช้อปผ่าน iPad งั้นเราเปิด iPad ก่อนเลยปู่เคปู่งั้นเราต้องสั่นคำว่าดัมเบลพลาสติกกดดาเด็กดาเด็กตรงนี้ปู่เดี๋ยวมันช่วยถือ
15: ไหนล่ะ
14: ข้างข้างกอไก
16: ่โอ้โหไม่ทันใจน้องเปรมเลยครับคุณปู่น้องเปรมนี่แทบอยากจะเข้าไปสิงในร่างคุณปู่แล้วนะครับเนี่ย
14: อันนี้ไหมปู่สีแดงสวยเนาะ
15: สีแดงสวยป่ะ
14: นี่แบบแพ็คคู่249บาทปู่ก็กดซื้อเลยเห็นคำว่าซื้อเลยเปล่าอยู่ข้างล่างปู
15: ่
14: กดซื้อเลยนั่นแหละปู่เสร็จปุ๊บปู่ก็ต้องเข้าสู่ระบบก่อนโอเคเสร็จปุ๊บมันก็เข้าหน้านี้แล้วก็กดเพิ่มที่อยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราเก็บเงินปลายทางนะกดเก็บเงินปลายทางกดเลยกดอันสีส้มๆปู่ใช่ครับโอโอเคขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อสบู่ละปู่เย้แค่นี้ง่ายไหมปู
16: ่แล้วก็ผ่านไปได้แบบลุ้นๆครับคุณปู่วันลบ
11: เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะกับรายการชีวิตติดเทคนะคะในตอนช้อปปิ้งออนไลน์การซื้อของออนไลน์ตอนนี้นะคะเป็นเรื่องที่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะ
10: ใช่ค่ะครูพี่นุ่นเอ๊แล้วอย่างนี้ถ้าเราต้องการที่จะซื้อของออนไลน์เราจะใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอะไรล่ะคะ
11: ในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า online shopping กันค่ะแล้วเมื่อพูดถึง online shopping นะคะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยค่ะที่จะให้คำศัพท์เกี่ยวกับการขนส่งนะคะถ้าเราซื้อของแล้วเนี่ยคนขายก็ต้องส่งของให้เราถูกไหมคะฉะนั้นการจัดส่งภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า delivery แปลว่าการจัดส่งค่ะเช่นการจัดส่งพิซซ่า delivery จัดส่งพิซซ่าค่ะ
10: เอ๊แล้วถ้าอย่างนี้ครูเบียร์ซื้อเสื้อเชิ้ตมาตัวหนึ่งใช่ไหมคะแล้วมันมีตำหนิครูเบียร์จะคืนสินค้าเราจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงคะครูพี่นุ่น
11: เราสามารถใช้คำว่า return ได้เลยค่ะ I would like to return this shirt ฉันต้องการจะคืนเสื้อเชิ้ตตัวนี้ค่ะ
10: แล้วในกรณีที่ครูพี่เน็ตนะคะสั่งสินค้ามาแล้วแต่ว่าสินค้าไม่มาส่งครูพี่เน็ตอยากจะยกเลิกออเดอร์แล้วก็ขอคืนเงินครูพี่เน็ตจะพูดว่าPlease cancel my order and refund the money. กรุณายกเลิกออเดอร์ของฉันแล้วก็คืนเงินด้วยค่ะ
11: โอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยครูพี่แนท
10: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำกันได้ไหมคะว่าตอนนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างมาทบทวนกันหน่อยดีกว่า
11: เรื่องแรกนะคะ present perfect มีโครงสร้างว่า subject บวก has have บวก verb ช่องที่3มีการใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่ for เป็นเวลาค่ะ
10: ใช่ค่ะ present perfect เราจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกอย่างนึงนะคะคือใช้กับสิ่งที่จบแล้วเสร็จสิ้นแล้วจะมีอยู่3คำด้วยกันคือ just already แล้วก็ yet คำว่า just แปลว่าพึ่งคำว่า already แปลว่าเรียบร้อยแล้วและคำว่า yet แปลว่ายังต้องใช้คู่กับ not นะคะ
11: ต่อไปนะคะในประโยคคำถาม present perfect เราจะใช้คำว่า how long แปลว่านานแค่ไหนแล้วค่ะ
10: ใช่แล้วค่ะคำศัพท์อีก4คำวันนี้คือคำว่าสำเร็จ achievement ที่เป็น noun แปลว่าความสำเร็จ achieve accomplish succeed สำเร็จทั้ง3คำเลยค่ะ
11: และเรื่องสุดท้ายนะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อขายค่ะคำแรกค่ะ delivery แปลว่าการจัดส่งค่ะคำที่2นะคะ return แปลว่าการคืนของค่ะและคำสุดท้าย refund การคืนเงินค่ะ
10: โอ้โหวันนี้น้องๆได้ทั้งคำศัพท์แล้วก็แกรมมาเยอะสุดๆไปเลยค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะเรียนภาษาอังกฤษแล้วอย่าลืมทบทวนคำศัพท์แล้วก็สะกดคำบ่อยๆภาษาอังกฤษไม่ทบทวนแล้วไม่สะกดคำเนี่ยลืมหมดนะ
11: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นจะมาให้สำนวน Don't let the glass go under your feet
10: อย่าให้ความเกียจคร้านเป็นอุปสรรคของการทำงานค่ะ
11: และน้องๆสามารถมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
17: English Level Up
11: กันได้ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้
17: สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around wow 哦哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around
1: Professor How are you feeling today?
2: I feel good but I'm really hot
1: Hot, right? I mean you've only been here for 5 months That means you're probably not familiar with the weather in Thailand
2: That's right, it is very hot Where I'm from it's cold We have a very cold winter so I'm getting used to the heat
1: mm-hmm.
2: It doesn't bother me too much I'm still generous to everybody But it makes me sweat a lot
1: So you're generous to everybody, right?
2: Of course
1: น้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า generous แปลว่าอะไรไม่รู้คำว่า generous แปลว่ามีน้ำใจค่ะไหนใครน้องๆใน20คนนี้ใครที่มีน้ำใจต่อเพื่อนๆครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างคะยกมือสิทุกคนเลยแล้วไหนใครที่มีน้ำใจแบ่งปันเงินให้กับผู้อื่นบ้างคะนี่เยี่ยมมากเหมือนกับวันนี้เลยใช่ไหมคะที่พวกเราจะมาเล่นเกมสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับผู้อื่นใช่ไหมใช่
2: How are you all doingOkay, have you been practicing your English?
3: Yeah!
2: Okay, well, I'm excited. Best of luck to you all.
1: น้องๆพร้อมไหมคะ
3: พร้อม
1: All right! ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game.
2: Spelling Audition.
4: ในรอบ Spelling Audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วนะคะถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าผู้โชคดีคนแรกจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข14ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
5: แตงโมค่ะ
1: น้องแตงโมนะคะพร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
2: Your word is knowledge
5: N O R N O L XE-G-E.
2: Okay, your answer is... Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell knowledge is K-N-O-W-L-E-D-G-E.
1: ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะคือหมายเลขไหนผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขชื่ออะไรคะ
6: ชื่อจุนครับ
1: จุนอายุเท่าไหร่แล้วคะ
6: 11ครับ
1: 11พร้อมหรือยังคะ
6: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is mirror
5: M I R R O R
2: Your answer is correct good job
1: เดี๋ยวลูกมาคุยกันก่อนคำว่า mirror น้องจูนลองแต่งประโยคด้วยคำว่า mirror ได้ไหมคะ
5: I have mirror at my home
2: That is correct Good job
1: เก่งมากถูกต้องค่ะน้องจูนก็เข้ารอบไปเลยนะคะไปรอที่ bike stop ได้เลยเก่งมากชื่ออะไรคะ
7: เพียวค่ะ
1: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
7: 9ขวบค่ะ
1: 9ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is speech
7: S-P-A-K-E.
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell speech is S-P-E-E-C-H.
1: ชื่ออะไรคะ
8: ชื่อน้องดีไซน์ค่ะ
1: น้องดีไซน์อายุเท่าไหร่แล้ว
8: อายุ10ปีค่ะ
1: Let's play spelling.
2: Your word is fingers.
8: F-I-N-G-E-R-S.
2: Your answer is Correct. Good job.
1: ดีใจมากดีใจมากไฮฟายเก่งมากค่ะน้องดีไซน์เชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะใครจะเป็นคนต่อไปพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมายืนตรงนี้ก็คือหมายเลข9ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวน้อย
0: ดาด้าค่ะ
1: น้องดาด้าอายุกี่ขวบแล้วคะ
0: 9ขวบค่ะ
1: 9ขวบ
2: Are you excited?
0: Yes
2: Okay you only have one word to win
1: Let's play spelling
2: Your word is proud
0: P-R-O-U-D
2: Your answer isCorrect. Good job.
1: เก่งค่ะ เก่งมากเลยค่ะน้องดาด้าเชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเหลืออีกแค่2ที่นั่งใครจะเป็นคนต่อไปคะ2ที่นั่งเท่านั้นหมายเลขมาเลยค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะชื่ออะไรคะ
9: น้องปั้นครับ
1: น้องปั้นอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
9: 10ครับ
1: 10พร้อมหรือยังคะ
9: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ
9: ครับ
1: Let's play spelling
2: Your word is classmate
0: C L A S M A T E
2: Okay your answer isCorrect. Good job.
1: Yeah. น้องปั้นคะดูเมื่อกี้ตอนเราตอบมั่นใจมากเลยน้องปั้นสามารถแต่งประโยคด้วยคำว่า classmate ได้ไหมคะ
0: I have a lot of classmates in my class.
2: Perfect sentence. Good job.
1: เก่งมากค่ะน้องปั้นไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเอาละค่ะเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นที่ Bike Stop ไหนใครอยากเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายจะไปรอที่ Bike Stop พร้อมไหมคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
10: มอส
1: น้องมอสอายุเท่าไหร่แล้ว
10: 9ปีค่ะ
1: 9ปีนะคะ Let's play spelling
2: Your word is statue
10: S E T Y O U
2: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell statue is S T A T U E.
1: ชื่ออะไรคะ
11: น้องนนท์ครับ
1: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์กี่ขวบแล้วคะ
11: 9ขวบครับ
1: 9ขวบ Let's play spelling.
2: The word is tutor.
11: T U E D E R.
2: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell tutor is T U T O R.
1: ชื่ออะไรคะ
12: พัทค่ะ
1: น้องพัทค่ะน้องพัทอายุเท่าไหร่แล้วคะ
12: 11ขวบ
1: 11ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: Your word is supermarket
12: S U P E R M A R K E T
2: Your answer isCorrect. Good job.
1: เก่งมากแล้วน้องพัทก็ได้เข้ารอบไปนะคะเป็นคนสุดท้ายเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะมาเลยอยู่ตรงกลางเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกที่จะมอบให้น้องๆทุกๆคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยทั้งหมด20คนคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะได้ชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดไปพบกับเกมต่อไปในช่วง Spelling Charity ค่ะ Let's go to Spelling Charity
4: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูสิครับได้เห็นเด็กไทยสามัคคีแบบนี้น่าชื่นใจจริงๆครับ

0: สามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งวันนี้น้องๆจะนำบทไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
2: มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโครงการจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
1: เพราะอะไรคะ
2: ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ค่ะ
1: เราก็เลยจะนำเงินไปมอบให้เขาใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: เยี่ยมมากเลยค่ะถามก่อนเลยว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันหรือยังคะ
3: พร้อม
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากผู้ที่เข้ารอบคนแรกก่อนเลยค่ะนั่นก็คือน้องจุนนั่นเองนะคะทุกคนคะประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจุนคนแรกเลยเป็นยังไงตื่นเต้นไหมคะ
4: ตื่นเต้น
1: ตื่นเต้นสะบัดความตื่นเต้นนั้นออกไปเอาละค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีไหมคะมีหมายเลข1ถึง9ค่ะน้องจุนอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยโอ้มีหลายเลขเลยนะคะเอาล่ะน้องจูนต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกหมายเลขอะไรดีหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2นั้นคือหมวดอะไร Asian countries รู้ไหมคะว่า Asian countries คืออะไร
5: ประเทศที่อยู่ในเอเชียค
1: ่
5: ะ
1: เราพอจะรู้คำศัพท์ประเทศที่อยู่ในเอเชียบ้างไหมคะ
5: พอรู้ครับ
1: ถ้ารู้ขอให้โชคดีค่ะ Let's playSpelling.
6: We will start now. India.
5: I-N-D-I-A-N.
6: India.
5: I-N-D-I-A.
6: Japan.
5: J-A-P-A-N.
6: China.
5: C-H-I-N-A.
6: Korea.
5: K-O-R-E-A.
6: Laos.
5: L-A-O-S.
6: Nepal.
5: Pass.
6: Brunei.
5: Pass.
6: Singapore.
5: S-I-N-G-A-P-O-R-E.
6: Cambodia.
5: C-A-M-B-O-D-I-A.
6: Myanmar.
5: M-Y-A-N-M-A.
6: Myanmar.
5: Pass.
6: Nepal.
5: Pass.
6: Brunei.
5: Pass.
6: Myanmar.
5: M-Y-A-N-M-A-R.
1: และเวลาก็หมดแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้น้องจุนเริ่มสะกดก่อนที่จะหมดเวลาฉะนั้นคำสุดท้ายเมียนมาก็ถือว่านับไปค่ะเมื่อกี้พลาดไป2คำใช่ไหมคะ
5: ครับ
1: หนึ่งในคำนั้นคือ
5: เนปาล
1: เนปาล
6: The word Nepal is spelled N E P A L
1: ส่วนคำที่2นั้นก็คือ Brunei ค่ะ
6: The correct spelling of Brunei is B R U N E I
1: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องจูนทำไปได้ทั้งหมด8คำเก่งมากๆเลยถือว่าหลายคำเลยนะคะเชิญน้องจูนกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญสาวน้อยคนต่อไปมาเลยน้องดีไซน์รอบนี้รู้สึกมั่นใจไหมคะ
7: มั่นใจค่ะ
1: ถ้ามั่นใจเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไง
7: เอา
1: เลขอะไรดีคะ
7: 9ค่ะ
1: 9ค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเป็นหมวดอะไร Entertainment Entertainment ก็คือความบันเทิงนะคะน้องดีไซน์ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
6: We will start now Music
2: M-U-S-I-C
6: Film
2: Pass
6: Dance
2: D-A-N-C-E
6: Band
2: B-A-N-G Pass
6: Movie
2: M-O-V-I-E
6: Concert
2: B-O-N-Con S
6: Concert
2: C-O-N Pass
6: Video game
2: V-I-D-E-O G-A-M-E
6: Cartoon Cartoon
2: C-A-R-T-O-O-N
6: Game show
2: G-A-M-E-S-H-O-W
1: หมดเวลาค่ะแต่ว่าถือว่าน้องดีไซน์ทำได้ดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้คำแรกที่เราพลาดไปก็คือคำว่า film ใช่ไหมคะ
2: ใช่ฟิล์มที่เอาไว้ฉายหนังหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความหมายนั้นก็แปล

0: แต่ว่าหนังก็ได้ค่ะอย่างเช่นฟิล์มเรื่องนี้จะเข้าไปฉายในโรง
1: The correct way to spell film is F I L M
2: สั้นนิดเดียวเอง
0: ใช่ค่ะสั้นนิดเดียวเองนะคะส่วนคำต่อไปที่น้องดีไซน์เกือบแล้วนิดเดียวเลยจริงๆคือคำว่า band
1: The correct way to spell band is B A N D If it's spelled with a G that's going to be pronounced bang B A N G It sounds like bang If it's a D that's band
0: แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องดีไซน์ทำได้ไปทั้งหมด6คำรวมกับของน้องจุนทั้งหมดเป็น14คำค่ะเชิญไปนั่งได้เลยเก่งมากน้องดาด้าคะมาเลยค่ะตอนนี้เรามีหมายเลขที่เหลือคือ1 3 4 5 6 7และ8ค่ะน้องดาด้าอยากจะเลือกหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลขอะไรดี
2: 1
0: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไร stationary อุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะปกติโรงเรียนเราก็ต้องใช้เครื่องเขียนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องพอรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now Pen
2: P-E-N
1: Files
2: Pass
1: Paper
2: P-A-P-E-R
1: Glue
2: G-L-U-E
1: Eraser
2: E-R-E-A-S-E-R
1: Eraser
2: Pass
1: Pencil
2: P-E-N-C-I-L
1: Stapler
2: Pass
1: Crayon
2: Pass
1: Sharpener
2: Pass
1: Highlighter
2: Pass
1: Files
2: Pass
1: Eraser
2: E-R-A-S-E-R
1: Stapler
2: S-T-A-P-L-E-R
1: Crayon
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่น้องดาด้าข้ามไปก็คือคำว่า files
1: The correct way is F I L E S
0: And what is the next word that she misspelled?
1: Crayon
0: What is the correct way to spell crayon?
1: C R A Y O N
0: เก่งมากเลยนะคะเพราะว่ารอบนี้น้องดาด้าทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น20คำค่ะสิ่งมากเชิญกลับไปนั่งที่ไบค์สต็อปเลยนะคะน้องปั้นคะมาเลยตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้นมากคร
0: ับไม่เป็นไรลูกสวยใจเข้าลึกๆสวยใจออกโอเคเรามีหมายเลข3 4 5 6 7และ8เหลือค่ะเพื่อนๆว่ายังไง
4: 6ครับ
0: หมายเลข6นะคะน้องป้าเลือกหมายเลข6เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคือหมวดอะไร Numbers โอ้ยนี่คือดีใจหรือเสียใจคะน้องป้า
3: ดีใจ
0: ดีใจเพราะปกติเราจะใช้เลขแล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now First
2: F I R S T
1: 3
2: T H R E E
1: 90
2: Huh
1: 90
2: N I N E T Y
1: 11
2: E L E V E N
1: 16
2: S I X T Y
1: 16
2: Oh S I X T W E N
1: 20
2: T W E N T Y
1: 100
2: H U N D R E A D
1: 100
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วเมื่อกี้100คำสุดท้ายเกือบไปแล้วนิดเดียวเอง
1: The correct way to spell 100 is H U N D R E D
0: พลาดไปนิดเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าน้องปั้นทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมทั้งหมดเป็น26คำค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องพัดเข้ามาเลยสาวคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 5 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆคะ การเลือกหมายเลข8เราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร Weather's Climate
3: อากาศ
0: อากาศใช่ค่ะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now. Windy.
3: W-I-N-D-Y.
1: Sunny.
3: F-U-N-N-Y.
1: Humid.
3: H-U-M-I-D.
1: Summer.
3: F-U-M-M-E-R.
1: Cloudy.
3: C-L-O-U-D-Y.
1: Foggy.
3: F-O-G-G-Y.
1: Tsunami.
3: F-U-N-A-M-I.
1: Tsunami.
3: Path.
1: Tornado.
3: T-O-R-N-A-D-O.
1: Cyclone.
3: Path.
1: Hurricane.
3: H-E-R-R-I-C-A-N-E.
1: Hurricane.
3: Path.
1: Tsunami.
3: F-U-M-I.
0: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพัทเมื่อกี้คำนี้เลยเป็นคำแรกที่เราติดใช่ไหมคะคือคำว่า tsunami เคยได้ยินไหมคำนี
1: ้ The correct way isT-S-U-N-A-M-I.
0: And what's tricky about this word?
1: The beginning starts with a T, but you can't hear it, so it's silent. Tsunami, but there is the T at the beginning.
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องพัทเพราะว่าถือว่าวันนี้น้องพัททำได้ดีมากค่ะเพราะว่าน้องพัททำถูกทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆนะคะเป็น33คำค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้และขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยนะคะและวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5ก็ได้เล่นเกมสะกดคำเพื่อที่จะสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโพกลางจังหวัดนครราชสีมานะคะรู้ไหมลูกว่าวันนี้ทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
4: 33ค่ะ
0: 33คำเท่ากับว่าคำละ500บาททั้งหมดวันนี้เราทำเงินรางวัลได้ไปกี่บาทคะ
4: 16,500บาท
0: ถูกต้องเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้โอ้โหเป็นที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านค่ะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับพวกเราที่นี่นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะมาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆ นะคะสิ่งที่เราทำให้ใครอาจเป็นสิ่งเล็กสำหรับเราแต่อาจเป็นทุกสิ่งสำหรับเขาค่ะ
1: Sometimes a small thing you do can mean everything in others' lives
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
4: Because English is all around
5: Good morning
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
8: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
9: นายคือใครเนี่ย
8: ฉันชื่อ DLTV
9: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
8: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
9: โอ้โหมีพลังด้วยเหร
7: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นบาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ความสร้างสรรค์ทางเมนูอาหารของอีสาน108เมนูที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันกับความสงสัยที่เราเข้าใจว่าพี่น้องชาวอีสานสามารถทานได้ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีที่มาครับที่มาของบางเมนูสุดล้ำอาจเกิดจากความแห้งแล้งในอดีตที่สร้างโอกาสให้เกิดความอร่อยและนี่แหละครับคือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกเคาเจอร์
1: อาหารฟิวชั่นของอาหารอีสานนะคะเขาอาจจะแต่งหน้าสวยงามแต่คงรสชาติอาหารอีสานอยู่ทุกภาคเข้ามาทานก็คือทานได
2: ้พอเชฟเยอะมากขึ้นร้านอาหารเยอะมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการแข่งขันกันในเรื่องของการชูวัตถุดิบเอ่ยในการใช้วิทยาศาสตร์ในการทำอาหารเอ่ยทำให้อาหารฟิวชั่นนี้เป็นที่รู้จักครับแล้วก็ทุกคนต้องเอามาใช้เพราะโลกสมัยใหม่มันจะก้าวต่อไปข้างหน้าอีกเรื่อยๆครับ

0: ด้วยสภาพภูมิประเทศและภาพความแห้งแล้งในอดีตของอีสานทำให้เราอาจจะยังคงติดภาพว่าอีสานนั้นเป็นพื้นที่กันดารบางพื้นที่ปลูกข้าวไม่ได้เพราะน้ำแหลงแต่แท้จริงแล้ววัฒนธรรมของชาวอีสานที่เห็นคุณค่าของวัตถุดิบใกล้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวัตถุดิบตามฤดูกาลของอีสานที่บางอย่างคนไม่เห็นคุณค่าแต่คนอีสานสามารถใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลายเป็นพื้นที่ที่มีวัตถุดิบและของกินตลอดปีดังคำของพี่น้องอีสานที่ว่าไผว่าอีสานแหลงสิจูงแขนเพิ่นไปเบิ่งนั่นครับ
1: จะบอกว่าอีสานแห้งแล้งไหมมันก็ขึ้นอยู่กับฤดูนะจริงๆความแห้งความแล้งมันก็ยังมีอยู่แต่มันไม่ใช่ความกันดารอย่างที่เราเคยเห็นในอดีตนะครับอีสานเนี่ยมีอาหารให้คุณกินทั้งปีนะครับและแตกต่างกันไปตลอดเวลาหน้าฝนฝนเราก็ชุกนะครับเรามีผักป่าเรามีเห็ดนะครับเรามีแมลงเรามีปลาให้กินซึ่งมันพูดถึงลักษณะที่ว่าการกินที่ขึ้นอยู่กับบริบทของธรรมชาติจริงๆฉะนั้นการที่ว่าเอาแมลงมาคั่วนะครับเพื่อทานกับข้าวเนี่ยเป็นอาหารเช้าเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ณปัจจุบันเราเรียกกันว่าซุปเปอร์ฟู้ดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นสำหรับคนอีสานก็คืออาหารนะครับที่เขาหาสามารถหาได้ในท้องถิ่นของเขานั่นเองหรือแม้กระทั่งวัวนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยอีสานเราจะสังเกตได้ว่าจะมีเนื้อวัวดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวโคขุนสกลนครนะครับโคราชาจากโคราชนะครับเนื้อวัวที่กำนันเพียงที่ศรีสะเกษนะครับหรือเนื้อตัว NK Beef จากหนองคายนะครับทุกจังหวัดณปัจจุบันเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาวัวโคขุนของตัวเองมา1ตัวก็สามารถอาจจะทำให้ชุมชนหนึ่งนะครับมีอาหารในวันพิเศษของเขาได้1วันอันเนี้ยมันเป็นการกินที่ขึ้นอยู่กับบริบทของตัวเองจริงๆและในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้คำว่าความแห้งแล้งเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างนึงที่พูดได้ในเรื่องของการถนอมอาหารนะครับคือเราไม่สามารถหาปลาคนอีสานไม่สามารถหาปลาได้ทั้งปีในวิถีเดิมๆก็แล้วกันฉะนั้นหน้าที่มีปลาเยอะเนี่ยก็จับไว้เยอะๆนะครับแล้วก็เอามาหมักเกลือนะครับกลายเป็นปลาหรือเอามาหมักกับข้าวนะครับกลายเป็นปลาส้มนะครับซึ่งปลาส้มเนี่ยมันก็คือต้นตอของการทำซูชิของที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสตอรี่ของที่ทางญี่ปุ่นรีเสิร์ชมาว่าปลาส้มเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ก่อเกิดของการทำซูชิในประเทศนั้นนะครับฉะนั้นจริงๆอีสานเนี่ยอาจจะเคยถูกมองว่าแห้งแล้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีสานเต็มไปด้วยนะครับสิ่งดีๆที่เกิดจาก environment นะครับเอามาใช้เอามากินตามบริบทตามฤดูกาลของแต่ละภูมิประเทศซะด้วยซ้ำนะครับที่แตกต่างกันไปอีสานเป็นตู้กับข้าวของประเทศจริงๆครับเพราะว่าอีสานเนี่ยข้าวนะครับปลูกเป็นอันดับหนึ่งนะครับเนื้อสัตว์นะครับก็มีคุณภาพดีที่สุดณปัจจุบันในขณะเดียวกันการที่อีสานเนี่ยสามารถปลูกผักได้หลายๆอย่างนะครับทั้งผักในที่หนาวนะครับในภูเขาสูงๆของอีสานจนถึงผักพื้นบ้านทั่วไปที่สามารถปลูกได้ในทุกๆที่จนถึงเห็ดนะครับที่สามารถหาได้ตามฤดูกาลเนี่ยและสามารถเอามาทำแห้งนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้ทำให้จริงๆแล้วอีสานจริงๆก็คือเป็นตู้กับข้าวของเขาเองแล้วก็กลายเป็นตู้กับข้าวที่สามารถส่งออกทั้งประเทศได้ผมคิดว่าที่เคยบอกว่าคนอีสานอยู่ที่ไหนไม่มีอดอ่ะเพราะผมคิดว่าคนอีสานน่ะสามารถอ่านบริบทโดยรอบที่อยู่ของตัวเองได้คนอีสานที่ผมรู้จักเนี่ยเดินไปในที่โล่งในกรุงเทพก็สามารถไปเด็ดยอดนู้นยอดนี้ยอดนั้นมาจิ้มน้ำพริกได้นะครับฉะนั้นทำให้เขาสามารถปรับตัวได้ไม่ว่าจะไปอยู่ในเมืองไม่ว่าจะย้ายภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะลงไปใต้นะครับที่มีฝนเยอะมากกว่าอีสานเขาสามารถปรับตัวเข้ากับพื้นที่ในที่นั้นได้และสามารถหาของที่อยู่รอบๆตัวมาประกอบอาหารทานได้ไม่ว่าอยู่ใน environment ไหนจริงๆอันนึงตัวอย่างที่ชัดมากเลยอ่ะคือใบมะตูมซาอุจริงๆใบมะตูมซาอุณปัจจุบันปลูกอยู่ในอีสานเต็มไปนะครับแต่เกิดจากการที่ว่าคนอีสานเนี่ยไปทำงานขายแรงงานที่ซาอุสมัยก่อนแล้วก็ไปค้นพบต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็เอามาชิมแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยรสชาติมันคล้ายใบมะตูมที่เคยกิน จนคนงานอีสานต่างๆเหล่านั้นน่ะก็เอาไอ้กล้ามะตูมเนี่ยมาปลูกที่เมืองไทยจนกลายเป็นมะตูมที่ใบมะตูมซาอุที่ขายอยู่ตามร้านล่ะ

0: ภาพตรงนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเลยว่าคนอีสานไปซาอุก็ไปค้นพบอาหารใหม่และสามารถเอากลับมากลายเป็นอาหารนะครับที่กินกันอยู่ทุกวันนี้ในอีสานได้ครับ
1: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้อยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเมืองที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ได้ดีที่สุดของอีสานอีกเมืองหนึ่งเมืองที่มีปลาแซ่บหลายทั้งจากแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงมีของป่าแมลงและผักพื้นบ้านหลากหลายชนิด
2: จังหวัดอุบลนี้จะเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ในจังหวัดหนึ่งก็ว่าได้เลยครับเพราะว่าการที่ติดลุ่มน้ำมูลก็ได้มีปลากินการเข้าป่าก็ได้มีของป่าได้ทานอย่างเงี้ยครับ
3: อาหารวัตถุดิบของอีสานทานได้ทั้งปีนะและไม่ต้องไปซื้อจากที่อื่นเข้ามาในจังหวัดแต่ละจังหวัดเลยค่ะคือเขาอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วจะเป็นปลาเป็นผักเป็นพืชต่างๆนะฮะผลไม้ก็ตามฤดูกาลก็จะมีตลอดนะอาหารอีสานไม่แต่หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนหากินง่ายค่ะ
1: ความสามารถในการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบใกล้ตัวคุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะนำเสนอ2เมนูที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความอยู่ง่ายกินง่ายและเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของอีสานผ่านเมนูได้อีกด้วยล่ะครับเมนูแรกของวันนี้คือเมนูยำข้าวปุ้นปลานิลหมูฝีมือเชฟตังจากครัว1981ฟิวชั่นเมนูสุดแซ่บจะเข้ากันได้ดีกับปลาท้องถิ่นและยั่วน้ำลายได้ขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
2: สวัสดีครับผมสมศักดิ์ชัยวณิชนะครับเป็นเชฟอยู่ที่ร้านครัว1981ครับเสน่ห์ของอีสานนี้จะเป็นวัฒนธรรมในการกินครับจะเป็นของเรื่องการที่คนอีสานกินง่ายมากกว่าครับกินง่ายหาของได้กินง่ายแล้วก็คนที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าได้มาเที่ยวในเมืองอุบลนี้จะต้องมองอันดับแรกกับเมนูปลาเลยนะฮะอย่างเช่นจะเป็นปลาปลานิลอยู่ในกระชังแม่น้ำมูลจะเป็นปลาในแม่น้ำโขงครับจริงๆแล้วผมชอบหลายปลานะครับแต่ว่าในส่วนที่หาได้ง่ายแล้วเจอในทุกตลาดเลยจะเป็นปลานิลมันก็เลยทำให้เราได้คิดเมนูได้ง่ายขึ้นครับวันนี้เราจะมาทำเป็นเมนูยำข้าวปุ้นครับปลานิลหมูเมนูนี้เริ่มต้นจากการเป็นคนที่ชอบไปเดินตลาดนะครับพอดีเราก็เลยสังเกตว่าจะมีปลานิลอยู่แทบทุกตลาดเลยหาง่ายทำง่ายแล้วก็รสชาติที่ดีคือเขาเลี้ยงอยู่ในกระชัง2แล้วก็มีขนมจีนที่เป็นวัฒนธรรมของคนอีสานเราก็เลยคิดค้นว่าเอ๊ะยำขนมจีนนี่น่าจะเป็นทางเลือกอีกทางนึงที่เหมาะกับทางร้านเราก็เลยนำขนมจีนมายุกแปรให้เข้ากับปลาฟูของปลานิลมูลครับวิธีการทำในเมนูนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกปลาเลยครับการเลือกปลาจะเลือกตัวที่อ้วนสมบูรณ์แล้วก็เรามาทำความสะอาดก่อนที่จะเอาไปเข้าเตาอบ

ข้าเตาอบเสร็จปุ๊บเราก็เอามาแกะเอาแต่เนื้อปลาเขาแล้วก็เอาไปผัดให้เขาหายชื้นแล้วก็มาเตรียมที่จะทอดเป็นปลาฟูครับ

ับขั้นตอนที่2นี้เราจะมาเตรียมน้ำยำนะครับน้ำยำก็จะมีส่วนผสมอย่างเช่นน้ำเชื่อมน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็เป็นมะนาวครับ

0: ขั้นตอนที่3นี่คือเราจะมาเตรียมผักครับผักนี่คือเราจะเลือกที่มาใช้น่าจะเป็นตระกูลผักชีทั้ง3ชนิดเลยนะครับจะเป็นผักชีไทยผักชีลาวผักชีเรื่อยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นผักชีลาวเขาจะได้รสสัมผัสที่รับกับเนื้อปลาโดยเฉพาะเลยแล้วก็น้ำยำก็ยังเป็นพระเอกอยู่ที่การทำแกสโทรมี่โดยที่เราจะทำเอาน้ำปลาร้าตัวนี้มาทำเป็นข้าวเหนียวปลาร้าครับจริงๆเมนูนี้น้ำยำเขาจะไปอยู่ในเส้นของขนมจีนอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเราจะประมาณว่าตักเส้นขนมจีนมานิดนึงแล้วก็จะมีปลานิลฟูแล้วก็ตามด้วยคาเวียร์สุดท้ายครับอยากให้ทานคาเวียร์สุดท้ายเพื่อให้เขาไปกระตุ้นมีกลิ่นความเป็นอีสานที่อยู่ในคาเวียร์ปลาครับเมนูจานนี้จะมีรสสัมผัสที่ค่อนข้างจะจัดจ้านครับในส่วนของเท็กเจอร์นะครับจะมีความนุ่มของเส้นขนมจีนครับจะมีความกรอบจากเนื้อปลานิลฟูแล้วก็มีความกรุบกรุบจากเม็ดคาเวียร์นั่นเองครับเราได้ตกแต่งนู่นนี่นั่นให้มันดูมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับให้วัตถุดิบที่อยู่ในอีสานนี้มีค่ามากกว่าเดิมครับจริงๆแล้วผมคิดว่านะครับอีสานเนี่ยไม่ได้กันดารอย่างที่ทุกคนได้คิดนะครับริมน้ำมูลก็มีปลาไปริมน้ำโขงก็มีปลาอุบลนี้ก็จะมีของป่าที่ชาวบ้านได้นำเอามาขายในตลาดอย่างเช่นในตลาดวาลินที่เชฟได้ไปเดินบ่อยเยอะมากเลยตอนนี้อาหารฟิวชั่นตัวนี้สำคัญมากเลยครับเพราะว่าพอเชฟเยอะมากขึ้นร้านอาหารเยอะมากขึ้นกฎการแข่งขันกันในเรื่องของการชูวัตถุดิบเอ่ยในการใช้วิทยาศาสตร์ในการทำอาหารเอ่ยมันก็เลยทำให้อาหารฟิวชั่นนี้เป็นที่รู้จักครับแล้วก็ทุกคนต้องเอามาใช้เพราะโลกสมัยใหม่มันจะก้าวต่อไปข้างหน้าอีกเรื่อยๆครับ
1: แม้ว่ายำขนมจีนจะดูเป็นเมนูที่เราคุ้นชินแต่เพราะความพิเศษของรสสัมผัสของปลานิลที่เพิ่มเข้ามานั้นทำให้รสชาติต่างออกไปจากเดิมความแซ่บนัวของยำคำโตโตผสานกับปลานิลฟูกรอบอร่อยเจอแบบนี้อาจจะทำให้เผลอทานไปแป๊บเดียวก็หมดจานได้ง่ายๆเลยแหละครับและเมนูที่2ของวันนี้คือเมนูอุปลาคังใส่หน่อไม้จากร้านครัวมายโฮมร้านอาหารไทยอีสานที่ได้รับการแนะนำอีกหนึ่งร้านด้วยสูตรของแม่อ้อยสาวอุบลผู้หลงรักในอาหารและวัฒนธรรมอีสานคนนี้นี่เองครับ
2: สวัสดีค่ะแม่อ้อยนะคะจากครัวไมโฮมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเสน่ห์ของคนอีสานนะคะคือเป็นคนจิตใจดีนะคะแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อาหารของอีสานก็เหลือเฟือนะคะคือมาอีสานจะไม่อดเลยค่ะตามฤดูกาลของอาหารอีสานตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนของเรามีทุกฤดูกาลที่หากินง่ายค่ะถ้ามาอีสานนะคะถ้าเป็นฤดูประมาณเดือนเมษาพฤษภาจะมีไข่มดแดงนะคะพอเลยพฤษภาไปนิดนึงค่ะมันจะมีเห็ดเพาะเห็ดโคนหรือเห็ดอะไรที่ตามธรรมชาติเกิดขึ้นเองนะคะจะอุดมสมบูรณ์มากนะคะในป่าอีสานยกตัวอย่างเมนูมาอีสานนะคะลาบปลาต้มปลาปลาเนื้ออ่อนนึ่งแจ่วแล้วก็มีผักเยอะ

อะไรอย่างนี้ค่ะที่คนอีสานจะชอบกันนะคะทานได้ทุกมื้อค่ะวันนี้ทางร้านอาหารของเราจะออกเมนูอูปลาคังใส่หน่อไม้นะคะปลาคังแล้วก็ได้มาทั้งสองแม่น้ำนะคะอยู่ที่แม่น้ำมูลก็จะมีแม่น้ำโขงก็จะมีนะคะปลาคังคือปลาคังจะเป็นปลาที่ไม่มีไขมันเยอะนะคะปลาคังเนื้อมันจะแน่นนะคะแล้วก็มันจะมีความที่เนื้อมันจะหวานเพราะความสดของปลาคังมาทำลาบก็ได้ทำต้มก็ได้ทอดก็ได้ลวกจิ้มก็อร่อยจะมีตลอดทั้งปีค่ะปลาคัง

เริ่มแรกเราได้ปลามานะคะเราก็เอาเฉพาะเนื้อเอามาล้างน้ำเกลือล้างน้ำเกลือเสร็จแล้วก็เราจะมาลวกก่อนนะเพื่อจะดับกลิ่นความคาวนะส่วนหน่อไม้เราก็จะเอาหน่อไม้สดมาแล้วก็เอามาทำเป็นชิ้นๆเล็กๆนะคะ

ตำใบยะนางตะไคร้พริกหอมแดงนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาอุก็จะอุทิ้งไว้จนเครื่องแกงหรือเครื่องสมุนไพรเข้ากับหน่อไม้เพื่อให้รสมันกลมกล่อม

0: เอาปลาที่ลวกเสร็จใช่ไหมคะเอามาใส่กับหน่อไม้ที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชิมดูนะเราอาจจะใส่ปลานิดหน่อยนะแล้วเกลือเสร็จแล้วก็เติมกะทิแล้วก็จะปรุงแต่งด้วยพริกขาวโรยหน้านิดนึงใบมะระหรือบ้านเราก็จะเรียกผักอีตู่พอเดือดแล้วก็ยกขึ้นถ้าเมนูนี้แนะนำการทานถ้าคนกรุงเทพเขาจะทานกับข้าวสวยใช่ไหมคะก็ตักทั้งปลาทั้งหน่อไม้คลุกข้าวได้เลยแต่ถ้าเป็นอีสานทานกับข้าวเหนียวเขาจะตักหน่อไม้มาใส่จานของเขาก่อนแล้วก็จะมีเนื้อปลาแล้วเขาจะใช้ข้าวเหนียวจิ้มนะคะแล้วก็ค่อยซดน้ำกะทิตามค่ะถ้าทานกับข้าวเหนียวค่ะเป็นเอกลักษณ์ก็คือใบย่านางของเรานะคะที่เราอุกไว้ใส่กับเครื่องสมุนไพรมันจะหอมและกลมกล่อมมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเมนูนี้เลยค่ะเขาบอกว่ามาอุบลอ่ะ3วันยังเที่ยวไม่หมดเลยนะคะความที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลเองจะเป็นวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโบราณมีน้ำตกมีโขดหินมีทุกอย่างที่ผาแต้มก็มีตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะคะ 3,000 โบกอย่างนี้ค่ะก็ต้องมาหน้าแรงนะคะถึงจะเห็น 3,000 โบกทุกคนเข้าใจผิดว่าอีสานเป็นจังหวัดที่แห้งแล้งแต่จริงๆอุดมสมบูรณ์มากกว่าแห้งแล้งนะเดินเข้าป่าปุ๊บหน่อไม้ก็ได้ละนะแล้วก็เห็ดก็ได้ละจะเป็นปลาเป็นผักเป็นพืชต่างๆนะคะผลไม้ก็ตามฤดูกาลก็จะมีตลอดอาหารวัตถุดิบของอีสานทานได้ทั้งปีนะถ้าบอกว่าแต่ก่อนนี่อาจจะเป็นอาหารอีสานทุกคนทานไม่ได้จะเผ็ดมีกลิ่นปลาตอนนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีหลายร้านมากค่ะที่เป็นอาหารอีสานฟิวชั่นนะคะอาหารฟิวชั่นของอาหารอีสานนะคะเขาอาจจะแต่งหน้าสวยงามแต่คงรสชาติอาหารอีสานอยู่แต่จะอาจจะลดเผ็ดลงแล้วก็กลิ่นปลาอาจจะไม่ชูนะคะคือทุกภาคเข้ามาทานก็คือทานได้แต่ก่อนนี่ค่ะถ้าอาหารอีสานจะต้องลดจัดกลิ่นปลาต้องมาก่อนใช่ไหมคะตอนนี้พอมันกลายเป็นอาหารฟิวชั่นทุกอย่างก็ทุกภาคจะทานได้ค่ะไปร้านไหนก็อร่อยนะคะไม่ใช่ว่าแต่ครัวไมโฮมนะคะไปเข้าไปร้านไหนก็อร่อยทุกร้านเพราะทุกคนก็ร่วมใจกันพัฒนาเรื่องอาหารสำคัญของจังหวัดอุบลค่ะ
1: แค่เห็นเมนูปลาคังใส่หน่อไม้ถ้วยนี้ก็รับรู้กลิ่นได้เลยละครับว่าต้องหอมมากแน่นอนครับทั้งกลิ่นของใบยะนางคั้นสดเติมรสปลาร้าใส่เนื้อหน่อไม้แน่นๆกับปลาคังชิ้นใหญ่ถ้าได้จ้ำข้าวเหนียวเข้าปากแบบนี้อีสานเรียกหอมห้วยๆเด้อจ้า จาก2เมนูที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอย่างปลาที่อุดมสมบูรณ์มากในแม่น้ำมีสมุนไพรพื้นบ้านเช่นใบยะนางหรือแม้แต่ผักทานแกล้มต่างๆก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหากมาอยู่ที่อีสานจริงๆเข้าป่าก็ได้ของกินเดินลงนาก็ได้ของกินถ้าเกี่ยวข้าวได้เยอะก็แปรรูปไหวมีปลาเยอะก็ถนอมใส่ไหฤดูหนาวมีข้าวฤดูร้อนมีไข่มดแดงฤดูฝนมีกบเขียดผักขยงฉะนั้นแล้วมาอีสานได้ทั้งปีมีของกินดีๆสดใหม่รออยู่เพียบแน่นอนครับนอกจากความอุดมสมบูรณ์ของอาหารแล้วยังมีอาหารฟิวชั่นอีกหลายเมนูที่รอพิสูจน์ความอร่อยรออยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีคุณผู้ชมอย่าลืมหาเวลาแวะมาที่อุบลกันด้วยล่ะครับในตอนต่อไปเราจะพาไปดูเมนูที่ใช้วิธีการปรุงในแบบอีสานและพาไปรู้จักคำเรียกการปรุงของอีสานในแบบต่างๆติดตามได้ในคุกเคาเจอร์สัปดาห์หน้านะครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับผักหวานและรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะมาพูดถึงโรคหนึ่งนะคะและก็อาการที่เชื่อว่าหลายๆคนไม่เคยไม่เป็นอย่างแน่นอนนะคะทุกบ้านเนี่ยต้องเป็นกันอยู่แล้วค่ะนั่นก็คืออาการท้องเสียนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับอาการท้องเสียนี้ค่ะก็ทางการแพทย์เนี่ยเคยแนะนำว่าถ้าเป็นในขั้นต้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะดูแลรักษาได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องมาดูกันค่ะว่าเป็นในขั้นแรกหรือว่าเป็นขั้นรุนแรงแบบไหนจำเป็นที่จะต้องพบแพทย์แล้วหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงฉัตรพรกิตติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โรคหรืออาการท้องเสียค่ะคุณหมอโรคนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรคะ
1: ก็คำว่าท้องเสียนะคะก็จะเป็นคำที่เป็นภาษาพูดนะคะก็หมายถึงว่าถ่ายเหลวผิดปกตินะคะแต่ในทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะใช้คำว่าโรคอุจจาระร่วงนะคะซึ่งอาจจะมีความหมายที่ต่างกันเล็กน้อยนะคะก็คือว่าถ้าโรคอุจจาระร่วงเนี่ยก็จะหมายถึงว่าถ้าคนไข้มีอาการถ่ายเป็นน้ำนะคะเกินถ่ายเหลวนะคะเกิน3ครั้งขึ้นไปใน1วันนะคะหรือว่าถ้าแค่ถ่ายเป็นน้ำครั้งเดียวหรือว่ามีมูกเลือดเนี่ยแค่1ครั้งขึ้นไปก็จะถือว่ามีโรคอุจจาระร่วงนะคะซึ่งถ้าเป็นไม่มากนะคะเป็นโรคคำว่าโรคท้องเสียเนี่ยก็มักจะเป็นไม่มากหายได้เองแต่โรคอุจจาระร่วงถ้าเป็นมากก็จะต้องมาพบแพทย์ค่ะ
0: แล้วสำหรับโรคอุจจาระร่วงค่ะระดับความรุนแรงระดับไหนคะถึงจะต้องมาพบแพทย์และ
1: ก็คือถ้าโรคอุจจาระร่วงที่เป็นรุนแรงนะคะก็คือจะมีอาการของอาการขาดน้ำได้นะคะเช่นปากแห้งคอแห้งความดันต่ำนะคะหน้ามืดเป็นลมนะคะถ้าอันนี้อาการเนี้ยก็ควรจะรีบมาพบแพทย์นะคะอาการอื่นๆเช่นถ่ายเป็นน้ำเกิน6ครั้งต่อวันขึ้นไปนะคะหรือว่ามีไข้สูงนะคะแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียมากนะคะอันนี้ก็น่าจะที่ถ่ายเป็นมุกเลือดด้วยนะคะอันนี้ก็น่าจะมาพบแพทย์ค่ะ
0: แล้วที่เขาบอกว่าสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันสำหรับโรคอุจจาระร่วงมีประเภทแบบไหนบ้างคะ
1: ก็คือถ้าเราแบ่งตามระยะเวลาที่ผู้ป่วยเป็นนะคะก็คือถ้าอุจจาระร่วงเนี่ยภายใน7วันนะคะน้อยกว่า7วันเราก็จะเรียกว่าโรคอุจจาระร่วงแบบเฉียบพลันนะคะแล้วก็ถ้ามีโรคจะร่วงนานเกินกว่า7วันนะคะก็จะเป็นแบบเรื้อรังซึ่งการแบ่งเนี่ยก็คือจะมีความสำคัญในการที่เราจะไปหาสาเหตุของโรคเนื่องจากสาเหตุของโรคเนี่ยในคนที่เป็นจะร่วงเฉียบพลันเนี่ยกับเรื้อรังก็จะแตกต่างกัน
0: ค่ะค่ะแล้วสาเหตุหลักคืออะไรคะที่ทำให้เกิดทั้งโรค2ประเภทนี
1: ้ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะยังเป็นการติดเชื้อนะคะโดยเชื้อเนี่ยจะสามารถปนเปื้อนมากับอาหารหรือกับน้ำได้นะคะโดยเชื้อที่ทำให้เป็นได้ทั้งเฉียบพลันแล้วก็เรื้อรังเนี่ยมันก็จะมีทั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสนะคะโปรโตซัวหรือว่าพยาธินะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงได้ค
0: ่ะแล้วอย่างการถ่ายออกมาถ่ายเป็นน้ำกับถ่ายเป็นมุกเลือดเนี่ยระดับความรุนแรงแตกต่างกันไหมคะ
1: ค่ะก็คือการที่เราแยกโรคอุจจาระร่วงนะคะเราก็อาจจะแยกเป็นอีกแบบได้เหมือนกันนะคะก็คือแยกว่าผู้ป่วยเนี่ยถ่ายมาแบบไหนนะคะถ้าถ่ายเป็นน้ำหรือว่าถ่ายเหลวนะคะอันนี้ก็จะมักจะมีสาเหตุมาจากเชื้อ3ชนิดนะคะก็คือเรื่องของอาหารเป็นพิษนะคะเรื่องเชื้อไวรัสโซตานะคะแล้วก็เรื่องของอหิวาตกโรคนะคะแต่ถ้าถ่ายอุจจาระเป็นมุกเลือดเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เรานึกถึงอีกเชื้อหนึ่งนะคะก็เช่นเชื้อแบคทีเรียบางชนิดนะคะหรือว่าเชื้ออะมีบาค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างอาหารเป็นพิษนี่มันเป็นยังไงอะคะคุณหม
1: ออาหารเป็นพิษก็จะได้ยินบ่อยนะคะซึ่งโรคนี้ก็จะเกิดจากการที่เชื้อแบคทีเรียนะคะมันสร้างพิษขึ้นมานะคะโดยมากมักจะเกิดในฤดูร้อนนะคะก็คือเวลาที่เรากินอาหารที่ปรุงสุกแล้วแต่ว่าเราเอาไปเก็บไว้ก่อนแล้วก็นำมารับประทานอีกทีนึงนะคะซึ่งในลักษณะแบบนี้เวลาที่อากาศร้อนเนี่ยก็จะทำให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ทำให้สร้างสารพิษขึ้นมาค่ะสารพิษก็จะไปทำลายเยื่อบุลำไส้เล็กนะคะก็จะทำให้เกิดอาการได้หลังจากที่กินสารเข้าไปนะคะ ได้เร็วประมาณช่วง 2-12 ชั่วโมงค่ะอาการที่มีก็คือมีคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องนะคะแล้วก็ถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำนะคะได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าก่อนที่จะรับประทานอาหารเราเอาอาหารไปอุ่นซ้ำอีกครั้งนึงเนี่ยจะเป็นการป้องกันไม่ให้เราเป็นอาหารเป็นพิษไหมคะ
1: อ๋อก็จะป้องกันได้บางส่วนนะคะเพราะว่าสารพิษที่แบคทีเรียเขาสร้างเนี่ยมัน

0: จะมีทั้งชนิดที่ถูกทำนายด้วยความร้อนกับไม่ถูกทำนายด้วยความร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอุ่นให้ร้อนเนี่ยก็จะทำนายบางพิษได้แต่ถ้าเผอิญไปเจอพิษที่ทนความร้อนนะคะก็ไม่ถูกทำนายเราอุ่นแล้วเรากินก็จะยังเป็นอยู
1: ่ค่ะอย่างนี้มีพวกเชื้อไวรัสอะไรนี้เข้ามาเกี่ยวด้วยไหมคะสำหรับอาการถ่ายท้องอยู่ตลอดเวลา
0: ก็สาเหตุที่สองก็จะเป็นเรื่องของเชื้อไวรัสโรตาเมื่อกี้ที่บอกนะคะที่ทำให้เกิดการถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำได้นะคะแต่นี้ก็จะเกิดโดยมากจะเกิดในเด็กเล็กนะคะที่อายุน้อยกว่า2ปีนะคะแล้วก็จะต่างจากเชื้ออื่นนะคะก็คือมันจะเกิดในฤดูหนาว
1: อ้าวทำไมล่ะคะ ปกติแบบถ้าพูดถึงท้องเสียเราจะนึกถึงกันว่าท้องเสียเพราะว่าอากาศมันร้อนอาหารมันเสียอะไรอย่างนี้แต่นี่ฤดูหนาว
0: ทำไมคือเหมือนเชื้อมันชอบฤดู
1: หนาวหนาวเนี้ย
0: ใช่มันทำให้เชื้อมันแพร่ระบาดได้ดีนะคะแล้วก็เวลาที่เด็กเป็นเนี่ยเด็กก็จะมีอาการท้องเสียก็คือถ่ายเป็นน้ำนะคะแล้วก็อาจจะมีไข้มีขึ้นไส้อาเจียนได้ทีนี้ลักษณะเด่นของการที่เราจะสงสัยโรคนี้นะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยจะถ่ายแล้วก็ก้นแดงนะคะเกิดจากการที่อุจจาระเนี่ยมีความเป็นกรดนะคะเนื่องจากว่าเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยจะไปทำลายเยื่อบุลำไส้เล็กนะคะทำให้น้ำย่อยที่ใช้ย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมนะคะมันลดลงทีพอเด็กที่เล็กๆก็ยังกินนมอยู่ใช่ไหมคะพอกินเข้าไปเนี่ยนมก็จะย่อยได้ไม่หมดนะคะตัวแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้เองเนี่ยก็จะมาช่วยย่อยแทนแต่ว่าแบคทีเรียเนี่ยพอย่อยนมที่ย่อยไม่ได้เนี่ยแล้วมันจะทำให้เกิดความเป็นกรดขึ้นมาในอุจจาระนะคะเวลาอุจจาระออกมาถ่ายเหลวบ่อยๆด้วยก็เลยจะทำให้ก้นแดง
1: ค่ะ
0: นะคะแพทย์ก็เลยจะใช้จุดนี้ในการที่จะสงสัยว่าเป็นไวรัสนี้นะคะทีนี้ถ้าแพทย์คิดว่าเป็นไวรัสนี้นะคะแล้วก็คิดว่าเด็กเนี่ยตอนนี้คือย่อยนมไม่ได้นะคะแล้วก็จะให้ถ้าเด็กโตก็คืออาจจะงดนมกินอาหารอย่างอื่นแทนนะคะถ้าเด็กเล็กเราก็จะให้เปลี่ยนชนิดของนมนะคะเป็นนมชนิดพิเศษก็คือไม่ใช่มีน้ำตาลแลคโตสเป็นนมที่มีน้ำตาลอื่นแทน
1: ค่ะ
0: นะคะก็จะสามารถย่อยนมนั้นได้โดยที่อาจจะต้องงดประมาณ2อาทิตย์นะคะเพื่อที่ว่าจะทำให้เยื่อบุลำไส้เนี่ยฟื้นตัวนะคะทำให้กลับมาทำงานได้ตามปกติ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือในกรณีของถ้าเป็นเด็กเล็กแล้วในกรณีของผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสโรตาล่ะคะอาการมันจะออกมายังไงบ้าง
0: คือส่วนมากไวรัสนี้จะไม่คือผู้ใหญ่จะไม่ค่อยเป็นหมายถึงว่าติดแต่ก็ไม่มีอาการนะคะ
1: ก็คือผู้ใหญ่อาจจะมีสิทธิ์ติดแต่ว่าก็จะไม่ได้มีอาการร้ายแรงเท่ากับเด็กใช่ไหมคะ
0: ก็คือติดเชื้อแต่ว่าอาจจะไม่มีท้องเสียไม่มีอุจจาระร่วงได้ค่ะก็เลยจะพบส่วนมากจะพบในเด็ก
1: ค่ะแล้ววิธีการที่คุณพ่อคุณแม่เขาจะมีวิธีการป้องกันยังไงไหมคะให้เจ้าไวรัสโรตาเนี่ยไม่เกิดกับลูกเขาได้
0: ก็คือเดี๋ยวนี้จะมีวัคซีนนะคะสำหรับป้องกันไวรัสโรตาโดยตรง
1: ค่ะ
0: ก็พ่อแม่ก็สามารถพาเด็กไปฉีดไว้ค่ะวัคซีนนี้ได้ก็จะป้องกันไวรัสตัวนี้ได้ค่ะ
1: ต่อมาอีกหนึ่งโรคดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงอาการถ่ายท้องอาการท้องเสียการถ่ายไม่หยุดอีกหนึ่งโรคเลยที่พูดชื่อมาเนี่ยโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนั่นคืออหิวาตกโร
0: ค
1: โรคนี้เป็นโรคเก่าแก่ดั้งเดิมมากและยังคงมีอยู่ในปัจจุบันด้วย
0: ใช่ค่ะถ้าแต่ก่อนเนี่ยบางที่เขาเรียกโรคหาก็คือเนื่องจากว่า
1: ตายหมดเลย
0: ใช่ก็คือทำให้เป็นโรคระบาดถึงกับที่ตายกันทั้งหมู่บ้านหรือทั้งเมืองโดยที่เราต้องอพยพย้ายถิ่นไปเลย
1: ค่ะและสำหรับในยุคปัจจุบันล่ะคะความน่ากลัวของอหิวาตกโรคเป็นยังไงบ้างคะ
0: คือปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเรารู้เรื่องของโรคมากขึ้นนะคะสุขอนามัยดีขึ้นโอกาสที่จะติดเชื้อเนี้ยก็น้อยลงนะคะแล้วก็ยาที่รักษาก็ได้ผลดีนะคะก็เลยถึงจะเป็นก็มักจะไม่เสียชีวิตนะคะ
1: แล้วอาการขั้นต้นมันจะบ่งบอกไงคะระหว่างท้องเสียธรรมดาอุจจาระร่วงหรือว่าฉันติดเชื้ออหิวาตกโรคแล้วการวินิจฉัยของคุณหมอจะวินิจฉัยยังไงคะ
0: ค่ะก็ลักษณะเด่นของโรคนี้เลยนะคะก็คือว่าจะถ่ายอุจจาระเป็นน้ำปริมาณมากๆนะคะบางครั้งเนี่ยท่านเอามาตวงช่างเนี่ยจะได้ถึง10ลิตรต่อวัน
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งถือว่าเสียน้ำเยอะมากนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะก็คือลักษณะอุจจาระที่

0: ้ำเนี่ยจะเป็นสีน้ำเซาข้าวนะคะถ้าเอามาให้ดูเฉยๆอาจจะไม่รู้ว่านี่คืออุจจาระนะคะก็คือถ้าแพทย์เห็นแบบนี้นะคะหรือว่ามีประวัติที่ถ่ายเป็นน้ำเยอะ
1: ๆ
0: นะคะเราก็จะสงสัยโรคนี้เป็นหลักนะคะแต่ข้อดีของโรคเชื้อนี้ก็คือว่าสามารถ

0: เราก็จะไม่ติดโรคค่ะ
1: ก็คือทุกวันนี้สามารถรักษาได้ไม่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเหมือนสมัยก่อนแล้วใช่ไหมคะและอย่างการถ่ายเป็นน้ำกับการถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะคุณหมออันนี้มันแตกต่างกันยังไงคะมันต้องระดับความรุนแรงถึงขั้นไหนมันถึงกลายเป็นมูกเลือด
0: ก็คือจริงๆมันไม่ได้บอกความรุนแรงเท่าไหร่นะคะหมายถึงว่าถ้าอย่างถ่ายอุจจาระเป็นน้ำแต่ปริมาณมากก็รุนแรงได้นะคะแต่การที่ถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือดนะคะก็เกิดจากการที่ตัวเชื้อนั้นๆนะคะมันไปทำลายเยื่อบุลำไส้ทำให้ลำไส้อักเสบเป็นแผลเวลาที่ถ่ายอุจจาระมันก็เลยมีเหมือนกับเป็นมุกเลือดออกมาด้วยนะคะซึ่งเชื้อที่พบบ่อยก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรีย2ชนิดก็คือชิเกล่าซาโมเนล่านะคะแล้วก็เชื้ออะมีบาที่เป็นโปรโตซัวค่ะ
1: ปกติแล้วเชื้อเหล่านี้มันมากับอาหารหรือมากับอะไรคะน้ำดื่ม
0: ก็คือมาได้ทั้งอาหารกับน้ำดื่มนะคะถ้าเหมือนกับมีการปนเปื้อนส่วนมากก็จะเป็นปนเปื้อนจากในคนที่มีอุจจาระแล้วก็มีเชื้อนี้อยู่นะคะ อย่างเช่นไปเข้าห้องน้ำแล้วถ่ายแล้วก็ไม่ล้างมืออย่างเงี้ยค่ะถ้าเอามาหยิบจับจานชามช้อนส้อมนะคะหรือเป็นคนเสิร์ฟอาหารอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเสิร์ฟให้อีกคนนึงก็จะทำให้ติดเชื้อนี้ได
1: ้ค่ะแล้วเมื่อติดเชื้อแล้วอาการเบื้องต้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างนะคะ
0: ค่ะก็คือถ้าเป็นเอาทีละเชื้อนะคะถ้าเป็นเชื้อชิเกล่านะคะเชื้อตัวนี้ก็มักจะทำให้มีไข้นะคะซึ่งในเด็กเล็กเนี่ยมีไข้สูงจนถึงกับชักได้นะคะซึ่งอาการอื่นก็อาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยในการติดเชื้อนี
1: ้
0: นะคะส่วนถ้าเป็นเชื้อซาโมเนล่านะคะการติดเชื้อเนี่ยมันทำให้เกิดได้ทั้งถ่ายเหลวเป็นน้ำก็ได้นะคะหรือว่าถ่ายเป็นมุกเลือดก็ได้นะคะแล้วก็จะมีอาการร่วมอื่นเช่นมีไข้ขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยได้นะคะส่วนเชื้อตัวสุดท้ายก็คือเชื้ออะมีบานะคะหรือเราจะเรียกว่าบิดมีตัวนะคะทีนี้เขาจะเทียบกันนิดนึงก็คือว่าถ้าตัวเชื้อชิเกล่าเนี่ยเราจะเรียกเป็นบิดเหมือนกันแต่บิดไม่มีตัว
1: บิดมีตัวกับบิดไม่มีตัวแตกต่างกันยังไงคะ
0: ค่ะก็คือเนื่องจากบิดมีตัวก็คือเวลาไปตรวจอุจจาระแล้วเราจะเห็นเป็นตัวได้ก็คือไอตัวอะมีบาที่เป็นโปรโตซัวเนี่ยค่ะเขาก็เลยเรียกว่าบิดที่มีตัวบิดคืออาการที่เราปวดท้อง
1: ปวดท้องจนบิดบิดไปหมด
0: เขาก็เลยเรียกว่าเป็นโรคบิดสมัยก่อน
1: ค่ะ
0: ก็คือพอไปตรวจอุจจาระแล้วมีตัวก็คือตัวอะมีบาเนี่ยค่ะเขาก็เลยเรียกว่ามีตัวแต่ชิเกล่าเนี่ยก็คือมีอาการบิดบิดเหมือนกันแต่ว่าเวลาที่เราไปตรวจอุจจาระเนื่องจากมันเป็นเชื้อแบคทีเรียขนาดมันก็เล็กกว่า มันก็เลยไม่เห็นตัวอะไรเขาก็เลยเรียกว่าบิดไม่มีตัวทีนี้ถ้าเป็นเชื้ออะมีบาเนี่ยก็จะต่างกันอีกอย่างก็คือว่ามันจะไม่ค่อยมีไข้นะคะคือมีถ่ายเป็นมุกเลือดแต่ว่าไม่ค่อยมีไข้ก็จะต่างกับชิเกล่าที่มีไข้สูงนะคะก็อาจจะช่วยให้คิดถึงโรคต่างกันได
1: ้ค่ะ
0: ทีนี้ก็ถ้าเป็นอะมีบาเนี่ยก็จะต้องระวังว่าถ้าเราไม่ได้รักษานะคะเนื่องจากว่าอาจจะถ่ายเป็นมุกเลือดนิดหน่อยไม่มีไข้คนไข้ไม่ค่อยรู้สึกว่าไม่สบายก็อาจจะปล่อยไปนะคะถ้าไม่รักษาก็จะทำให้เชื้ออะมีบาเนี่ยเข้ากระแสเลือ ดนะคะแล้วก็ทำให้ไปเป็นฝีที่ตับ
1: เป็นฝีที่ตับเลย
0: ก็คือเป็นอวัยวะที่ทำให้เป็นฝีได้บ่อยนะคะแต่ว่าตัวอะมีบาก็ไปทำให้เป็นฝีที่อวัยวะอื่นๆได้เหมือนกัน
1: แล้วถ้ามันเกิดฝีที่อวัยวะต่างๆกันเนี่ยความรุนแรงของโรคนี้มันจะขึ้นไปถึงไหนคะ
0: ความรุนแรงก็จะมากกว่านะคะบางคนเป็นขึ้นสมองเนี่ยค่ะก็ทำให้เสียชีวิตได
1: ้
0: นะคะแต่ก่อนก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เสียชีวิตได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเนื่องจากเราสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่เริ่มแรก
1: ค่ะ
0: ก็เลยมักจะรักษาได้ก่อนที่จะเป็นเยอะค่ะ
1: ค่ะแล้วนอกจากเชื้อไวรัสต่างๆแล้วที่คุณหมอได้กล่าวมาทั้ง3ตัวแล้วนะคะพยาธิเป็นส่วนหนึ่งของอาการท้องเสียได้ไหมคะ
0: ค่ะก็ทำให้ท้องเสียได้แต่ว่ามักจะไม่ค่อยรุนแรงเลยมักจะกลายเป็นแบบเรื้อรังนะคะ
1: ค่ะ
0: พยาธิที่พบได้บ่อยนะคะก็จะมีพยาธิไส้เดือนพยาธิเส้นได้นะคะแล้วก็พยาธิแส้ม้า
1: ค่ะ
0: นะคะ3ตัวเนี้ยก็จะพบได้บ่อยๆนะคะ

0: ส่วนใหญ่ก็คือจะทำให้ท้องเสียแบบถ่ายเป็นน้ำนะคะแล้วก็ข้อดีของพยาธิก็คือว่าเราสามารถตรวจอุจจาระด้วยวิธีที่ไม่ยากมากนักนะคะถ้าเราตรวจอุจจาระแล้วเราเห็นไข่พยาธินะคะหรือว่าเห็นตัวอ่อนของพยาธินะคะเราก็จะสามารถระบุชนิดของพยาธิได้เลยนะคะแล้วก็ให้การรักษาโดยให้ยาฆ่าพยาธิที่เฉพาะกับพยาธินั้นๆนะคะทีนี้ถ้ายาทั่วไปที่เวลาเราท้องเสียแล้วไปหาหมอหรือเราไปซื้อยามากินยาฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถฆ่าพยาธิได
1: ้ค่ะแล้วนี้เคยเห็นมาค่ะหมอบางคนเนี่ยท้องเสียหนักมากถ่ายไม่หยุดเลยจนถึงขั้นไปซื้อยาหยุดถ่ายมาอันนี้นี่ทางการแพทย์เนี่ยแนะนำไหมคะสำหรับตัวยาหยุดถ่าย
0: ค่ะจริงๆไม่แนะนำให้รับประทานเองนะคะคือบางทีถ้าเนื่องจากว่ายาเนี่ยมันทำให้หยุดถ่ายโดยการที่มันลดการบีบเร่งของลำไส้ไม่ให้ลำไส้บีบตัวบ่อย
1: ค่ะ
0: นะคะคือมันไม่ได้ไปรักษาที่สาเหตุนะคะก็คือยังมีอุจจาระที่เป็นอุจจาระเหลวหรืออุจจาระเป็นมุกเลือดอยู่ข้างในเพียงแต่มันไม่ถ่ายออกมาหลายๆครั้ง
1: ค่ะ
0: นะคะทีนี้ถ้าเราทานมากๆเนี่ยก็คือมันจะทำให้เชื้อเนี่ยมันค้างอยู่ข้างในลำไส้เป็นอันตรายได้มากขึ้นนะคะ
1: ค่ะ
0: โดยทั่วไปเราก็จะไม่แนะนำให้โดยเฉพาะในคนที่ถ่ายเป็นมุกเลือดนะคะหรือว่ามีไข้ร่วมด้วยกับ
1: ค่ะ
0: แบบท้องเสียนะคะก็คือจะทำให้อาการเป็นรุนแรงมากขึ้นได
1: ้ค่ะแล้วนี้จะมีวิธีการตรวจวินิจฉัยยังไงล่ะคะ
0: การวินิจฉัยนะคะของสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันนะคะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นแบบเฉียบพลันก็คือเป็นมาไม่เกิน7วันนะคะแพทย์ก็จะถามประวัติตรวจร่างกายนะคะแล้วก็ให้การรักษาได้เลยนะคะโดยถ้าไม่รุนแรงก็สามารถให้ยากลับไปทานที่บ้านได้นะคะโดยถ้าไม่รุนแรงเนี่ยเนื่องจากส่วนมากร่างกายเนี่ยจะสามารถฆ่าเชื้อได้เองนะคะเราก็จะให้เฉพาะยาที่ช่วยประคับประคองอาการนะคะเช่นยาแก้ไข้ยาแก้ปวดท้องแก้ขึ้นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็รอให้เชื้อหายเองนะคะแต่ถ้าการรุนแรงเนี่ยก็เราจะให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบเฉียบพลันก็คือว่าเนื่องจากเปอร์เซ็นต์ที่เชื้อที่ทำให้เป็นสาเหตุเนี่ยเป็นเชื้อแบคทีเรียเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นแพทย์ก็จะให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อยนะคะ
1: แล้วมียาแก้ท้องเสียโดยตรงบ้างไหมคะ
0: ยาแก้ท้องเสียโดยตรงก็คือยาหยุดถ่ายที่ว่านะคะแพทย์ก็อาจจะให้ในกรณีที่ว่าถ่ายมากๆเช่นเกิน10ครั้งขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะการที่เหมือนกับการต้องไปห้องน้ำบ่อยก็จะทำให้เพลียนะคะเราก็อาจจะลดจำนวนครั้งลงแต่ในกรณีนั้นเนี่ยก็คือจะถือว่าเป็นอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่รุนแรงซึ่งเรามักจะให้ยาฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะคะก็คือรักษาสาเหตุไปด้วยแล้วก็ลดอาการท้องเสียไปด้วย
1: ค่ะในนี้อาการอุจจาระร่วงอะไรพวกนี้ค่ะมันมีสิทธิ์ที่จะมีอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นด้วยไหมคะ
0: ค่ะก็คือถ้าถ่ายเป็นน้ำปริมาณเยอะๆนะคะก็ทำให้เสียน้ำเสียเกลือแร่นะคะช็อกได้นะคะมีไตวายได้แล้วก็มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้นะคะซึ่งก็ทั้ง3สาเหตุเนี่ยทำให้เสียชีวิตได้นะคะ
1: แล้วนี้จะมีขั้นตอนของวิธีการรักษาที่มันแตกต่างกันไปอย่างไรบ้างนะคะ
0: ก็คือถ้าในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยก็มักจะถ่ายเยอะหรือว่ากินอาหารไม่ได้ด้วยนะคะแพทย์ก็จะให้น้ำเกลือนะคะให้ทางเส้นเลือดดำนะคะแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือดร่วมด้วยนะคะรวมกับตรวจเช็คเลือดนะคะเพื่อที่จะดูว่าเกลือแร่ตัวไหนเนี่ยผิดปกตินะคะแล้วก็จะให้เกลือแร่ตัวนั้นชดเชยไปเพิ่มเติมค่ะ
1: โรคที่มีอาการอุจจาระร่วงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีโรคอะไรอีกบ้างคะที่มีอาการอุจจาระร่วงเป็นหนึ่งในอาการนั้นด้วย
0: ก็คือเราอาจจะต้องแยกสาเหตุอื่นนะคะที่เหมือนมีอาการท้องเสียมา
1: ค
0: ือถ้าคำว่าโรคอุจจาระร่วงมันจะเป็นแบบแค่ชื่อโรค
1: เป็นชื่อโรคไปเลย
0: แต่ว่าก็คือคนไข้ที่มาด้วยท้องเสียนะคะถ่ายเหลวถ่ายเป็นน้ำเนี่ยโรคอื่นที่อาจจะมีอาการเนี้ยเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่โรคอุจจาระร่วงนะคะก็คือเช่นไส้ติ่งอักเสบนะคะส่วนมากเราจะเข้าใจว่าไส้ติ่งอักเสบก็คือมาด้วยปวดท้องตรงไส้ติ่ง

0: ีกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบางคนก็มีเหมือนกันที่ว่าตัวไส้ติ่งที่มันอักเสบเนี่ยมันไปรบกวนการทำงานของลำไส้ข้างเคียงทำให้มีอาการท้องเสียได้นะคะแล้วก็โรคอื่นเช่นการที่มีผนังลำไส้เขาเรียกว่าถุงของผนังลำไส้ใหญ่เนี่ยอักเสบนะคะหรือระบบอื่นเลยก็เช่นการติดเชื้อของท่อรังไข่นะคะหรือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
1: ค
0: ่ะก็คือเนื่องจากระบบทางเดินปัสสาวะระบบสืบพันธุ์แล้วก็ระบบลำไส้เนี่ยมันอยู่ใกล้เคียงกันก็ทำให้มีอาการท้องเสียได้คล้ายๆกัน
1: ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราพูดถึงโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันกันไปแล้วนะคะทีนี้อีกหนึ่งโรคค่ะกับโรคอุจจาระร่วงเรื้อรังสองโรคนี้มันแตกต่างกันยังไงคะ
0: ก็คือที่ตามคำนิยามก็คือมันเกิน7วันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุมันก็อาจจะเชื้อมันอาจจะแตกต่างกันไปนะคะก็คือเป็นเชื้อที่ทำให้เป็นเรื้อรังได้นะคะ
1: ก็คือหนักกว่า
0: ค่ะก็คืออาจจะมีความรุนแรงกว่าหรือว่าเป็นเชื้อที่ตรวจได้ยากกว่า
1: ค่ะ
0: นะคะก็คือแพทย์ก็จะใช้ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยมาช่วยในการที่เราจะตรวจหาว่าเป็นจากอะไรได้บ้างด้วยนะคะแต่ว่าสาเหตุหลักๆ ก็จะยังเป็นจากการติดเชื้ออยู่แต่เชื้อจะคนละชนิดกัน
1: ค่ะแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงไม่ให้เกิดอาการท้องเสียอุจจาระร่วงนี้บ้างล่ะคะ
0: ค่ะก็คือเนื่องจากสาเหตุหลักเนี่ยเป็นเรื่องของการติดเชื้อนะคะที่มันปนเปื้อนมากับอาหารและน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะกินอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อนนะคะถ
1: ้
0: ากินแบบปรุงสุกใหม่ๆเลยก็ดีนะคะแล้วก็ตัวผักผลไม้สดถ้าเราจะกินเนี่ยก็คือต้องล้างให้สะอาดนะคะก่อนที่จะกินนะคะแล้วก็ล้างมือนะคะก่อนที่เราจะกินอาหารเพราะว่าเราจะหยิบจับอาหารเข้าปากได้แล้วก็หลังจากที่ออกจากห้องน้ำนะคะเพื่อที่ลดฆ่าเชื้อโรคนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็คือหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่ทิ้งไว้ค้างมื
1: อ
0: เพราะว่าจะทำให้เป็นอาหารเป็นพิษอย่างที่ว่าได้ถึงแม้จะไปอุ่นแล้วก็ตาม
1: ค่ะแต่นอกจากปัจจัยการป้องกันตัวต่างๆที่คุณหมอบอกมาแล้วค่ะเรามีวัคซีนที่จะช่วยป้องกันเราจากโรคเหล่านี้ได้บ้างไหมคะ
0: ค่ะก็คือเมื่อกี้ที่พูดไปตัวนึงก็คือวัคซีนของไวรัสโรตานะคะนั้นก็จะแนะนำให้ฉีดในเด็กนะคะจะมีวัคซีนไทฟอยด์นะคะซึ่งจริงๆไทฟอยด์คือไม่ได้ทำให้มีอุจจาระร่วงนะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะมีภูมิคุ้มกันที่อาจจะมีผลต่อการป้องกันโรคอหิวาตกโรคได้บ้าง
1: ค
0: ่ะเนื่องจากมันไม่ใช่ป้องกันโดยตรงนะคะเราอาจจะโดยไม่ได้แนะนำให้ฉีดในคนทั่วไปวัคซีนนี้เราก็มักจะแนะนำให้คนที่จะต้องไปในถิ่นที่มีเชื้อนี้เยอะๆนะคะปัจจุบันก็จะเป็นแถวอินเดียบังคลาเทศแถวนั้นนะคะก็จะแนะนำให้ฉีดก่อนที่จะเดินทางไปอย่างเงี้ย
1: ค่ะและนี่ก็คือวิธีนะคะที่คุณหมอแนะนำมาให้เราเนี่ยปฏิบัติตัวจะได้ห่างไกลจากอาการท้องเสียและก็รวมถึงโรคอุจจาระร่วงนั่นเองค่ะและการฉีดวัคซีนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ใช้คุณปลอดภัยจากโรคเหล่านี้ได้ค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับอาการท้องเสียแล้วก็โรคอุจจาระร่วงรวมถึงอหิวาตกโรคแล้วก็อีกหลายๆโรคนะคะที่มีอาการท้องเสียมาให้คุณเนี่ยได้ดูแลนะคะแล้วก็ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลกันนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงชัดพรกิติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย This is the quiz show in English by จุฬาลงกรณ์ University The purpose of this project is to pretty much edutain the audience แน่นอนครับให้ทั้งสาระและความบันเทิงกับผู้ชมทางบ้านนะครับโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนนั่นเองและนี่คือรายการ See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในภารกิจในการคัดเลือกตัวแทนน้องๆจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับและบอกเลยครับว่าภารกิจนี้สนุกสนานไม่แพ้กับภาคใต้ที่มีตัวแทนเข้าไปแล้วภาคเหนือซึ่งมีตัวแทนเข้าไปแล้วขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนขุขันและโรงเรียนท่าดารายสาวๆขุขันอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากท่านารายไหมครับ
1: อย่ารุนแรงนะเราบอกบ้าง
0: โอเคทีนี้ไปรู้จักกับน้องเบนซ์น้องฟลุ๊กและน้องนุ่นมีอะไรที่น้องๆจากท่านนารายวิทยาอยากจะบอกสาวๆจาก

0: ศรีสะเกษไหมครับ
1: คุกคัน bring it on bring it on
0: นะ bring it on มาเลยดีกว่าแต่ที่แน่ๆนะครับน้องๆทั้ง2ทีมนี้นะครับจะต้องไปดูก่อนว่ากติกาการแข่งขันเนี่ยเขาเล่นเกมมันยังไง so here are the rules of the gameใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
2: If you come to the northeastern part of Thailand this kind of traditional pillow is omnipresent it looks really comfy let me try
3: The kit patterned pillow is a symbol of the Northeast, believed to have the word kit, which is a local term for the word sikit, meaning, in this case, to notch or pull something up. It's also a weaving technique used to make the kit pillow. It may be from a Pali word that means beautiful. A study of kit patterns preservation in Yasothon Province from the Department of Industrial Design, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, has found that.The kit weaving is a weaving culture of the Pu Thai and the Lao Chien people, who settled in various provinces in the northeast of Thailand. In the past, the kit fabric was highly valuable due to the complicated weaving process. That's why it was often used as part of important objects, for example, as a wrap for the Tripitaka. Later on, the locals started using the kit fabric to make triangle pillows to give to senior monks or governors of provinces. Today, kit pillows are given as gifts.On auspicious occasions like weddings, housewarming celebrations, and ordination ceremonies. The kit patterns are divided according to the complexity of their design into four categories. First, the basic pattern. Second, the nature pattern. Third, the mixed pattern or the high-level pattern. Fourth, the special activity pattern.Different kit patterns are used for different occasions. If it's a merit-making ceremony, the elephant pattern is used for Songkran, the asterisk pattern is used for paying respect to people with seniority, the orange jasmine pattern is used for general use around the house, the python pattern.
2: Today, apart from kit pillows, more and more kit fabrics can be found on accessory and decorative items such as bags, tablecloth, and plate mats.They are beautiful and have become products that are making money for the communities.
0: พร้อมนะครับ Which of the following is not one of the characteristics of kit pillows? A. The word kit comes from the weaving process and means beautiful. B. Some patterns are inspired by nature. C. The kitFabric used to be highly valuable due to the complicated weaving process. Or D, kit pillows are highly valuable because triangle pillows are very difficult to make. Hands behind your backs, please. เอามือไว้ข้างหลังนะครับ See you. ถ้านารายได้ไปครับหรือตอบว่า
4: C.
0: ให้ได้ฟังด้วยลูก
4: used to be the highly valuable due to the complicated weaving process
0: ข้อนี้จะทำให้น้องๆนั้นได้รับ100คะแนนหรือไม่ยังไม่ได้นะครับ By default น้องๆครูขาน you guys get to answer เชิญครับ
5: D kit pillows are highly valuable because triangle pillows are very difficult to make
0: แปลงามๆให้เต้ฟังหน่อยที่น้องปัง
5: คือที่หมอนขีดมีมูลค่าสูงเพราะว่าหมอนลักษณะสามเหลี่ยมมันทำยากค่ะ
0: แล้วมันจะดีและทำให้เราได้รับ100คะแนนหรือไม่ให้มาเลยอย่างที่น้องเขาอธิบายมาครับทั้งหมดเนี่ยคือผิดใช่ป่ะเพราะว่า A B กับ C เนี่ยคือถูกต้องและข้อไหนที่ไม่ได้เป็นคุณลักษณะของหมอนขีดก็คือต้องเป็นข้อดีนั่นเองนะฮะโอเคผ่านไปแล้ว100คะแนน worth 200 points the next game is called who what or where these are the characteristics of which place clue number one it's ancient Greece's most renowned architecture it is made of marble it is 101.4 feet or 30.9 meters wide 30.9 meters wide ธาตุนารายวิทยาน้องเบน
6: ทัชมาฮอล
0: ทัชมาฮอลเป็นคำตอบที่

0: Aqui. It is ancient Greece's most renowned architecture. It is made of marble. It's 101.4 feet or 30.9 meters wide and 228 feet or 69.5 meters long. Clue number two. It was built as a place of worship for Athena, the goddess of wisdom. It became a UNESCO World Heritage Site in 1987. Clue number three. It was built on the Acropolis in Athens, Greece. It is located 60 to 70 meters above ground. Ahora sí, Ku Kang tob lao. And on your first attempt, your answer is?
1: Our answer is pyramid.
0: Pyramid. Make up top T. ไม่ได้ครับเหลืออีกทีมละ2 Clue number 4. The structure is made up of many Doric columns. The columns at the corners of the structure are slightly larger than the other columns. There are 8 columns in the front and the back, and 17 columns along the sides. And the last clue, it was the venue for the Olympics opening ceremony in 2004 and is mentioned in the Japanese manga series, Saint Seiya. Hanarai, your second attempt. Top what?
1: Alexandria Church.
0: Alexandria Church. 200 คะแนนนั้นยังไม่ให้เอาละสิน้องๆครูขันตอบว่า
1: แอนเทน่าโดม
0: แอนเทน่าโดมนั้นเป็นคำตอบที่ไม่จัดจ่ายครับยังอยู่กับพี่เต้อยู่อ่ะให้คนละครั้ง Your last attempt โดยการตอบว่า
1: The Babylon
0: นั้นเป็นคำตอบที่ผิดนะครับตอบว่าน้องฟลุ๊กครับ
2: Olympus
0: Olympus
2: Yes
0: Is 200คะแนนนั้นเป็นของพี่เต้ต่อไปอ้าวขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆทั้งสองเรียนหน่อยแล้วคำตอบที่เราต้องการคือ Parthenon ถ้าเรานึกถึงประเทศกรีซเข้าไป Google เล่นๆคลิปพิมพ์กรีซแล้วเข้า Image คลิกเนี่ยหน้าแรกเนี่ยเห็นแน่ๆจริงๆแล้วที่ฟลุกวาดก่อนเนี่ยที่ได้อําเซลอยู่แป๊บนึงอ่ะเราลบไปโอ้โหบอกเลยนั่นแหละนั่นแหละคือคำตอบที่เราต้องการ and 228 feet or 69.5 meters long clue number 2 it was built แต่เพียงแต่รู้ว่าหน้าตาเป็นไงมันชื่ออะไรวะอาจจะเป็นปัญหาเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักสักครู่เดียวนะครับ we'll take a short break and we'll be back and see who gets the next 300 points stay tuned อย่าไปไหนนะครับ
3: เมืองนวัตกรรมแห่งสยามหรือ SID แนวคิดจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใจกลางเมืองในการเรียนรู้นวัตกรรมโดยมีสถานที่จัดเวิร์กช็อปและสิ่งที่น่าสนใจมากมายเช่นตลาดนัดนวัตกรรมชุมชนนวัตกรรมแห่งอนาคตโครงการตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันแล้วพบกันนะครับ
0: ฮ่าฮ่า Welcome back to See You on the Road Season 2เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นครั้งแรกเลย This is the first time ever that nobody scored from the Who What or Where game โอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมขออนุญาตนะฮะที่จะนำน้องๆเข้าสู่เกมที่3 So let's see which game you guys are going to be competing True or False เอาเป็นว่าพี่เต้จะให้คีย์เวิร์ดไปกว้างๆA very broad hint, and the word I'm about to give you is animals. All right, who is going to represent Kukan?
1: Kai Kalup. It's me.
0: And who's representing Tha Narai Wiriya?
4: Me.
0: Nong Fluk. All right.
3: น้องป่านและน้องฟลุ๊กตัวแทนจากทั้ง2ทีมจะต้องผลัดกันตอบคำถามทั้งหมด10ข้อโดยมีเวลาตอบข้อละ3วินาทีทีมไหนคว้า300คะแนนจะผ่านเข้ารอบไปทันทีถ้าพร้อมแล้วมาเอาใจช่วยตัวแทนทั้ง2คนกันครับ
0: The following animals are egg laying animals True or false Let's go Frog
1: True.
2: True.
0: Bat.
2: False.
1: True.
0: Dugong.
1: False.
2: True.
0: Seahorse.
2: False.
1: True.
0: Crocodile.
1: True.
2: True.
0: Eagle.
2: True.
1: True.
0: Whale.
1: False.
2: False.
0: Platypus.
2: False.
1: False.
0: Echidna.
1: False.
2: True.
0: Earthworm.
2: False.
1: False.
3: และโรงเรียนที่ได้300คะแนนและเข้าสู่รอบต่อไปได้แก่ท่าดารายวิทยาได้ไป7เต็ม10อันนี้ไปทีละข้อดีกว่าขำๆนะฮะกบเนี่ยออกรูปเป็นไข่ไหม
2: Yeah
3: ใช่นะฮะข้างคาวล่ะ
2: No False
3: แน่นอนออกเป็นตัวดูกองคืออะไร
2: พยูน
3: พยูนนะฮะดูกองหรือว่าถ้าตัวใหญ่กว่านั้นก็เป็นแมนนาทีอะไรก็ว่าไปนะฮะพยูนออกลูกเป็น
2: ตัว
3: ซีฮอร์สก็ออกเป็นตัวนะฮะจระเข้เป็นไข
2: ่
3: เวล
2: ตัว
3: เป็นตัวนะฮะอีคิดหน้าเนี่ยฮะน้องอีคิดหน้ากับแพลตพุสคือตุ่นปากเป็ดและเม่นกินมดนั้นจะเป็นแมโมหรือสัตว์เลี้ยงลูกดมเพียง2ชิ้นเท่านั้นที่ออกลูกเป็นไข่ที่เหลือออกเป็นตัวหมดเลยนะฮะอ่ะอยากจะบอกอะไรน้องๆโรงเรียนขู่ขันที่วันนี้จะต้องกลับบ้านไปครับ
2: I hope you guys are enjoying your trip and nice to meet you guys
3: ขู่ขันอยากจะบอกอะไรคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี
4: ้ก็ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษต่อไปค่ะ
3: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆครูขันนะครับและให้กับน้องๆท่าดารายวิทยาทีมที่เข้ารอบต่อไปคู่ต่อไปถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเขาเลยครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆเบนจามามหาราชและโรงเรียนสารคามวิทยาคมน้องนัดน้องมุกน้องหยวนจากโรงเรียนเบนจมะมหาราชอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆสารคามพิทยาคมไหมครับ
5: สารคามพิทยาคมจ๋าเบนจมะ
6: มาแล้วจ้า
3: สารคามพิทยาคมอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆเบนจมะมหาราชครับ
2: สารคาม3 4
7: โอเคโอเค
3: เอาละสิเดี๋ยวจะรู้แน่ว่าสุดท้ายแล้ว2โรงเรียนนี้ใครจะเข้ารอบต่อไปเริ่มจากการฟังและตอบคำถามจาก VTR ครับ
8: Oh what is that smell It smells so good Oh now I know where the smell is coming from It's from this thing It makes me hungry all of a suddenI need to make good blah blah like this to good food.
9: Blah blah is made by fermenting fish in salt. It's very popular in Isan because there's many important rivers in the region like Shi River, Moon River, and Mekong River.
8: This is salt, and I'm gonna put it. I'm gonna pour it all over.
9: Since bara has such a distinctive flavor and smell, it is used in many types of food such as somtam, relishes, and soups. Isan households can produce an average of 27.09 kilograms of bara a year. An Isan person consumes an average of 15 to 40 grams of bara per day. And sales of bara in Thailand totals 900 million baht per year.
8: Ah, wait a moment.No matter how delicious the bara is, we still have to think about hygiene and safety.
9: And that's why professors at Chulalongkorn University have been trying to find a safe fermentation process for bara and how to reduce the fermentation time from what used to be 6 months to 2 years down to just 3 months to reduce production costs.
10: I'm wondering, how can we define the quality of fermented fish, Professor?
11: Yes, of course. Normally, the quality of fermented fish comprises of three major components, like the physical properties of the food, chemical contamination, and also the bacteria or the worm or parasite that can be associated with the food.
10: Wow. So when it comes to food, the safety is very important.
3: Based on the video, which of the following is not one of the reasons why blara is popular in Isan? A.
0: It's an important ingredient in many dishes, such as som tam, relishes, and soups. B. It has a distinctive flavor and smell. C. Isan has many rivers, therefore there is an abundance of fish. D. The fermentation process is safe. From that, see you! Benjima Mahara dai pai. Tob wa?
4: D. The fermentation process is safe.
0: ข้อ D. เป็นคำตอบที่ถูกต้อง100คะแนนแรก The first 100 points goes to Benjima Mahara. Two more 100 points coming up right now in the game called Who, What, or Where. The following are the characteristics of which place? Clue number one. It is 1.7 miles in length. The midsection of the bridge is 1,280 meters long and 27 meters wide. It is located. เอาละสิสารคามพิทยาคมตอบว่า
6: The Great Wall of China.
0: The Great Wall of China is ยังไม่ได้นะครับ As I said, it is located 67 meters above เบนจิมามหาราชตอบว่า
4: The Golden Gate.
0: มั่นใจไหมครับYours. แล้วเมื่อกี้คือสัดส่วนของเขามีอะไรก็ตามแต่มีเลนสำหรับรถบรรทุกสำหรับรถไฟสำหรับเต็มไปหมดเลยนะครับ The other clues would have been clue number two. It was the longest bridge in the world for 75 years. Each of the two main cables on each side of the anchorages are 36 inches in diameter. ใหญ่มากนะฮะIt's one of the top tourist destinations in the U.S. Apart from the beautiful scenery, it's also known for the number of suicides that have taken place there, which has grown over 1,600. Number four, it has appeared in television series and films. ยกตัวอย่างเช่นมีอะไรบ้าง Superman, Ant-Man, San Andreas, X-Men, Pacific Rim, รวมถึง Godzilla. และแปลกแต่จริงนะครับว่า it usually gets destroyed in films.และสุดท้ายคือ it is the bridge that links San Francisco and Marin County. It is the icon of San Francisco. เพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆจากโรงเรียนเบญจมหาราชยืนอยู่ที่300คะแนน We'll take a short break and we'll be back with the next game.Welcome back, and you're watching the pride of Chulalongkorn University. ความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ผลิตรายการสาระบันเทิงเพื่อคุณผู้ชมครับนี่คือ See You on the Road Season 2เกมต่อไปนี้มูลค่า300คะแนนเบนจมามหาราชได้ไปก็จะเก๋ๆจบเกมด้วย600เดินหล่อๆสวยๆเข้ารอบต่อไปแต่สำหรับสารคามพิทยาคมแล้วต้องเอาให้ได้เพราะนั่นแปลว่าจะทำให้เสมอแล้วไปลุ้นใน Sudden Death อีกทีว่าใครจะเป็นทีมต่อไปของภาคอีสานที่เข้ารอบเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากการสุ่มเกมที่เราจะเล่นต่อไปครับ Let's Random Logic และโจทย์ในข้อ Logic ของน้องๆทั้งสองทีมคือ What is the height of the red barOn the screen.
3: น้องๆต้องระดมความคิดกันเพื่อหาว่าแท่งสีแดงสูงเท่าไหร่ผลของเกมนี้จะออกมาเสมอหรือว่าจะเป็นเบญจมมหาราชที่จะชนะไปอย่างขาดลอย
0: เอาละสิมีทีมหนึ่งกดได้แล้วเบญจมมหาราช Your answer to this question is
4: 8 meters.
0: 8 meters is It's yours.แต่พี่เต้จะยึดกลับง่ายๆเลยถ้าอธิบายไม่เข้าใจอ่ะมันยังไง
12: ใช้สามเหลี่ยมคล้ายอะครับสองรูปนี้เนี่ย
0: ครับ
12: สัดส่วนมันจะคงที่ในแต่ละด้านก็สัดส่วนของที่สูงกว่าจะเป็น2เท่าของที่ต่ำกว่า
0: อันสีแดงจะเป็น2เท่าสีเขียวอ๋อโอเคเพราะฉะนั้น
12: ความยาวสีแดงเลยเป็น8เพราะว่าคูณ2จากด้านเงาฝั่งนู้นไปครับ
0: โอเคอธิบายชัดเจนมากพอนะครับ

0: อ่ะขอเสียงปรบมือกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง3คนด้วยนะครับร่วมถึงน้องๆจากสารคามพิทยาคมน้องโอมน้องไนซ์น้องยูโรเมื่อกี้นี้คำนวณไหมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยมีความลังเลหรือ was there like hesitation หรือว่า doubt ความแบบสงสัยในเชิงลบ
1: it's a wrong formula
0: wrong formula
1: yeah.
0: ทำไมลูกดูคำนวณผิดคำนวณยังไงถึงผิดเมื่อกี้เขาอะทางทีมนู้นเขาใช้หลักอะไรสามเหลี่ยมคล้ายใช่ไหมของพวกเราใช้อะไรลูก
2: ก็ใช้หลักเดียวกัน
0: หลักเดียวกัน
2: แต่ว่าคำนวณผิด
0: คำนวณผิดโอ้โหคำนวณผิดชีวิตเปลี่ยนเลยก็ปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆสารคามพิทยาคมรวมถึงแซวความดีกับเบนจมาศมหาราชย่างซื่อๆเข้าสู่รอบต่อไปด้วย600คะแนนและก็หมดเวลาสำหรับ See You on the Road ในวันนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับ7โมงเช้าวันเสาร์ทางช่องวัน31พบกันได้กับรายการ See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: For the first time in the world, it is possible to create multi-layer perovskite absorber for solar cell application with controllable thicknesses. There are three main types of solar cell. The first one is the silicon-based solar cell.The second one is the thin film based solar cell, and the last one is the emerging solar cell. The most popular type of the solar cell nowadays is the silicon solar cell. The pro are the silicon solar cell is very stable, lasts for more than 25 years. It's very good for the emergency case. For the cons, first,is very expensive investment cost. The second point is that the efficiency of the silicon solar cell decreases with the higher temperature. The third one is not flexible. Fourth, it has dark color in nature. So that cannot be used for the window applications. For a normal solar cell, there are different layers.You can compare a solar cell to a burger. Like we have the electrodes, okay? We have ETL, electron transport layer. We have the absorber layer. We have hole transport layer. And then the electrode. So you can think as the burger with the bun, the vegetable, the meat, the cheese, and then the bun. So the pros of perovskite are first,Perovskite are solution processable. As a solution form, perovskite can be made with spin coating process, spray coating process, printing process. These are low cost and low temperature processes. While being a solution, it's very easy for it to be manipulated. I mean, you can tune it, you can dope it, you can change the property of perovskite by changing its compositions. Second,Perovskite can be tuned easily by changing its composition in the solutions. With this, we can make perovskite into different colors for different applications. For the third part, perovskite efficiency is independent of temperature, making it very suitable for Thailand. The con of perovskite is stability. Perovskite cannot last as long as the silicon counterpart

0: วัสดีค่ะ
1: สว
0: ัสดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะเย้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเมื่อวานเราเป็นแกนกลางลำตัวไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะสลับมาเป็นช่วงล่างของร่างกายกันบ้างนะคะจะมีการฝึกการใช้การทรงตัวสักนิดนึงใช้กล้ามเนื้อขาของเราทำงานสักนิดนึงนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาวอร์มอัพกันก่อนเริ่มจากนั่งสมาธิของเรากันก่อน
2: ทุกคนน่าจะชอบ
0: ทุกคนน่าจะชอบพาร์ทนี้ที่สุดชอบพาร์ทนี้มากที่สุดเรามานั่งขัดสมาธิสบายๆนะคะแล้ววางมือของเราทั้งสองข้างไว้บนหัวเข่าจะหงายฝ่ามือหรือจะคว่ำฝ่ามือก็ได้นะคะท่านี้คือท่าที่เรียกว่าสุขอาสนะเพราะฉะนั้นมันคือท่าที่เราอยู่แล้วสบายมีความสุขทีนี้เราค่อยๆหลับตาลงค่ะละค่ะให้ทุกๆคนกลับมาอยู่กับร่างกายของตัวเราเองกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเราสักครู่นึงให้เรามีสมาธิอยู่กับพื้นที่ของเราที่ตรงนี้ให้เรามีสมาธิอยู่กับทุกการเคลื่อนไหวที่เรากำลังจะฝึกไปพร้อมๆกัน

ให้ทุกคนลองดูลมหายใจของตัวเองนะคะให้ลมหายใจของเราเข้าลึกเข้าไปถึงหน้าท้องให้ลมหายใจออกเป็นลมหายใจที่เบาสบายค่อยๆลืมตาขึ้นได้ค่ะโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพกันนะคะเริ่มจากช่วงคอของเราก่อนนะเราจะหมุนคอค่ะไปทางขวา3รอบนะเช้าๆอาจจะมีความตึงนิดหน่อยค่อยๆหมุนทีละนิดทีละนิดทีละนิดครบ3รอบแล้วกลับด้านอีก3ครั้ง1 2 3โอเคค่ะคอของเราเรียบร้อยแล้วมาเป็นช่วงอกช่วงไหล่ของเรากันบ้างนะคะเราจะเหยียดแขนออกด้านข้างแล้วหมุนหัวไหล่มาด้านหน้ากว้างๆเลย10ที3 4 5 6 7 8 9 10โอเคแล้วเราหมุนกลับอีก10ครั้งค่ะให้การเคลื่อนไหวของเราอยู่ที่ช่วงหัวไหล่นะคะขยับหัวไหล่ของเรากว้างๆบางคนจะขยับแค่ท่อนแขนข้างแคบๆเนาะแต่ท่านี้เราอยากให้ได้กว้างๆเลยค่ะอีกทีนะคะ9 10โอเคหลังจากนั้นลำตัวด้านข้างกันบ้างค่ะหายใจเข้าเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจออกเราโค้งลำตัวไปทางซ้ายนี่หายใจเข้าเรายกตัวกลับมาครึ่งทางหายใจออกเรายืดกลับไปอีกครั้งหนึ่งขออีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้าเรายกตัวกลับมาครึ่งทางหายใจออกเหยียดแขนออกไปให้ไกลขึ้นโอเคกลับมาค่ะแล้วสลับข้างหายใจเข้าเรายกแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราโค้งตัวไปทางขวาจากนั้นหายใจเข้าเรายกตัวกลับมาครึ่งทางค่ะหายใจออกยืดยืดกลับไปอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกโอเคค่ะกลับมาตรงกลางทีนี้มือขวาจับเข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วเราค่อยๆทวิสต์บิดตัวค่ะแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังใช้มือขวาช่วยเกี่ยวกับหัวเข่าด้านซ้ายไว้นะคะเพื่อช่วยให้เราทวิสต์แล้วก็บิดตัวได้ลึกมากยิ่งขึ้นโอเคหายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางแล้วสลับข้างมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกหายใจออกแล้วค่อยๆทวิสต์บิดตัวมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่ะทีนี้หายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกพับตัวลงมาด้านหน้าค่อยๆไต่มือออกไปให้ไกลขึ้นไกลขึ้นแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันตึงแล้วนะคะอยู่ที่ตรงนี้ก็ได้แค่วางมือไว้ด้านหน้านะคะแล้วพยายามกดสะโพกด้านหลังเนี่ยให้ติดอยู่ที่พื้นเอาไว้นะคะเป็นการยืดข้อพับสะโพกของเราอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวของเรากลับขึ้นมาค่ะทีนี้มาที่ข้อสะโพกกันบ้างนะคะเอาฝ่าเท้าประกบกันเป็นบัตเตอร์ฟลายโพสไว้นะคะหายใจเข้าเราจะหุบเข่าเข้ามาหาการหายใจออกเราจะกางเข่าออกใช่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกขออีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งเดียวหายใจเข้าและหายใจออกโอเคไปเจอกันที่ท่า All Four ค่ะ Cat and Cow กันสักนิดนึงเราเริ่มจากหายใจเข้าเราจะทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นเปิดอกขึ้นให้หัวไหล่อยู่ใกล้ใบหูไว้หายใจออกโกงหลังเก็บก้นสูบสะดือก้มศีรษะลงตามองสะดือหายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโกงหลังเก็บก้น

สูบสะดือขึ้นมาสูงๆเหมือนแมวโกรธขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าทิ้งท้องลงเงยหน้าขึ้นหายใจออกโก่งหลังเก็บก้นและสูบสะดือขึ้นมาสูงๆค้างไว้5ลมหายใจค่ะ5 4ออกแรงผลักที่ฝ่ามือแน่นๆ3 21โอเคเอาหลังกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้มายืดช่วงอกกันบ้างหายใจเข้าเราเปิดแขนซ้ายขึ้นหาเพดานหายใจออกเราสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาหูเกือบแนบแมตเลยขออีก2รอบค่ะหายใจเข้ายืดขึ้นหายใจออกสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาอีกรอบเดียวค่ะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นหายใจออกสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาโอเคสลับข้างหายใจเข้าเปิดแขนขวาขึ้นหายใจออกสอดแขนขวาไปใต้แขนซ้ายหายใจเข้าเหยียดยืดหายใจออกผ่อนคลายขออีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้ายืดยืดหายใจออกผ่อนคลายโอเคค่ะเอาละเราพร้อมกันแล้วสำหรับเวิร์กเอาท์วันนี้นะคะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าท่าแรกของวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากDoward Facing Dog นะคะไป Spider Lunge นะคะเราจะเริ่มจากวางฝ่ามือเต็มพื้นนะแล้วเราจะค่อยๆกดส้นเท้าลงไปให้ชิดกับพื้นมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครไม่ไหวสามารถงอเข่าช่วยได้นะคะสำหรับคนที่รู้สึกตึงๆแต่อยากให้โฟกัสที่การยืดเหยียดหลังของเราให้ยาวๆหลังเราจะไม่โก่งแบบนี้นะคะเราจะยืดหลังยาวๆแล้วเราจะก้าวเท้าซ้ายมาข้างนิ้วก้อยซ้ายนะคะแบบนี้แล้วก้าวกลับไปเป็น downward facing dog และสลับข้างเป็นเท้าขวาแบบนี้นะคะเป็น downward facing dog to spider lunge คล้ายๆ spiderman โอเคอันนี้คือท่าที่1 นะคะเดี๋ยวแพ้ขอ10ทีนะเตรียมตัวนะคะ3 2 1ไปค่ะ1 2กระจายน้ำหนักให้เต็มๆฝ่ามือนะคะ3สี่แล้วเกรงท้องช่วยไว้นะห้าหกเจ็ดท่านี้เราได้ยืดเหยียดแปดช่วงขาของเราไปด้วยเก้าอีกทีเดียวค่ะสิบโอเคอ่ะค่อยๆเดินมือมาหาเท้าของเราแล้วก็ท่าต่อไปนะคะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าที่ชื่อว่าเคิร์ทซี่ลังนะคะจะเป็นการก้าวไปด้านหลังก้าวเท้าไปด้านหลังแล้วก็ไขว้เท้าไว้นะคะแล้วเราจะย่อลงคล้ายๆการถอนสายบัวนั่นเองนะคะของคนไทยเนาะแล้วเราจะทำสลับข้างกันเลยนะคะโอเคเราจะทำ12ทีมาเดี๋ยวเราไปพร้อมกัน3 2 1ไปค่ะแล้วย่อลงผลักตัวขึ้น1 2นี่ค่ะออกแรงจากขาที่อยู่ด้านหน้า3 4ตอนถีบตัวขึ้นหายใจออก6 7 8 9 10อีก2ทีค่ะ11 12โอเคท่าที่2ผ่านไปเริ่มเหนื่อยแล้วนะเนี่ยนี่ขนาดแค่เซตแรกอ่ะท่าต่อไปนะคะเราจะทำเป็นท่า reverse lunge บวกด้วย high knee นะคะเราเคยฝึกกันแล้วแหละที่เราก้าวไปด้านหลังแล้วย่อลงแต่คราวนี้เพิ่มความยากด้วยการดึงเข่าขึ้นมาด้วยนะคะข้างละ5ทีพอใครที่รู้สึกว่าทรงตัวยังไม่ค่อยดีหาเก้าอี้หรือหาอะไรที่ช่วยพยุงได้มาจับไว้ใกล้ๆมือนะคะมาเราจะเริ่มจากถอยเท้าขวาไปด้านหลังก่อนเนาะ3 2 1ไปค่ะย่อลงกลับมาแล้วยกเข่าขึ้น1 2ส่งตัวไว้3 4อีกทีเดียวค่ะ5โอเคสลับข้างไปข้างซ้ายกันบ้างมาค่ะย่อลงแล้วขึ้น1ดีค่ะ2 3สี่ห้าโอเคท่านี้เป็นท่าต้องใช้สมาธินิดหนึ่งท่านี้ถ้าหลุดสมาธินี่คือเซแน่นอน

อนนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังหน่อยเนาะอ่ะท่าสุดท้ายนะคะเป็นท่าซ้ายล้างบวกด้วยโททัสท่านี้เราจะกางขากว้างๆเลยนะคะกว้างกว่าช่วงสะโพกของเรานะแล้วเราจะซ้ายล้างคือการถอยสะโพกไปด้านหลังถ่ายน้ำหนักมาที่ขาด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะคะแล้วทีนี้เราจะเอามือฝั่งตรงข้ามไปแตะที่ข้อเท้า

0: 3ยืดเหยียดตัว4 5ยืดอกไว้ค่ะ6 7 8 9 10อีก2ที11อีกที่เดียว12โอเคพักแป๊บหนึ่งหู้นี่รอบที่หนึ่งแล้วเหนื่อยแล้วเนี่ยเหนื่อยแล้วอ่ะ
1: เพราะคุณแปพูดไปด้วย
0: พูดไปด้วยทำไปด้วยแล้วก็ต้องใช้สมาธิอยู่ในท่าด้วยเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวรอบสองพี่จะให้น้องแอมเป็นคนทำแล้วพี่จะคอยอธิบายช่วยท่าให้นะคะเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านจะได้แบบว่าฟังไปพร้อมๆก็ทำตามไปด้วยเนาะโอเคตอนนี้หายใจก่อน ขอพักหายใจก่อนจริงๆแล้วท่าที่เป็นรีเวิร์สลังที่เราก้าวไปด้านหลังอะค่ะถ้าเกิดว่าคนยังทรงตัวไม่ค่อยดีเนาะก็สามารถที่จะแค่ก้าวไปแล้วก็ก้าวกลับแค่นี้ก็ได้เนาะยังไม่ต้องแบบยกเข่าขึ้นมาเพราะว่าเนี้ยมันยากขึ้นนะคะ
1: มันต้องใช้การทรงตัว
0: ใช่ต้องใช้การทรงตัวค่อนข้างเยอะขึ้นอ่ะเตรียมตัวเซตที่2ค่ะ Downward Facing Dog to Spider Lunge นะคะเริ่มจากเรากางมือให้เต็มๆฝ่ามือนะคะกางนิ้วกว้างๆกระจายน้ำหนักให้เต็มๆฝ่ามือไว้นะโอเคค่ะใครที่ขาตึงนะสามารถงอเข่าได้นะคะป่ะเริ่มค่ะก้าวเท้าออกไปวางด้านนอกปลายนิ้วก้อยใช่แล้วก้าวกลับมาแล้วสลับข้างขอแค่10ทีพอค่ะดีค่ะท่านี้นะคะเราจะได้ยืดช่วงแนวกระดูกสันหลังของเราในขณะเดียวกันที่เราก้าวขาไปเราจะได้ยืดข้อพับสะโพกของเราด้วยนะคะดีค่ะแต่ระหว่างนี้เราต้องเกรงท้องเอาไว้นะคะแล้วก็ออกแรงผลักที่ฝ่ามือนะคะให้เต็มๆฝ่ามือนะกี่ทีแล้วคะ
1: 7
0: ครับโอเคอีก3ทีมาคนทางบ้านทำไปพร้อมๆกันค่ะ
1: 9
0: อีกทีเดียว
1: 10
0: โอเคอ่ะค่อยๆยืนขึ้นได้ท่าต่อไปนะคะเป็นเคิร์ทซี่หลังนะท่านี้นะคะหลังของเราก็ต้องยืดตรงยาวเอาไว้นะคะเราจะไม่หลังค่อมลงมานะคะอ่ะปัดขอ12ทีค่ะก้าวเท้าไปด้านหลังไขว้กันใช่แล้วย่อลงดีค่ะออกแรงจากขาที่อยู่ด้านหน้าเพื่อช่วยในการถีบตัวขึ้นนะคะท่านี้เราจะได้สะโพกด้านข้างไปด้วยนะคะในขณะที่เราออกแรงถีบตัวขึ้นให้เราหายใจออกนะคะพยายามยืดอกยืดตัวยาวๆไว้นะคะขาของเราเนี่ยจะไม่ก้าวไปด้านหลังไกลเกินไปเพราะไม่งั้นมันจะย่อยากนะคะกี่ครั้งแล้วคะ
1: ครั้งนี้ครั้งที่8ค
0: ่
1: ะ
0: 8อีกนิดเดียวเก่งท้องไว
1: ้9
0: ดีค่ะ10อีก2ครั้ง
1: 11
0: อีกทีเดียว
1: 12
0: โอเคเยี่ยมมากท่าต่อไปค่ะรีเวิร์สลังบวกด้วยไฮนี่เอาละเตรียมตัวขอแค่ข้างละ5ทีเท่านั้นค่ะปากเตรียมตัวเริ่มค่ะก้าวไปด้านหลังกลับมาแล้วยกเข่าขึ้นเก่งมากดีค่ะพยายามทรงตัวไว้นะคะทุกคนขาที่อยู่ด้านหน้าเราแข็งแรงนี่ในขณะเดียวกันเกรงท้องใช้การทรงตัวดีๆเท้าด้านหลังที่ก้าวไปด้านหลังไม่ต้องไกลตัวมากนะคะไม่งั้นเราจะทรงตัวยากข้างต่อไปค่ะสลับข้างดีๆมาก2เก่งท้องไว้ค่อยๆไปช้าๆได้นะคะทุกคน3ไม่ต้องรีบนะคะ4อีกทีเดียวค่ะ5โอเคสุดท้ายถ้าซ้ายลังบวกโททัสกลางขากว้างๆไว้กลางแขนออกด้านข้างป่ะแล้วเริ่มค่ะขอ12ที่ดีค่ะเอามือไปแตะข้อเท้าฝั่งตรงข้ามนะคะอันนี้เราจะใช้การถอยสะโพกไปด้านหลังนะคะสังเกตว่าเข่าของเราเนี่ยจะไม่ล้ำปลายเท้านะคะแต่เราใช้การที่ผลักสะโพกไปด้านหลังแล้วพยายามยืดหลังของเราให้ยาวๆไว้ค่ะยืดอกของเราไว้ตัวเราจะไม่โค้งไม่งอนะคะ
1: 7
0: นี้ค่ะ8 9อีกนิดเดียว10อีกครั้ง11อีกทีเดียวค่ะ12โอเคพักแป๊บหนึ่ง
1: ค่ะ
0: รอบ2เป็นไงคะ
1: เริ่มรู้สึก

0: รอบสองเริ่มรู้สึกแล้วแต่ถ้าวันนี้เหมือนเราได้ยืดไปด้วยเนาะ
1: ใช่
0: ได้ยืดไปด้วยแล้วเราก็ได้ออกกำลังกล้ามเนื้อของเราไปด้วยนะคะเหมาะมากสำหรับคนที่ตัวตึงด้วยแต่ก็อยากสร้างความแข็งแรงนะคะ
1: ได้ขยับหลายส่วน
0: ได้ขยับหลายส่วนใช่แล้วมีส่วนที่ได้ยืดมีส่วนที่ได้สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะบางคนแบบว่าไปออกกำลังกายเนาะแล้วตัวก็ยังตึงมากไปยกเวทอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบโหกลับบ้านมาก็ยิ่งตึงเข้าไปใหญ่เลยจริงๆแล้วเรามาฝึกด้วยอันนี้เขาเรียกว่าฝึกการเคลื่อนไหวไปด้วยเมื่อเรามีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นนะคะร่างกายเราก็จะได้ขยับดีขึ้นเราจะไม่ปวดนู่นปวดนี่บ่อยๆนะรอบสุดท้ายเดี๋ยวพี่ทำไปพร้อมๆกันทุกคนทุกคนต้องทำตามไปด้วยกันพร้อมๆกันนะ จะได้รู้ว่าฟิลมันเป็นยังไง
1: ใช
0: ่เอาล่ะท่าแรกดาวด็อกทูสไปเดอร์ลังค่ะเอาล่ะกางฝ่ามือให้เต็มๆฝ่ามือนะเตรียมตัว3 2 1ไปค่ะ1 2 3 4 5 6อีกนิดเดียว78 9อีกครั้งเดียวค่ะ10โอเคค่อยๆลุกขึ้นมายืนแล้วไปกันต่อที่เคิร์ทซี่ลังนะคะ12ครั้งเอามือจับเอวไว้นะคะเตรียมตัวนะ3 2 1ไปค่ะ1 2ทรงตัวด้วยขาด้านหน้าไว้3 4ห้าหกเจ็ดแปดอีกนิดเดียวค่ะเก้าสิบอีกสองครั้งสิบเอ็ดสิบสองโอเค
1: ใจเริ่มเต้นแรง
0: อ่ะเดี๋ยวไปกันต่อที่ reverse ลังบวก high knee นะคะมายืนด้านหน้าแมตของเรากันนิดนึงนะคะมาเราเตรียมตัว3 2 1ไปค่ะก้าวไปด้านหลังแล้วดึงเข่าขึ้น2 3 4 5โอเคสลับข้างค่ะเตรียมตัว3 2 1ไปค่ะฮึบ1สองสามสี่ห้าโอเคกำลังลุ้นมากว่าเอ๊ะเราทำแล้วเราจะเซหรือเปล่าเราทำแล้วเราจะล้มหรือเปล่าสรุปผ่านไปได้ด้วยดีเอาล่ะท่าต่อไปการขากว้างๆค่ะเหยียดแขนออกนะเตรียมตัว3 2 1ไปค่ะแตะที่เท้าฝั่งตรงข้าม2ผลักสะโพกไปด้านหลังเยอะๆ3แล้วงอเข่าเยอะๆค่ะ4แต่อย่าให้เข่าล้ำปลายเท้านะ6 7 8 9 10อีก2ที11 12เสร็จแล้วค่ะโอ้โหใจเต้นตึกๆเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราพักหายใจกันแป๊บนึงยืดเหยียดกันโอเคมาเรามานั่งยืดเหยียดสบายๆกันโอเคอ่ะเราจะเริ่มจากเหยียดขาทั้งสองข้างมาด้านหน้าเหยียดขาทั้งสองข้างมาด้านหน้านะคะกระดกปลายเท้าเข้าหาตัวเล็กน้อยหายใจเข้าเราเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกเราพับลำตัวลงค่ะเกี่ยวที่ปลายเท้าได้เกี่ยวนะคะแต่ถ้าจับไม่ถึงเราจับที่หน้าแข้งก็ได้แต่พยายามยืดอกของเราไว้นะคะแล้วค่อยๆพับตัวลงเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดนะคะเราจะรู้สึกตึงแนวต้นขาด้านหลังปรับลมหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวอีก3 21หายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้เอาขาขวาข้ามขาซ้ายมาเลยค่ะแล้ววางเท้าให้แน่นๆทั้งฝ่าเท้านะคะแล้วให้เข่าของเราเนี่ยชี้ขึ้นไปหาเพดานเข่าเราจะไม่ล้มเทออกนะคะ ตั้งขาไว้แล้วเอามือซ้ายกอดเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราทวิสต์บิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังค่ะในขณะเดียวกันเอามือซ้ายกอดเข่าไว้ให้แน่นๆนะคะเราจะได้ยืดสะโพกด้านข้างไปด้วยอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายแล้วสลับข้างค่ะเหยียดขาขวาออกแล้วขาซ้ายข้ามขาขวามาเลยให้เข่าเราตั้งขึ้นหาเพดานนะคะแขนขวากอดเข่าซ้ายไว้มือซ้ายวางด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกค่อยๆทวิสต์บิดตัวไปในขณะเดียวกันกอดเข่าซ้ายเอาไว้แน่นๆนะคะรู้สึกถึงการยืดเหยียดสะโพกด้านข้างต้นขาด้านข้างของเราหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวไว้ค่ะอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายอ่ะทีนี้ทำเท้าเป็นบัตเตอร์ฟลายโพสนะคะเอาฝ่าเท้าของเราประกบกันนะคะโอเคใครที่ตึงมากสามารถขยับฝ่าเท้าออกมาให้ไกลตัวมากขึ้นได้นะคะใครที่มีความยืดหยุ่นดีเอาส้นเท้ามาอยู่ใกล้ๆตัวเราหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกเราค่อยๆพับลำตัวมาด้านหน้ายืดอกของเราไปด้านหน้าแทนที่จะใช้การโค้งหลังนะคะยืดอกไปด้านหน้าเราจะรู้สึกถึงการยืดเหยียดที่ต้นขาด้านในของเรานะคะและข้อพับสะโพกนะคะแล้วค่อยๆพับตัวลงค่ะสามารถใช้ศอกของเราเนี่ยช่วยกดไปที่นักแข่งด้านข้างได้นะคะเพื่อช่วยให้เข่าของเราอยู่ใกล้พื้นมากขึ้นหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะโอเคอ่ะทีนี้เรานั่งขัดสมาธิสบายๆเลยนะคะมายืดช่วงบนของเรากันนิดนึงนะคะเอามือของเราประสานไว้ที่ด้านหลังนะคะแล้วหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นค่ะแขนด้านหลังเหยียดตึงแล้วยืดยืดยืดยืดช่วงอกของเราพยายามกดไหล่ให้ไกลใบหูไว้อีก3 2 1โอเคผ่อนคลายค่ะทีนี้เอามือประสานกันไว้ด้านหน้าแล้วโก่งสะบักของเราออกมายืดสะบักของเรากันนิดนึงอีก3 2หนึ่งโอเคผ่อนคลายค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ได้เหงื่อซึมๆมั้ย
1: ได้ค่ะ
0: วันนี้ได้เหงื่อซึมๆได้ฮาร์ทเรทนะคะได้เพิ่มการทำงานของระบบหัวใจของเรากันนิดนึงนะคะวันนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก

0: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
0: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ราววันนี้นะครับที่เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับก็คือเรื่องง่ายๆอีกหนึ่งเรื่องแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดนะครับวันนี้ครับเราจะมาดู everything about colors ครับทุกอย่างเกี่ยวกับสีของภาษาอังกฤษครับอย่าเพิ่ง judge สิครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินสิครับคุณคิดผมจะมานั่งสอน blue red green แค่นั้นเหรอครับแต่ที่จริงแล้วนะฮะจะสอนอย่างนั้นครับแต่ที่จริงแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นครับแป๊บนึงก่อนครับ give me a chance นะครับให้โอกาสผมก่อนครับอย่างเช่นเรามาลองดูกันคร่าวๆนะครับเคยได้ยินคำว่า blackmail ไหมครับนั่นแหละครับเห็นไหมล่ะฮะ black ก็คือดำแต่ blackmail ชาวไทยก็รู้กันเยอะนะครับเพราะ blackmail ก็คือการข่มขู่เรียกเอาเงินใช่ไหมฮะนี่ไงครับวันนี้เราจะดูครับว่าทุกๆสีเนี่ยนะครับจะมีความหมายแฝงหรือจะมีสำนวนต่างๆอยู่ในสีแต่ละสีเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวครับไม่ต้องไปสีไหนแล้วครับเอาแค่คำว่า color เนี่ยนะครับก็มีแล้วนะฮะอย่างเช่นครับง่ายๆก่อนครับ color blind ก็คือตาบอดสี she is color blind หรือ I am color blind ก็คือตาบอดสีครับสองสำนวนครับวันนี้ก็คือ1ครับ when you are drunk you like to show your true colorsYou like to show your true colors ก็คือแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาครับหลายๆคนเวลาเมาเหล้าก็มักจะแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาอยู่เสมอใช่ไหมครับ Show someone's true colors แสดงท่าแท้ครับและวันนี้ครับเหตุผลที่จะมาสอนเรื่องราวของสีสันนะครับก็เป็นเพราะว่าสำนวนฝรั่งเขาบอกครับว่า add some color to your life add some color to your life ก็คือเติมสีสันเข้าไปในชีวิตของคุณครับและรับรองว่าคุณนั้นก็จะมีชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเหมือนกับวันนี้ครับเราจะมาพยายามเติมสีสันเข้าไปในภาษาอังกฤษของคุณครับคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ใช้ได้เยอะขึ้นนั่นเองครับสีที่1ของเราวันนี้ครับก็คือสีแดงนั่นเองครับ red เวลาคุณร้องไห้นานๆคุณก็อาจจะตาแดงใช่ไหมครับ red eyes อันนี้ง่ายๆคุณอาจจะเมาหรือคุณอาจจะเขินนะครับ you embarrassed embarrassed ก็แปลว่าอับอายขายขี้หน้ามากหน้าแดงกำเลยนะฮะก็คือ you are red faced หรือ she is red faced นั่นเองครับต่อไปครับเอาสำนวนกันบ้างดีกว่า

วันนี้ครับมีฝรั่งคนนึงนะครับมาอยู่เมืองไทยนานแล้วก็ปรากฏว่าเป็นหนี้สินกันเยอะมากครับไปบอกกับชาวไทยครับว่า I am in the red ชาวไทยก็ตกใจครับก็โมโหแล้วก็บอก I am in the yellow ฝรั่งบอกโอ้นี่จะการเมืองไปไหนครับเนี่ยไม่ได้แปลว่าอยู่เสื้อแดงหรืออยู่เสื้อไหนครับ I'm in the redก็แปลว่าเป็นหนี้นั่นเองครับเหมือนที่สำนวนไทยคือตัวแดงขึ้นกันเต็มเลยใช่ไหมครับซึ่งภาษาธรรมดาเขาเรียกว่า I'm in debt ต้องออกเสียงว่า debt I'm in debt ไม่ใช่ debt นะฮะบ้านเราชอบออกเสียง debt ว่า debt ไม่ได้นะครับอย่าลืมครับ I'm in debt หรือว่า our company is in debt ก็คือ I'm in the red หรือว่า our company is in the red นั่นเองครับเป็นหนี้ครับฝรั่งเขาจะมีสำนวนอันนึงครับก็คือ see redอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ในการพูดเท่าไหร่ครับแต่จะใช้ในการเขียนอย่างเช่นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ครับ See red เนี่ยนะครับมาจาก2เรื่องราวครับอันที่1ก็คือจากวัวกระทิงครับเวลาวัวกระทิงมันเห็นผ้าแดงใช่ไหมครับผ้าแดงมันจะเป็นไงแบบมันก็จะวิ่งมันก็จะโมโหใช่ไหมครับแต่บ้านเราเนี่ยนะครับเราจะใช้วัวได้เพราะเราไม่ได้มีกิจกรรมแบบนั้นครับแต่ของบ้านเราจะใช้แบบนี้ครับเวลานักบอลไทยครับเห็นใบแดงของกรรมการทีไรรู้สึกไงฮะโอ้โหโกรธกรรมการเลยทีเดียวครับ See red ก็คือโกรธหรือโมโหนั่นเองครับวันนี้ครับคุณอาจจะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตครับหรือว่าจะไปที่ร้านค้าแห่งหนึ่งแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ติดนะครับว่า red hot ไม่ได้แปลว่าแดงแล้วร้อนนะครับ red hot แปลว่าสินค้าขายดีโคตรนั่นเองครับฝรั่งอาจจะบอกคุณว่า I don't eat red meat มันแปลว่าอะไรสิ่งแรกเลยนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่า meat นะครับแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่เนื้อวัวชาวไทยหลายคนนึกว่า meat เนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อวัวครับปรากฏไปบอกฝรั่งว่า I'm sorry I don't eat meat but I eat chicken and pork ผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมกินแค่เนื้อไก่กับเนื้อหมูมันเป็นโปรตีนเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ meat ก็คือเนื้อสัตว์ beef ก็คือเนื้อวัวครับแต่ red meat ก็คือฝรั่งกำลังหมายถึงเนื้อวัวก็คือ beef 2ก็คือ pork ก็คือหมูไม่ใช่ pig นะฮะ pork และสุดท้ายคือ lamb ก็คือเนื้อลูกแกะนั่นเองครับต่อไปครับถ้าคุณไปที่อเมริกาคุณอาจจะได้ยินคำนี้ครับ he's a redneck ครับ redneck แปลว่าอะไรแปลว่าฝรั่งลูกทุ่งบ้านนอกนั่นเองฮะถามว่าทำไมต้องใช้ redneck คอแดงไม่เกี่ยวกับการกินเหล้านะฮะกับคอทองแดงแต่ redneck ก็คือมาจากพวกนี้ครับชาวนาเนี่ยนะครับขุดเนี่ยนะฮะขุดหญ้าขุดดินเนี่ยนะฮะแล้วแดดก็ส่องไปที่คอก็เลยเรียกว่า redneck นั่นเองก็คือพวกนะฮะลูกทุ่งอันดับต่อไปครับฝรั่งครับมาเมืองไทยไปบอกเขาว่า you should go to พัดพงพัดพงเนี่ยนะฮะก็คือ a red light district นั่นเองครับ red light district ก็คือย่านโคมแดงหรือว่าย่านไฟแดงๆครับถ้าน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะฮะลองไปแถวพวกพัทยาหรือว่าพวกภูเก็ตหาดป่าตองจะมีไฟแดงๆแล้วจะมีผู้หญิงแบบนุ่งน้อยห่มน้อยและอาจจะมีผู้ชายนะครับขี้เมาหน้าตาอาจจะดูทะลึ่งลามกเลยนะครับอยู่กับสาวๆพวกนี้ red light district ครับต่อไปครับวันนี้คุณฝ่าไฟแดงเนี่ยนะฮะฝ่าไฟแดงครับคุณจะพูดยังไงครับ run a red light นั่นเองครับหรือเป็นอดีตครับก็คือ I ran a red light ครับก็คือวิ่งผ่านไฟแดงครับสำนวนต่อไปนี้นะครับเหมาะมากครับสำหรับพวกผู้ชายเจ้าชู้นะครับชอบนอกใจเมียนอกใจแฟนนะฮะสำนวนนี้นะครับก็คือ catch someone red handed ครับของชาวไทยคือจับได้คาหนังคาเขาทำไมครับเพราะว่าสำนวนนี้มาจากตอนสมัยก่อนครับพวกโจรนะครับจะเข้าไปขโมยวัวควายนะครับจากชาวบ้านแล้วก็คือจับแล้วก็ต้องลากควายออกไปจากหมู่บ้านนะฮะพอปรากฏว่าเจ้าของควายหรือวัวบอกเฮ้ยนั่นวัวฉันนี่ว่าเฮ้อเปล่านะครับคาหนังคาเขาเลยใช่ไหมครับแต่ของฝรั่งเนี่ยครับก็คือ catch someone red handed ก็มาจากนี่เลยครับสมัยก่อนครับชาวอังกฤษนะครับชอบต้มน้ำกินชาทั้งวันตั้งแต่เช้ายันดึกครับปรากฏครับเจ้าของบ้านกินชาก่อนนอนแล้วก็ต้มกาน้ำไว้แล้วก็ไปนอนกาน้ำก็ร้อนเนี่ยนะฮะปิดไฟปุ๊บโจรเข้ามาในบ้านครับก็ต้องคลุบลุบคลำคลำหาไฟไปจับกาน้ำอย่างจังครับร้องเจี๊ยกกีดกีดกีดแล้วมือเนี่ยนะครับก็แดงสุดๆเลยนะครับแล้วก็วิ่งออกจากบ้านแป๊บเดียวครับก็จับได้เพราะว่าใครที่มือแดงพองเนี่ยนะครับก็คือโจรที่เข้ามาในบ้านดังนั้นครับเวลาเขาบอกว่า I caught him red handed ถ้าคุณผู้หญิงจะบอกครับ I caught him red handed คือฉันจับมันได้คาหนังคาเขาเลยทีเดียวครับสุดท้ายของสีแดงเนี่ยนะครับก็คือวงนี้ครับ Because I move like Jagger Because I move like Jaggerชื่อวงนี้นั่นเองครับ Maroon 5 Maroon ก็คือสีแดงเลือดหมูนั่นเองครับบลูครับปรากฏเนี่ยนะฮะชาวไทยไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าบลูมีความหมายว่าเศร้าโศกนั่นเองครับฝรั่งคนหนึ่งครับเดินเข้ามาครับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเศร้าๆครับฝรั่งก็ถามว่า What's wrong You look blue ชาวไทยก็งงฮะ I look blue What do you mean blue like in Avatar
ไม่ใช่บลูอวตารครับแต่บลูเนี่ยนะครับก็คืออะไรเศร้าโศกฝรั่งบอก you look blue แล้วไม่ใช่ว่าคนไทยเข้าใจผิดอย่างเดียวนะครับหลายๆท่านหนังเลยนะครับ DVD ผีที่แปลก็ยังแปลกันผิดเลยนะครับฝรั่งบอก you look blue today DVD ผีขึ้นเธอดูตัวสีฟ้าในวันนี้บลูก็คือเศร้าโศกนั่นเองครับบลูอันต่อไปเนี่ยนะฮะ once in a blue moon ชาวไทยหลายคนถามว่าทำไมคนไทยเรียนภาษาอังกฤษมานานแต่ไม่เก่งครับผมบอกก็ไม่ยากครับ because you practice once in a blue moon ก็คือคุณซ้อมนะครับนานๆครั้งถึงจะทำสักครั้งหนึ่ง once in a blue moon ก็คืออะไรครับคุณก็เห็นพระจันทร์นั้นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินไหมฮะก็ไม่มีฮะก็แปลว่าอะไรก็ไม่เคยซ้อมหรือว่าแทบจะไม่เคยซ้อมนั่นเองครับสำนวนต่อไปนะครับก็คือ out of the blue out of the blue ครับผมออกมาจากสีฟ้ามันแปลว่าอะไรครับอย่างเช่นครับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะผมเนี่ยนะครับโทรไปหาคุณเนี่ยนะครับแล้วคุณก็คงจะต้องตกใจแต่ว่าเอ้าโทรมาหากันได้ยังไงเนี่ยคุณก็จะต้องบอกว่าอาจารย์คริส called me out of the blue อาจารย์คริสอยู่ดีๆก็โทรมาหาฉันเฉยเลย out of the blue มาอย่างไรครับมาจากท้องฟ้าสีครามท้องฟ้าสีครามครับไม่เหมือนจะมีอะไรปรากฏครับคนจะตีกอล์ฟยกเหล็กกอล์ฟมาปุ๊บไม้กอล์ฟปุ๊บมีแสงฟ้านะครับแสงไฟออกจากฟ้าก็คือไลท์นิงนะฮะฟ้าผ่าไม่ใช่ทันเดอร์นะครับไลท์นิงก็คือฟ้าผ่าทันเดอร์คือฟ้าร้องใช้กันได้ถูกนะฮะมีไลท์นิงลงมาที่ไม้กอล์ฟของผมใครจะคาดคิดครับว่าท้องฟ้าสีครามมันจะมีฟ้าผ่าลงมาได้ดังนั้นเนี่ยนะครับ out of the blue ก็คือแบบไม่ได้คาดคิดไม่ได้ตั้งใจมันก็เกิดขึ้นมาต่อไปครับ blue collar worker เขาจะมีการแบ่งกันชัดเจนมากนะครับก็คือคนที่เป็นพวกหนุ่มสาวโรงงานนะครับจะมักจะเห็นว่าเขาจะใส่นะครับเป็นเสื้อช็อปหรือเสื้อสีฟ้าน้ำเงินเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า blue collar worker นะ blue collar worker ไม่ใช่คนทำงานสีน้ำเงินนะฮะ collar ตัวนี้ไม่ใช่ color แต่ collar แปลว่าปกเสื้อนั่นเองครับ so ดังนั้นเวลาเขาจะบอกว่าคนทำงานโรงงานก็คือ blue collar worker ครับอันต่อไปที่ฝรั่งถามผมเยอะมากนะครับก็คือเขาไม่เข้าใจพอไปประเทศไหนพิมพ์เขียวก็คือมันจะเป็นสีฟ้าและในภาษาอังกฤษกับหลายภาษาเขาก็ใช้คำว่า blue ครับมีแต่บ้านเราเนี่ยนะครับใช้พิมพ์เขียวฝรั่งถามว่าคนไทยเนี่ยตาบอดหรือเปล่าเพราะมันเป็นสีฟ้าชัดๆเลยครับดังนั้นครับบ้านเราพิมพ์เขียวนะฮะแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ print green นะฮะต้องเป็น the blueprint ครับเราจะสร้างตึกนะฮะก็ต้องมีพิมพ์เขียวคือ the blueprint ครับส่วนของผมเนี่ยนะครับเป็นสีน้ำเงินเข้มมากหรือสีกรมท่าเขาเรียกว่า navy blue ครับอย่าลืมครับทหารเรือเขาเรียกว่า navy ไม่ใช่นาวีนะครับเพราะนาวีจะเป็นพวกชาวอวตารนั่นเองครับสีต่อไปนะครับก็คือสีขาวนั่นเองนะครับคำแรกของเราก็คือ white flag นั่นเองครับต้องออกเสียงคำว่า flag มี l ชัดเจนนะครับเพราะ flag แปลว่าธงขาวก็คือ white นั่นแหละครับ white flag ก็เหมือนภาษาไทยคือธงขาวนั่นเองครับดังนั้น raise the white flag ก็คือยกธงขาวยอมแพ้ก็คือ give up นั่นเองครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ง่ายๆกับภาษาอังกฤษนะครับเมื่อกี้ในสีน้ำเงินครับเรามีคนทำงานในโรงงานก็คือ blue collar workers ส่วนหนุ่มสาวออฟฟิศนะครับเขาจะเรียกว่า white collar workers นั่นเองครับก็คือเสื้อสีขาวแล้วมีปกขาวนั่นเองครับคุณผู้ชมครับจำได้ไหมครับไม่นานมานี้เนี่ยนะครับนักการเมืองท่านหนึ่งเนี่ยนะครับเคยพูดคำว่าโกหกสีขาวออกมามายังไงครับมาจากสำนวนภาษาอังกฤษก็คือคำว่า white lie นั่นเองครับ tell a white lie ก็ไม่ได้แปลว่าไว้ลายอย่างนี้นะครับแต่ white lie ก็คือโกหกเพื่อรักษาน้ำใจคนอื่นนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องราวการเมืองอีกหนึ่งเรื่องครับเวลาเขาบอกว่าจะพยายามล้างความผิดหรือใครจะผิดหรือถูกไม่รู้ครับแต่เวลาเขาบอกว่าจะพยายามล้างอะไรสักอย่างออกไปเนี่ยนะครับให้มันเหลือศูนย์เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า white wash นั่นเองครับwhite wash นะฮะก็คือการล้างความผิดออกไปนั่นเองครับต่อไปก็คือ white knight ครับ white ก็คือขาว knight ก็คืออัศวินนั่นเองครับนั่นแหละฮะผมก็พยายามนะฮะจะเป็นอัศวินขี่ม้าขาวกรอบที่จะมาช่วยคุณนะครับกับเรื่องราวของภาษาอังกฤษครับสีขาวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเรื่องนี้ครับภาษาอังกฤษก็คือ liquid paper ทุกวันนี้เราใช้กันนะครับที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเราไปบอกฝรั่งว่า I have some liquid มันแปลว่าของเหลวหรือว่าน้ำอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะไอ้พวกเนี่ยนะครับ liquid paper ที่เป็นปากกาลบสีขาวเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า a correction pen ก็คือปากกาที่เอาไว้แก้แต่หลายๆคน white out pen นั่นเองครับ white out pen ก็คืออะไรครับเอาไว้แล้วก็ออกไปเลยครับก็คือ white out pen นั่นเองสีดำนะฮะสีดำครับถ้าถูกชกปุ๊บชาวไทยบอกว่าตาเขียวแต่ฝรั่งในตาเขาเขียวอยู่แล้วครับดังนั้นเขาจะใช้ว่า black eye นั่นเองครับแต่ไม่เกี่ยวกับ black eye p ครับต่อไปคือ blacklist นั่นเองครับถ้าคุณทำผิดนะฮะคุณจะได้ไปติดบัญชีดำอย่างแน่นอนครับ blacklist นั้นอย่าทำผิดดีกว่านะครับ
ต่อไปฮะชาวไทยนะครับอยากจะไปดูฟุตบอลที่ต่างประเทศครับจะไปซื้อตั๋วผีไปถามเขาว่า do you have ghost ticket ฝรั่งก็งงถ้าจะไปดูหนังผีจะไปดูฟุตบอลกันแน่ตั๋วผีนะครับก็คือ black market tickets นั่นเองนะฮะ so black market ก็คือตลาดมืดหรือตลาดขายของเถื่อนของผิดกฎหมายครับแกะดำภาษาไทยเรามาจากไหน

ไหมฮะภาษาอังกฤษนะครับ black sheep ครับผมคนที่รู้สึกว่ามันไม่เข้ากับเพื่อนไม่เข้ากับกลุ่มเนี่ยนะฮะก็คือ black sheep ครับต่อไปครับไฟดับครับไฟดับตอนนี้จอเป็นสีอะไรครับสีดำนั่นเองนั่นแหละครับผมก็คือ black out นั่นเองครับ black out ก็คือไฟดับครับผม there is a black out in the building ก็คือไฟดับในตึกนั่นเองนะครับสุดท้ายครับ black magic ไสยศาสตร์อย่าไปอินอย่าไปยุ่งกับเรื่องไสยศาสตร์นะครับไสยศาสตร์มนต์ดำ black magic เพราะมันอาจจะอันตรายและย้อนกลับมาทำร้ายเราได้ครับpink คำแรกก็คือ pinky pinky ไม่ได้พูดถึงสาวิกาชัยเดชครับแต่ pinky คือเท่แมวนิ้วก้อยนี่แหละครับเขาเรียกว่า pinky นะครับผมจำไว้เลยนะฮะ pinky นิ้วก้อยต่อไปครับ see the world in pink เห็นทุกอย่างเป็นสีชมพูตกหลุมรักใครสักคนอย่างจังเลยใช่ไหมฮะ see the world in pink ก็กำลังมีความรักสุดท้ายของคำว่าสีชมพูก็จะมีคำว่า shocking pink ครับจะได้ยินบ่อยๆครับสีนี้ shocking pink คือสีอะไรครับสีชมพูแบบเข้มๆเลยนะครับเห็นแล้วมันช็อกกิ้งมันเหมือนแบบมันทำให้เราตกใจเลยทีเดียวเกรย์อย่าลืมนะครับคำว่าเกรย์เราก็เคยพูดมาบ้างแล้วนะครับว่าเกรย์นั้นสะกดกัน2แบบคือ grey กับ gray แล้วต้องออกเสียงรอเรือชัดเจนไม่งั้นจะกลายเป็นเกย์ก็แปลว่ากระเทยฮะอย่าลืมนะครับเกรย์มีอยู่3คำครับ1ผมหงอกครับ gray hair ที่จริงมันก็ขาวแหละครับแต่เหมือนเขาให้กำลังใจครับว่ามันยังไม่ขาวสนิททั้งที่จริงมันขาวสนิทเลยนะฮะดังนั้นครับผมหงอกก็จะเรียกว่า gray hair ก็ได้นะครับต่อไปครับศัพท์ที่กำลังมาแรงในการขายของในประเทศไทยคือ gray market ตลาดสีเทาตลาดสีเทานะครับก็คือตลาดที่ไม่ได้ขายของแบบผิดกฎหมายไม่ใช่นะครับแต่อาจจะไม่ค่อยถูกกฎกติกาหรือมารยาทในการค้าสักเท่าไหร่ครับตัวอย่างที่ดีสุดก็คือตลาดรถยนต์ import นั่นเองฮะอย่างเช่นถ้าคุณจะซื้อ Benz หรือ BMW เนี่ยนะครับเขาก็จะรณรงค์ว่าคุณต้องไปซื้อกับดีลเลอร์หรือ authorized dealer ก็คือคนที่ขายของแบบนะฮะแบบเป็นทางการนั่นเองนะฮะแต่ทุกวันนี้จะมีพวก gray market ก็คืออะไรครับก็คือเขาก็จะนำเข้าแล้วอาจจะขายในราคาถูกกว่าพวก authorized dealer ก็คือพวกคนที่ขายของแบบเป็นทางการนั่นนะครับเขาถึงเรียกว่า gray market นั่นเองครับซึ่ง gray market ในยุคนี้ก็เป็น gray area ครับเป็นบริเวณสีเทาก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะสรุปมันถูกหรือมันผิดแต่ก็ยังมีคนทำกันเยอะครับผมgreen นี่นะครับใส่ s เข้าไปนิดเดียวนั่นนะครับก็คือ greens แปลว่าผักเขียวนั่นเองครับดังนั้นครับน้องๆอยากจะสุขภาพดีนะครับก็คือ you have to eat your greens นั่นเองนะครับต่อไปก็คือแน่นอนครับเราก็อยากจะมีโลกที่เต็มไปด้วยธรรมชาติแล้วก็โลกนั้นที่อยู่กับเรานานๆนะครับก็คือต้องรักษาให้โลกของเรานั้นเป็น a green world นั่นเองครับโลกสีเขียวนะครับแต่โลกของเรานั้นจะเป็นโลกสีเขียวได้ไงครับในเมื่อทุกวันนี้เนี่ยนะครับมนุษย์ก็ปล่อยมลพิษเข้ามาสู่โลกของเราจนเรากลายเป็นภาวะเรือนกระจกกันไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งคำนี้เราจะเรียกว่า a greenhouse effect นั่นเองครับ effect นี่คือผลกระทบ greenhouse มันจะเป็นนี่นะครับมันจะเป็นบ้านกระจกนะฮะที่ฝรั่งก็จะมีที่เขาจะให้ความร้อนจากกระจกเข้ามานั่นนะครับข้างในปุ๊บแล้วก็ความร้อนก็จะอบอยู่นั่นนะฮะเพื่อเอาไว้เลี้ยงต้นไม้ของเขานั่นเองครับต่อไปนะฮะก็คือสำนวนกันบ้างครับ get the green light หรือว่า give the green light ภาษาไทยคืออะไรนะครับก็ได้ไฟเขียวหรือว่าให้ไฟเขียวนั่นเองครับอย่างเช่นจะบอกว่าได้ไฟเขียวมาจากแล้ว I got the green light from my boss หรือจะบอกเจ้านายให้ไฟเขียวแล้วก็คือ our boss gave us the green light นั่นเองครับ gave us the green light ก็คือได้ให้ไฟเขียวก็คือได้ให้อนุญาตเราทำอะไรสักอย่างครับสำนวนต่อไปนะครับของสีเขียวก็คือ the grass is always greener on the other side ครับ the grass is always greener on the other side เป็นสำนวนเนี่ยนะครับที่กำลังบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีครับก็เลยชอบไปมองเนี่ยนะครับอีกฝั่งหนึ่งของรั้วก็คือ fence นะครับแล้วคิดว่ามันจะดีกว่ามันจะเขียวกว่าครับก็เลยลองข้ามไปดูเนี่ยนะครับพอไปดูตรงนั้นปุ๊บปรากฏว่าเจอแล้วว่าไม่มีอะไรที่ดีกว่าจะกลับมากลับไม่ได้ครับผมมันก็เหมือนกับลูกแกะตัวนึงครับอยากจะไปกินหญ้าฝั่งนู้นโดดไปแต่โดดกลับมาไม่ได้เหมือนกับเราละครับคุณผู้ชายบางท่านนั้นนึกว่าภรรยาของตัวเองไม่ดีครับก็เลยเห็นผู้หญิงคนนึงอ้าเด็ดกว่าโดดข้ามรั้วไปปรากฏว่าเจอว่าคนนั้นก็ไม่ได้ดีกว่าภรรยาเราจะกลับมาภรรยาไม่รับก็จบข่าวเลยใช่มั้ยฮะ The grass is always greener on the other side ครับต่อไปก็คือสีส้มครับ orange ครับผมส้มก็มาจากตัวผลไม้ส้มครับเปลือกส้มก็ orange ครับแต่ส้มเขียวหวานนะครับไม่ใช่ sweet green orange นะครับอันนั้นแปลกันตรงๆครับส้มเขียวหวานเขาเรียกว่า tangerine นั่นเองนะฮะ brown อย่าลืมครับ brown เนี่ยนะครับก็จะใช้ง่ายๆอยู่ไม่กี่อย่างครับสุขภาพไงฮะกินขนมปังก็ต้องกินอะไร brown bread ก็คือขนมปังแบบ whole wheat นั่นเองครับกินข้าวก็ต้องบอกว่าต้องกิน brown rice ครับก็คือ whole grain rice หรือ brown rice คือข้าวกล้องชาวไทยบางคนไปแปลตรงๆ do you like camera rice โอ้โหนั่นมันแปลกันตรงๆไปไหมฮะต่อไปครับน้ำตาลแดงก็คือ brown sugar นั่นเองครับสุดท้าย

ีน้ำตาลครับก็คือสีกากีรู้ไหมครับว่าสีกากีเรามาจากไหนก็ภาษาอังกฤษนี่แหละครับแต่ภาษาอังกฤษก็จะออกเสียงว่าคาขีนั่นเองครับใช่คล้ายๆกับคาขี้นั่นแหละนะฮะส่วนคาขีก็คือกากีครับสีม่วงครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือแค่จะบอกว่าสีม่วงก็จะมีอีกหนึ่งคำก็คือ violet นั่นเองใช่ไหมครับ purple หรือว่า violet ครับหลายคนเคยถามจนผมต้องไปหาคำตอบแล้วว่าทำไมสีม่วงถึงเป็นสีประจำชาติของชาวเกย์นั่นเองครับก็ได้ไปหาคำตอบนะครับว่าผู้ชายสีน้ำเงินผู้หญิงก็สีชมพูเอามารวมกันเป็นสีม่วงจบไหมโอเคครับขอบคุณมากครับผมนะฮะต่อไปครับก็คือพวกสีที่ทำให้เรามีเงินกันบ้างครับอย่าลืมนะครับหลายคนนั้นไม่เคยได้ยินคำว่าแพลทินัมหลายคนเลือกทองมากกว่าแพลทินัมแต่จริงๆแพลทินัมมันสูงกว่าทองนะฮะแพลทินัมนั่นเองครับต่อไปก็คือโกลด์ก็คือสีทองสีทองมีอะไรบ้างครับ heart of gold she has a heart of gold ก็คือเธอนั้นใจบุญมีจิตใจที่เป็นสีทอง she has a heart of gold ครับการเก่งภาษาอังกฤษจะทำให้คุณนั้นมีโอกาสทองในการทำงานหาเงินได้มากขึ้นนะครับ it's a golden opportunity ครับ golden opportunity โอกาสทองครับพวกร้านทองเรียกว่า gold shop หรือว่า goldsmith นะฮะ goldsmith ก็คือพวกคนทำทองนะ a gold shop หรือ goldsmith นะครับไปซื้ออะไรกันได้บ้างครับ gold chain หรือ gold necklace ก็คือสร้อยคอทองคำหรือถ้าให้รวยเนี่ยนะครับไปซื้อ gold bars ก็คือนี่แหละครับก็คือทองคำแท่งเอาไปเก็บที่บ้านนะฮะรับรองก็อาจจะได้ตุนราคากันอีกนานครับต่อไปนะฮะ golden rule ครับ golden rule คือกฎเหล็กผู้หญิงที่ชอบนะครับก็คือชอบไปนะเกาะป๋ากินนะครับเขาเรียกว่า gold digger ครับพยายามจะขุดทองจากผู้ชายคนนี้นะฮะ gold digger ต่อไปคือ gold mine gold mine ไม่ได้แปลว่าทองของฉันแล้วนะฮะถึงแม้ว่า mine mine จะแปลว่าของฉันแต่ gold mine ก็แปลว่าเหมืองทองคำนั่นเองครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้สุดท้ายนิดนึงครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับฝรั่งทำมาตาบอดซี colorblind กันหรือเปล่าเพราะว่าทองคือ gold silver คือเงิน bronze คือทองแดงแต่ปรากฏว่าถ้าคุณนั้นมีรถสีเงินคุณจะเรียกรถของคุณว่าสี bronze หรือบางคน bronze เงินบางคนก็บอกว่ารถสีทองก็ bronze ทอง bronze เงิน bronze ทองฝรั่งถามมันเกิดได้ยังไงมันจะเอามารวมสีได้ยังไงเพราะสีรถของคุณนั้นถ้าเป็นสีเงินก็จะเป็น silver สีทองก็เป็น gold แต่ถ้าวันนี้ครับคุณรถหายฝรั่งถาม what happened บอก I lost my car ฝรั่งถาม what color is your carจะได้ไปตามหารถด้วยกันชาติไทยบอก My car is a bronze Toyota Camry ฝรั่งทั่วโลกจะฟังนะครับว่า Toyota Camry สีทองแดงเขาจะไปหาทั้งประเทศก็คงจะไม่เจอนะครับวันนี้ครับความรู้ง่ายๆเกี่ยวกับสีก็ทำให้เรานั้นเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นรวมถึงใช้ภาษาอังกฤษได้เยอะขึ้นและถูกต้องมากขึ้นนะครับ Everything about colors ก็เป็นสิ่งที่สำคัญจำกันเยอะๆนะครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:40

0: 5นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ชอบดอกไม้แหมชอบดอกไม้เขียนเลยนับเบอร์เท่าไหร่8ใช่ไหมต่อไปคือเขียนทำหมดหรือยังเขียนเสร็จหรือยัง
1: bunch of flower to me
0: bunch
1: where's a bunch of flower here any eight eh bunch of flower นี่ตรงนี้8 bunch of flower yes yes correct very good what do you have okay bunch correct next rose where is the rose yes correct next rose rose any
0: rose แปลว่า
1: what is rose
0: rose แปลว่าดอกกุหลาบโอเคไหนดอกกุหลาบเบอร์อะไร
2: เบอร์สี่
0: อ่านเขียนเลยจ้ะต่อไปก็ heart แปลว่าหัวไหนหัวใจอันไหน12อ่านเขียนเลย and then present แปลว่าของขวัญอันไหนของขวัญเคลียร์ picture ที่ช่ว
1: ย yeah gift
0: ของขวัญพยายามมองให้ออกนะ
1: like this นะอันนี้ this one present yeah that is present
0: แปลว่าของขวัญนะ present ต่อไปก็คือ card
1: what is card. a card
0: cardที่เราเรียกว่าการ์ด
1: card
0: อะไร
1: Chris
0: ทุกคนคิดว่า
1: card for Valentine's
0: ไม่ใช่เจ็บนะ
1: like this
0: สอง
1: นี่เหรอ card
0: Okay,
1: this is a card.
0: ต่อไปเป็น kiss แปลว่า
1: kiss
0: kiss
1: จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บ
0: เนี่ยหมีจุ๊บอยู่อ่ะหนึ่งใช่ไหมต่อไปก็ช็อกโกแลตช็อกโกแลตข้าวเป็นเค้กไหมหกใช่โอเคเขียนหกต่อไปเป็น candle ที่มันเป็นแท่งยาวๆมีไฟโอเค
1: candle
0: ต่อไปก็ cupidเป็นคนที่แบบถือธนูอ่ะเด็กเล็กๆโอเคสามแล้วก็ Valentine's Day ต่อไปก็คือ Valentine's Day วันที่14กุมภาเบอร์ไหนจ๊ะ7โอเคเขียนไปเลย7 7ต่อไปก็ cake
1: You like cake? Chop cake?
0: Cake.Chocolate cake.
1: Yeah, you like a cake?
0: Banana cake.
1: Oh, aroy mak. So
0: and
1: yummy.
0: Last is ring. Ring แปลว่า okay.
1: A nail ring.
0: Ring. Okay, finish.
2: Are you finished?
1: Yes.
0: Okay.
1: Close your book and remember.
0: Close your book and remember. ปิดหนังสือแล้วก็จำ
1: Okay. Who can remember tree? Stand up.
0: ใครที่จำคำในนี้ได้3คำลุกขึ้นจำได้ไหม
1: Anybody?
0: ง่ายๆ
1: Tree. I need tree.

0: I watched a video clip from a YouTube channel, Young Girl. Her name is Mona. In the video, she is very cute and talkative. This video clip really got my attention, so I contacted her in order to travel to meet with the younger ones immediately. After I made an appointment with Nong Mona, I started my journey from Bangkok right away. From Bangkok, it takes about 3 hours to travel to Ban Mon, Hoi Nam Sai.
1: Hello, are you teacher Greg?
0: Yes, I'm teacher Greg. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too, teacher.
0: Excellent. What's your name?
1: Lisa.
0: Lisa, nice to meet you.
1: Nice to meet you.
0: Oh, siang narak, yindi ti, dai lu chak. Nong Mona. How old are you?
1: 9 years old.
0: แสดงว่า9ขวบถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: Lisa, how old are you? 5?
1: 5
0: Oh, 5 years old. อายุ5ขวบแล้วน้อง Lisa, น้องโมนาที่แก้มมีอะไรครับ
1: แป้งมอนค่ะ
0: แป้งมอนนี่แหละอยากรู้แป้งมอนมันคืออะไรเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับคำว่าแป้งพูดว่า powder
1: Powder.
0: คำนี้แปลว่าแป้งแล้วเป็นรูปอะไรครับ
1: ดอกไม้กับดอกกระจายค
0: ่
1: ะ
0: ดอกไม้เด็กๆลองพูดด้วยครับ flower
1: flower
0: ทีเชอร์ก็อยากได้เหมือนกันได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ค่ะใครจะเป็นคนที่ปรับแป้งครับน้องลิซ่าเอาเลยครับที่แก้มนะ left or right
1: left
0: left โอเคแก้มซ้ายโอ้ยินสบายright
1: right
0: แล้วลืมคำว่าแก้มภาษาอังกฤษว่า cheek
1: cheek
0: right cheek
1: right cheek
0: left cheek
1: left cheek,
0: left cheek.
1: อย่าเพิ่งปิดแม้นะคะ
0: ครับโอ้ยเย็นสบายเฮ้ยน้องลิซ่าทำอะไร
1: ทาจมูกค่ะ
0: จมูกใช้คำว่า nose
1: nose
0: โอเค ready 1 2 3 นี่กลิ่นด้วยหอมดูหน้าของทีเชอร์เกรกเป็นยังไงบ้างครับ
1: หล่อค่ะทีเชอร์ปะแป้งเหมือนคนมอญแล้วเดี๋ยวโมนาพาไปไหว้หลวงปู่เหมมาราชค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านนี้ค่ะ
0: คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้คำว่า holy place
1: holy place
0: ใช่แล้วครับด้านหลังเราใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอย่าลืมนะครับทางบ้านเราจะมี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามที่หลังเราจะเฉลยคำตอบด้วยโชคดีนะโอเคทีเชอร์พร้อมปรับแป้งเรียบร้อยแล้วจะไหว้แล้วไหว้ยังไงครับน้องลิซ่าขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
1: ให้เชิญนั่งลงไปแล้วก็ไหว้ค่ะ
0: โอเคแล้วน้องโมนาคิดอะไรในใจอยู่ครับ
1: ขอให้เรียนเก่งๆค
0: ่
1: ะ
0: ขอให้เรียนเก่งๆขอให้ตั้งใจเรียนครับน้องลิซ่าขออะไร
1: ขอให้ตัวเองขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
0: เหมือนกันครับขอให้มีความสุขตั้งใจเรียนสุขภาพดีแข็งแรงครับ I hope you're happy healthy and strong แล้วยังไงต่อครับปักที่ไหน

0: นั่นไงคะเพื่อนหนู
1: เจอแล้ว
2: มังงะระเอาม
1: ังงะระเอาถูกไหมครับ
3: ครับ
1: เป็นภาษาอะไรครับ
4: ภาษามอญครับ
5: แปลว่าสวัสดี
1: สวัสดีรู้หรือเปล่าเด็กๆภาษาอังกฤษมีหลายคำที่แปลว่าสวัสดีให้พูดตามครับ hello
6: hello
1: hi
6: hi
1: hey
6: hey
1: good morning
6: good morning
1: good afternoon
6: good afternoon
1: good evening
6: good evening
1: good night
6: good night
1: โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะเหนื่อยหรือเปล่า
4: ไม่เหนื่อย
1: ดีจังแล้วถ้าเจอนักท่องเที่ยวแล้วอยากรู้ว่าเอ๊ะคนนี้มาจากไหนเราจะถามว่า where are you from
6: where are you from
1: ประโยคที่2ที่น่ารู้นะครับก็คือพวกเราเป็นไกด์ภาษาอังกฤษพูดว่า we are guides
6: we are guides
1: ลงท้ายตัว s ครับ we are guides
6: we are guides
1: ถูกต้องครับแล้วถ้าจะบอกว่าฉันสามารถพาคุณไปเที่ยวไม่อยากพูดว่า I can take you travel
6: I can take you travel
1: เก่งมากเด็กๆเป็นชาวมอญหมดใช่ไหมครับ
0: หนูไม่ใช่ค่ะหนูเป็นชาวไทยแท้ค่ะ
1: อ๋อไม่เป็นไรครับถ้าจะบอกว่าฉันเป็นคนไทยไม่อยากพูดว่า I'm Thai
6: I'm Thai
1: แต่โอ้ยังไม่ได้ถามชื่อแต่ละคนน้องชื่ออะไรครับน้องกันกับน้อง
7: แม็กครับ
1: แม็กเป็นชาวมอญใช่ไหมครับ
7: ครับ
1: นั้นต้องเปลี่ยนนิดนึงพูดว่าI'm from Thailand. But
6: I have
1: Mon descent. แปลว่าฉันเป็นคนไทยแต่ว่ามีเชื้อสายมอนด้วยแล้ววันนี้เด็กๆจะพาทีเจอร์แกรกไปทำอะไรดีครับ
8: ทีเจอร์มาเย็นแล้วครับร้านขนมมันปิดไปหมดแล้ว
1: โอ้เสียดาย
8: เดี๋ยวผมจะพาทิชเชอร์ไปดูวิถีชีวิตของชาวมอญครับ
1: ดีมากเลยนะขออนุญาตเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวมอญได้ไหม
8: ได้ค่ะ
1: โอเค let's go ไป
8: ถึงแล้วครับทิชเชอร
1: ์บ้านนี้หรือเปล่า
8: ไม่ใช
1: ่ทางนี้ไปอยู่หน้าประตูแล้วบ้านมอญทำจากอะไรครับ
8: ทำจากไม้ไผ่ค่ะ
1: ไม้ไผ่ภาษาอังกฤษพูดว่า bamboo
6: Bamboo
1: แล้วที่ชุกเห็นข้างบนนะเหมือนว่ามีป้ายสีเหลืองอันนั้นคืออะไรครับ
8: ยันคร
1: ับ มีความเชื่อหรือเปล่าม
8: ีครับเอาไว้ปกป้องบ้าน
1: ปกป้องบ้านใช้คำว่า protect the house
6: protect the house
1: ถูกต้องครับ
8: เข้าได้เลยคร
1: ับ โอเคเข้าได้เลยครับ come in please ทั้งหมดมีกี่ห้อง
8: ประมาณ2ห
1: ้
8: อง
1: นอนกี่คนครับ
8: หลายคนเลยคร
1: ับ หลายคนเลยโอ้ก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วพูดถึงบรรยากาศในบ้านร้อนหรือเปล่าหรือเย็นครับ
8: ไม่ร้อนคร
1: ับ ไม่ร้อนไม่เย็นกลางคืนเป็นยังไงครับ
8: ก็หนาว
1: หนาวสอนคำว่าเย็นใช้คำว่า cool
6: cool
1: หนาว cold
6: cold
1: ร้อน hot
6: hot
1: แล้วมีความพิเศษอะไรยังไงครับหรือว่ามีเอกลักษณ์อะไรยังไงครับ
9: พวกเราใช้ชีวิตกันอยู่แบบง่ายๆครับ
1: อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติใช้ชีวิตเรียบง่ายเลยนะครับหรือภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า slow life
6: slow life
1: ใช่แล้วไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้วุ่นวายก็อยู่กับธรรมชาติและมีความอบอุ่นอยู่กับครอบครัวแล้วตอนนี้ที่จะได้กลิ่นหอมๆอันนั้นคืออะไรครับ
0: เป็นขนมฮาลาวาค่ะไว้สำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะทิเช่ลองชิมก็ได้นะคะ
1: โอ้ขอเขาไปดูได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: ไป let's go โอ้โหหอมหอมแต่ทิเช่แกรกจำไม่ได้อันนี้ขนมอะไรครับ
0: ขนมฮาลาวาค่ะ
1: ขนมฮาลาวาซึ่งเป็นขนมมอญถูกไหมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้อยากรู้เด็กๆเคยกินหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: รสชาติเป็นยังไงบ้าง
6: หวาน
1: ภาษาอังกฤษว่า sweet
6: sweet
1: แล้วมันอร่อยแค่ไหนเต็ม10คะแนนครับ
8: เต็ม10ครับ
1: ว้าวคุณพี่ครับขนมทำจากอะไรครับ
10: กะทิสดค่ะแล้วก็มีสาคูมีแป้ง
1: เอาคำว่ากะทิสดไม่อยากพูดว่า coconut milk
6: coconut milk
1: ถูกต้องครับโอ้อยากกินมากเลยนะครับแต่มันร้อนไปต้องรอ
10: ถ้าอยากกินก็พรุ่งนี้เช้าค่ะหน้าบ้านเลยจ้ะ
1: ได้เลยขายยังไงครับ
10: ขายเป็นกล่องค่ะกล่องละ20บาท
1: ถูกด้วยพรุ่งนี้ทีเจอร์แกรกจะจ่ายเองเดี๋ยวจะเลี้ยงน้องๆเพราะวันนี้ก็พูดภาษาอังกฤษกับผมประทับใจมาก ดีใจไหม
3: ดีใจค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับเราจะชิมขนมแสนอร่อยของชาวมอญ Today I traveled in the evening. The atmosphere of the village is not as lively as in the morning, but I like it. I am happy to follow the children who lead me around. It's like coming to really relax.
0: พรุ่งนี้ตอน8โมงเช้ามีขบวนมอญค่ะมีใส่บาตรตอน8โมงเช้าค่ะที่เชื่อมมาใส่บาตรด้วยกันก็ได้นะคะ
1: ได้เลยแล้วจะทำบุญด้วยกันครับ
9: ผมก็เดินในขบวนมอญครับ
1: เยี่ยมเลยครับ
9: ผมด้วยครับ
1: โอเคนั้นฝากด้วยนะประโยคสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ see you again tomorrow
6: see you again tomorrow
1: แล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับห้ามพลาดครับ let's go this wayมีนัดกันเด็กๆอยู่ไหนนะเททีจะเกรงหรือเปล่า
6: ใช
1: ่มาแล้วเฮ
6: ้มือระอา
1: อะไรนะ
6: มันไงระอาม
1: ันไงระอาที่แปลว่าสวัสดีเด็กๆรู้หรือเปล่าสวัสดีตอนเช้าภาษาอังกฤษจะพูดว่า good morning
6: good morning
1: ถูกต้องครับ
0: ร้านขนมเปิดแล้วค่ะเราไปกินขนมกันไหมคะ
1: โอ้ดีจังเพราะทีจูเกย์ก็หิวนั้นเราจะไปชิมขนมมันจะอร่อยแค่ไหนครับไปถึงแล
10: ้
1: วสวัสดีครับร้านขนมที่เมื่อวานปิดแต่วันนี้เปิดแล้ว
9: ขนมฮาลาวาค
1: ่
9: ะ
1: ฮาลาวาแล้วคำว่าขนมภาษาอังกฤษพูดว่า sweets
6: Sweet.
1: แล้วเห็นวันนี้มี2แบบนะครับมี2สีทีเจก็เลือกไม่ได้สีอะไรดีครับ
9: ทั้ง2สี
1: นะครับโอ้ต้องลองนะครับขอชิมหน่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า Can I have a taste?
6: Can I have a taste?
1: แม่ค่ะครับขอชิมหน่อยได้ไหมครับ
10: ได้เลยค่ะ
1: โอเคเอาเป็นสีขาวละกันบัม
9: รสชาติเป็นไงครับ
1: โอ้โหอร่อยมากแล้วพาสมอนอร่อยจะพูดว่ายังไงครับ
9: เชียร์คอบ
1: เชียร์คอบมากมากเลยครับหรือภาษาอังกฤษว่า yummy
6: yummy
1: delicious
6: delicious
1: โอ้อร่อยมากแม่ค่ะครับขายยังไงครับ
10: กล่องละ20บาท
1: กล่องละ20น้องแม็กขอตังค์หน่อยครับ
9: ไม่มีตังค์ครับ
1: เอ้าน้องกัน
9: ไม่มีเหมือนกันครับ
1: โมนา
0: ไม่เหลือเลยค่ะ
1: พอดีเลยทีเจอร์เกรกมีแบ่ง20นี่เอาเป็นสีขาวครับ
9: ค่ะ
1: โอ้ลืมไปยังไม่ได้ชิมสีน้ำตาล
10: ชิมได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณครับ let's try
9: ชิมได
1: ้เด็กๆอยากชิมหรือเปล่าครับ do you want to try
6: yes
1: โอเคเชิญเลยครับสีขาวจะออกหวานสีน้ำตาลเข้มข้นน้องแม็กเป็นยังไงครับ
9: อร่อยครับ
1: อร่อยน้องการว่ายังไงครับ
9: อร่อยครับ
1: โมนาเป็นยังไง
9: อร่อยค่ะยัมมี
1: ่ยัมมี่จำได้ยัมมี่ที่แปลว่า
6: อร่อย
1: ขอบคุณครับ
9: ขอบค
1: ุ
9: ณค
1: ่
9: ะ
1: โอเคได้ขนมแล้วแต่วันนี้เรามาดินอย่างเดียวเราจะใส่บาตรด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปใส่บาตรกันค่ะใกล้ถึงเวลาแล้ว
1: โอเคแล้ววันนี้เราจะใส่บาตรใช่ไหมงั้นสอนนิดนึงคำว่าใส่บาตรใช้คำว่า give alms
6: give alms
1: ถูกต้องแล้วใส่บาตรเพื่ออะไรครับ
9: ไปขอให้ได้บุญคร
1: ับจะได้บุญแล้วจะทำบุญใช่ไหมครับ
9: ครับ
1: งั้นใช้คำว่า make merit
6: make merit
1: โอ้วันนี้เราจะทำบุญเยอะๆงั้นสอนคำว่าวัดภาษาอังกฤษว่า temple
6: temple
1: แล้วคำว่าพระก็คือ monk
6: monk
1: แต่ไม่ใช่

0: รู้จักคุณเต่ามังกี้แปลว่า
1: ลิง
0: อย่าสลับกันนะอืมแล้ววันนี้เราจะใส่อะไรบ้างมีขนมสวีท
2: แล้วก็มีข้าว
0: ข้าวดีกว่าภาษาอังกฤษพูดว่า
1: ไว
0: เก่งมากน้องโมนาครับมีอะไรอีกครับมีข้าวแล้วก
1: ็น้ำ
0: น้ำภาษาอังกฤษพูดว่า
2: water
0: เก่งมากวันนี้จะเดินในขบวนด้วยใช่ไหมครับแล้วทีเจอร์เกรกมีสิทธิ์เดินหรือเปล่า
1: ได
0: ้แต่แต่งตัวแบบนี
3: ้ได้ตอน
1: เดินด้านหลัง
0: ด้านหลังเดินกับเด็กดีกว่าแล้วเวลาเดินในขบวนมันไกลแค่ไหนครับ
1: แล้วแต่คนที่มาเที่ยวครับ
2: ถ้าคนเยอะก็จะบูสต์ให้เยอะแล้วก็จะเดินเยอะครับ
0: หมู่บ้านหมอนไว้น้ำใสเป็นหมู่บ้านเล็กๆสุดชายแดนตะวันตกของอำเภอสวนผึ้งที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมอญอาศัยร่วมกันกับชาวไทยมีบ้านเรือนทั้งหมด70ครัวเรือนหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์เราจะเห็นภาพชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายผมได้เห็นถึงหมู่บ้านที่มีความน่ารักและเมื่อมาที่หมู่บ้านแห่งนี้สิ่งที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือกิจกรรมตักบาตรมอญซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของหมู่บ้านที่สำคัญผมยังได้เห็นวิถีชีวิตการเดินขบวนของชาวมอญที่เดินให้นักท่องเที่ยวได้ดูเรียกได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามมากเลยทีเดียวครับ
1: ใส่บาตรเสร็จแล้วครับทิเชอร
2: ์มากินโดนัทมอญกันเถอะครับ
0: โดนัทมอญคืออะไรครับ
2: อยู่ทางนั้นค่ะทิเชอร์
0: โอเคเข้าไปดูดีกว่าไปโอ้หอมหอมโดนัทมอญทำจากอะไรครับ
1: ทำจากแป้งครับ
0: แป้งสอนให้เด็กๆลองออกเสียงครับ flower
2: flower
0: เอ๊ะทีเชอร์เกรย์ครับ flower แปลว่าดอกไม้ไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วมี2คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายก็ต่างกันเช่นที่แก้มนะครับอันนั้นจะเรียกว่า flower แต่ในหม้อนะครับหรือว่าแป้งอันนั้นเรียกว่า flower แต่สะกดไม่เหมือนกันรสชาติเป็นยังไงครับทีเชอร์เกรย์ไม่เคยกินมาก่อน
1: อร่อยคร
0: ับ อร่อยรับรองอร่อยเนาะ
1: รับรอง
0: งั้นขายยังไงครับ
2: ชิ้นละ10บาทค่ะ
0: 1 2 3 4 4ไม้ครับ
1: ได้ค่ะ
0: โดนัทมอญอุ๊ยราดอะไร
2: น้ำตาล
1: น้ำตาล
0: น้ำตาลสอนให้คำนี้ไม่ยากใช้คำว่า sugar
2: sugar
0: มาแล้วมาแล้ว
1: นี่ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: thank you ต้องพูดเลย thank you
0: ถูกแล้วนะครับได้แล้วนะครับโดนัทมอญโมนะ ladies first ให้ผู้หญิงก่อนครับน้องการเลือกเลยครับน้องนัก one two three ได้ยินไหมครับคุณผู้ชมกรอบกรอบภาษาอังกฤษว่า crunchy ข้างนอกมันกรอบแต่ข้างในมันนุ่มใช้คำว่า soft
2: Delicious.
0: ลองมาสุดยอด Yummy. Delicious. Yummy. ว่ายังไงครับ Yummy. จะแกลืมคำที่แปลว่าอร่อยในภาษามอญพูดว่า
2: เชียร์คอร์ด
0: เชียร์คอร์ดที่สุดในโลกบรรยากาศดีๆครับเด็กๆหายใจลึกๆโอ้โหทีเชอร์เกรกชื่นใจนะครับเพราะน้ำก็เย็นสบายด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สบายมาก
0: เย็นสบายเป็นยังไงครับ
2: หนาว
0: คนหนาวแต่วันนี้เราพบเราเจอกับภาษาไทยภาษามอญอังกฤษก็มีครับภาษามอญมีหลายภาษานั้นเราจะทบทวนนิดนึงคุณมาจากไหนภาษาอังกฤษจะพูดว่า Where are you from เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าฉันเป็นไกด์ก็ไม่อยากพูดว่า I am a guide และประโยคสุดท้ายคุณต้องการคนพาไปเที่ยวภาษาอังกฤษจะพูดว่า Would you
2: like
0: a guide
2: a guide
0: Would you like a guide
2: Would you like a guide
0: เก่งมากขอนิดนึงนะครับเราจะทบทวนภาษามอญด้วยเช่นสวัสดีพูดว่ายังไงครับ
2: ม
0: ันเงยระเอาแล้วคำว่าอร่อย
2: เช
0: ีย
2: ร
0: ์
2: คอ
0: ร์เชียร์คอร์แล้วคำว่าขอบคุณ
2: ตังกูลาอาว
0: ทีเชอร์ต้องตังกูลาอาวเด็กๆที่พาทีเชอร์ไปเที่ยวได้ความรู้ได้ประสบกันใหม่นะครับเป็นครั้งแรกที่เจอชาวมอญและชอบมากอินมากชื่นใจครับ

0: ครับ
1: หนูก็ขอบคุณที่เชื่อเหมือนกันค่ะที่สอนภาษาอังกฤษกับหนู
2: ขอบคุณครับ
0: ครับผมครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทีเชอร์เกรกจะกลับมาแล้วจะไปเที่ยวต่อเล่นต่อและฝึกภาษาต่อดีไหมครับ
3: ดีค่ะ
0: And don't forget next week what story will we encounter who knows you gotta check it out and we'll see you again soon so long from Ratpuri from the Mon Homeland so long everyone
1: ตังกูราอ
0: าวแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายคำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเชื้อสาย A. Leaven B. Nationality C. Descent คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Descent ข้อ A. Leaven แปลว่าเชื้อข้อ C. Nationality แปลว่าสัญชาตินั่นเองครับแต่ตอนนี้ Teacher Greg ได้กลิ่นแล้วอาบน้ำหรือยังอาบน้ำหรือยัง
4: อาบแล้วครับ
0: เปล่าครับที่กลิ่นหอมนั่นคืออะไรครับนุ่นทำอะไรอยู
1: ่ตอนนี้เขากำลังทำขนมสำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้น

0: นักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราว่ากันด้วยเรื่องของคนกินเยอะจนเป็นอาชีพนะคะแต่ในสัปดาห์นี้ตรงกันข้ามค่ะเอ๊ะจะเรียกว่าตรงกันข้ามก็อาจจะไม่ใช่เพราะจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของการกินเยอะและเป็นอาชีพเหมือนกันนะคะแต่การกินเยอะของเขาเนี่ยต่างจากพีทค่ะน้องพีทเนี่ยกินเยอะแล้วโอ้สุขภาพก็ยังดีอยู่แต่ผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาเป็นเทรนเนอร์แต่มันมีช่วงหนึ่งที่เขามีปัญหาเรื่องของการกินนะคะที่เรียกว่าเป็น eating disorder หรือ binge นะคะคือกินเยอะกินปุ๊บรู้สึกผิดเครียดทำไรกินต่อแล้วมันจะเป็นวงจรแบบนี้จนทำให้เขาเรียกว่าเป็นโรคเลยนะคะน้ำหนักของเธอก็พุ่งขึ้นมาแล้วมันเดือดร้อนการทำงานในชีวิตของเธอมากเพราะเธอคือเทรนเนอร์แต่เวลาที่เราเจอปัญหาคนส่วนใหญ่จะเป็นไงคะโอ้เอาปัญหามาทับถมตัวเองแล้วก็ถอยหลังแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เลยค่ะผู้หญิงคนนี้ใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจที่ชื่อว่า See You Fit Girl เพจนี้ให้ความรู้กับผู้หญิงนะคะในเรื่องสุขภาพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินฮอร์โมนรวมไปถึงการออกกำลังกายเพราะวันที่เธอเคยผ่านมันมาได้เธอรู้ว่ามันยากยังไงแล้ววันนี้เธอก็เอาสิ่งนี้มาส่งมอบให้กับผู้คนต่อใครนะคะที่อยากจะทำเพจของตัวเองลองดูนะคะว่าเราจะได้แรงบันดาลใจจากผู้หญิงคนนี้แน่นอนการที่เรามีปัญหามันอาจจะเป็นโอกาสแห่งอาชีพในอนาคตที่สร้างอาชีพให้กับเราและก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างเธอคนนี้ค่ะน้องแมท See You Fit Girl ค่ะ

สวัสดีค่ะแมทนะคะพิมออนโมคาสมิธค่ะปัจจุบันนะคะแมทก็เป็น personal trainer นะคะแล้วก็เป็นบล็อกเกอร์แล้วก็เป็นเจ้าของเพจ See You Fit Girl ค่ะแล้วก็เป็นโค้ชนะคะของคลับวิ่งแล้วก็เป็นโค้ชของรายการขอขยับไทย PBS ด้วยค่ะทีนี้นะคะก่อนที่จะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยแมทก็ผ่านอะไรมาเยอะมากค่ะตัวแมทเองเนี่ยนะคะก็เริ่มนะคะเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนนึงเลยที่หาตัวเองไม่ค่อยเจอค่ะตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าอายุประมาณ21นะคะเราเรียนนิเทศนะคะซึ่งเราก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือเท่าไหร่รู้สึกว่าไม่ได้มีแพชชั่นกับสิ่งนี้นะคะแต่ทีนี้วันนึงนะคะแมก็เจอสิ่งที่แมชอบโดยบังเอิญค่ะก็คือเป็นปิดเทอมนึงนะคะก่อนที่แมจะไปฝึก งานแมก็ว่างมากเลยค่ะทุกคนเราไม่ได้เป็นคนที่มีแพชชั่นกับอะไรไม่ได้เป็นเด็กที่ป๊อปปูล่าเป็นเด็กกิจกรรมอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยวันนั้นเราก็คิดว่าเออเรามาหาอะไรทำให้มันเป็นประโยชน์ดีกว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็เหมือนเด็กผู้หญิง

รมดานะคะก็คือมีความอ้วนบ้างไม่พอใจส่วนนั้นไม่มั่นใจส่วนนี้ก็เลยตัดสินใจได้ว่างั้นเรามาออกกำลังกายดีกว่าทีนี้จุดเปลี่ยนเนี่ยมันมาถึงว่าวันหนึ่งมันเป็นช่วงที่เราจะต้องฝึกงานแล้วก็จะขึ้นปี4เราก็จะต้องเริ่มตัดสินใจแล้วว่าเอ๊ะฉันจะทำอาชีพอะไรดีตอนนั้นเนี่ยแมทออกกำลังกายจนเริ่มเห็นผลแล้วนะคะแมทก็เลยคิดว่าฉันชอบสิ่งนี้มากเลยอะรู้สึกว่าเราสามารถตื่นมาทำสิ่งนี้ได้ทุกวันไม่เหมือนการเรียนเลยปกติเนี่ยถ้าจะไปเรียน9โมงคือไม่อยากไปแล้วแต่ว่าฟิตเนสเนี่ยตื่นมาเข้าได้ตั้งแต่7โมงเช้าก่อนไปเรียนก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราไปเรียนเป็นเทรนเนอร์ดีกว่าเพราะว่าเราอยากจะทำอาชีพนี้จริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยไปเรียนนะคะเป็นเทรนเนอร์ซึ่งเป็นสถาบันที่เทรนเนอร์ทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการเรียนพวกนี้นะคะเพื่อที่จะได้ใบที่รับรองใบเซอร์ติฟายนะคะก็เป็นเซอร์ติฟายเพอร์ซันนอลเทรนเนอร์ที่สามารถเทรนได้ทั่วโลกนะคะแล้วปรากฏว่าพอเราเริ่มทำเป็นเทรนเนอร์เนี่ยความกดดันเนี่ยมันก็เริ่มมีมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถึงแม้จะยังไม่ได้สร้างเพจนะคะแต่ว่าแม่ก็โพสต์รูปออนไลน์ว่าอู้เราหุ่นดีนะเรามีความแบบฟิตนะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเบื้องหลังค่ะมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยมีปัญหากับตัวเองหนักมากถ้าย้อนไปตอนนั้นอาจจะยังไม่มีคนนะคะพูดถึงเรื่องของ eating disorder หรือว่าโรคเกี่ยวกับการผิดปกติเกี่ยวกับการกินนะคะซึ่งแม่เนี่ยเป็นในช่วงนั้นนะคะแม่เนี่ยต่อหน้าสื่อต่อหน้าเพื่อนๆแม่ก็จะกินของที่เฮลตี้ลงรูปอกไก่ไปเทรนลูกค้าก็จะบอกลูกค้าว่าอุ๊ยต้องกินแบบนี้นะแบบนี้ออกกําลังกายแบบนี้แต่พอเรากลับไปอยู่ที่บ้านนะคะเราก็กินกินกินกินกินกินจนหยุดไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยแม่ก็มีความคับข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอยู่สักพักใหญ่เลยจนตัดสินใจว่าเราจะเปิดเพจนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองมาได้ในระดับหนึ่งแล้วเราก็ตั้งใจที่จะแชร์ปัญหาแล้วก็วิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ให้กับผู้หญิงคนอื่นๆที่เริ่มออกกำลังกายเหมือนเราและคิดว่าวันหนึ่งเขาก็อาจจะเจอปัญหานี้ดังนั้นนะคะเพจ See You Fit Girl ก็เลยเกิดขึ้นค่ะแต่ทีนี้เนี่ยแม่คิดว่าจุดของ See You Fit Girl ที่มันทำให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันมากขึ้นเนี่ยก็คือว่าพอแมทอายุประมาณ25ร่างแมทพังมากพังในขณะที่ว่าแมทเนี่ยนอนตอนกลางคืนเนี่ยแมทนอนไม่ได้แมทจะนอนตีสามทุกคืนแมทจะนอนไม่หลับแล้วก่อนนอนแมทก็จะต้องกินจังฟู้ดและนอกจากนี้เนี่ยตอนที่แมททำงานอยู่เนี่ยทำเพจคู่กับเทรนเนอร์เนี่ยมันหนักมากตอนกลางวันแม่จะเทรนตอนกลางคืนแม่จะไปนั่งทำคอนเทนต์ซึ่งแม่จะนั่งทำคอนเทนต์อยู่ข้างนอกที่คาเฟ่ที่เปิด24ชั่วโมงอยู่เงี้ยชีวิตแม่จะวนลูปอยู่อย่างนี้นะคะจนวันหนึ่งเราอ้วนมากก็ได้รับคำคอมเมนต์ต่างๆนานาสายตาที่ดาวเราเพราะว่าเวลาที่เราเดินไปเทรนที่ไหนแล้วเราบอกเขาว่าเราอะเป็นเทรนเนอร์แต่ทำไมเธออ้วนทีนี้แม่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ไหวแล้วฉันต้องรักษาตัวเองแม่ก็เลยไปตรวจนะคะฮอร์โมนเรื่องของฮอร์โมนปรากฏว่าแม่ไปหาหมอหมอเนี่ยเจาะเลือดแม่เสร็จปุ๊บออกมาบอกว่าคุณอะมีฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนผู้หญิงที่หมดวัยประจำเดือนแล้ว คือฮอร์โมนต่ำมากซึ่งพอฮอร์โมนต่ำมากสิ่งที่ออกมาในตอนนั้นเนี่ย binge eating นะคะมันเป็นเรื่องของความเครียดเรื่องของฮอร์โมน binge eating เกี่ยวกับฮอร์โมนสิวแม่เนี่ยขึ้นตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยตัดสินใจที่จะรักษาฮอร์โมนของตัวเองนะคะแล้วก็ผ่านเจอร์นี่มากมายเลยทีนี้หลายๆคนเนี่ยคิดว่าเวลาที่เราอยู่ในโมเมนต์ที่มันมีปัญหามากๆเราจะต้องจมไปกับปัญหาซึ่งแมทอ่ะก็จมนะคะพูดตรงๆตอนนั้นแมทเป็นหลายโรคมากแมทเป็นทั้ง depression แมทเป็น binge eating แมทเป็นโรคฮอร์โมนไม่ปกติแล้วก็เรื่องของแพ้อาหารแฝงต่างๆมันรุมเร้ามากๆนะคะแต่ในช่วงนั้นเนี่ยแม่ก็ตัดสินใจว่าอ่ะไม่เป็นไรในเมื่อเรามีปัญหาคนอื่นก็คงมีเหมือนเรานั่นแหละแต่ปัญหาที่เราเป็นน่ะมันเป็นปัญหาที่ไม่เคยมีใครพูดออกมาเพราะว่าเวลาที่ทุกคนมองเห็นอินฟลูเอนเซอร์ในสายออกกําลังกายทุกคนจะคิดถึงภาพผู้หญิงที่ใส่มีซิกซ์แพคใส่สปอร์ตบราสวยงามหุ่นดีมีความสุขอารมณ์ดีตลอดเพราะว่าเราเป็นคนเฮลตี้แล้วก็ออกกําลังกายแต่วันนั้นแม่ก็คิดว่าไม่อ่ะฉันอยากจะโชว์ภาพที่ฉันน่าเกลียดน่าเกลียดเนี่ยออกกล้องไปเลยวันที่ฉันร้องไห้แล้วก็กินวันที่ฉันมีสิวแล้วมันระเบิดเต็มหน้าฉันก็จะถ่าย

ตัวเองไว้ซึ่งตอนนั้นแมทถ่ายทั้งหมดทั้งเจอร์นี่ที่มันยากลำบากมากแล้วก็มาเริ่มทำวิดีโอที่แชร์เจอร์นี่ของตัวเองว่าเธอรู้ไหมว่ามันมีเรื่องนะที่เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนไม่ปกติซึ่งบางคนที่อ้วนมาตลอดชีวิตที่รู้สึกว่าตัวเองบวมที่รู้สึกว่าตัวเองลดน้ำหนักเท่าไหร่ก็ลดไม่ได้คุณเป็นโรคนี้หรือเปล่าคุณเป็นโรคต่อมหมวกไตล้าหรือเปล่าเป็นหลายๆโรคที่ไม่ค่อยมีใครมาแชร์ในเรื่องพวกนี้เนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่เราไปโรงพยาบาลทั่วไปแล้วหมอจะบอกว่าเราเป็นโรคนี้แต่มันเหมือนเป็นภาวะซึ่งมันเป็นปัญหาที่หลายๆคนประสบแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรอยู่แมนก็เลยแชร์สิ่งพวกนี้ออกมาในเวที่มันเรียลมากๆคือตัวแมนเองเนี่ยแมนคิดว่าแมนผ่านการสื่อสารมาหลายแบบมากๆนะคะซึ่งทุกแบบทุกการสื่อสารที่แมนทำมาตั้งแต่เริ่มต้นโดยที่แมนยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอะค่ะสิ่งที่มันมาก็คือมันมีความจริงใจและความเรียลอยู่ในนั้นคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดสิ่งเนี้ยที่มันจะมีประโยชน์กับคนอื่นบางทีเราอาจจะไม่จําเป็นต้องดูเป็นคนสวยเป็นคนฟิตในสายตาคนอื่นแต่ถ้าสิ่งที่เราพูดเขาได้ประโยชน์แม้ว่ามันโอเค

อนที่แมทเป็นเทรนเนอร์การสื่อสารของแมทเนี่ยก็คือ one on one พูดกับลูกค้าเทรนเนอร์หลายๆคนเนี่ยนะคะก็เขาจะใช้วิธีการที่อาจจะดุอาจจะทำแบบต้องพุชมากๆนะคะให้แบบเต็มที่กับการออกกำลังกายเต็มที่กับการไดเอทต้องเป๊ะนะแต่อย่างตัวแมทจะเป็นคนที่เทรนลูกเทรนแบบเข้าใจในที่นี้คือเรารู้ว่าลูกเทรนเราเป็นผู้หญิงบางทีมาโอ้โหฟึดฟัดเลยมองแล้วเป็นไรอ๋อประจำเดือนมาหรือบางทีเขาก็เหนื่อยมากทำไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็จะต้องใช้วิธีการสื่อสารการพูดกับเขาให้เข้าใจอันนี้มันเป็นการพูดแค่สองคนนะคะการสื่อสารแบบนึงที่แมททำส่วนต่อมาในการทำเพจตัวแมทเองเนี่ยทำเพจมาตั้งแต่ตอนที่วิดีโอเนี่ยมันยังไม่ได้ฮิตมากแมทเป็นคนชอบเขียนมากแมทเป็นคนชอบเขียนอะไรยาวๆแล้วก็เอ็กซ์เพรสอธิบายสิ่งที่เราอยากจะบอกออกไปซึ่งเวลาเราเขียนเนี่ยนะคะเราก็จะคิดว่าเราอยากเขียนสื่อถึงเพื่อนของเราเราไม่ได้อยากจะเขียนให้มันดูเป๊ะดูสวยแต่เราอยากจะสื่อให้มันถึงอะไรสื่อให้มันถึงแก่นว่าแบบโอ้ฉันรู้สึกแบบนี้นะฉันอยากจะเล่าแบบนี้ให้เพื่อนของฉันฟังอะไรแบบนี้ค่ะ

็นโค้ชทีนี้เนี่ยสโคปของการที่เราเป็นโค้ชเนี่ยเราต้องคุมคนหมู่มากเราต้องสื่อสารกับคนหมู่มากให้เห็นภาพนะคะก็คือแม้เป็นโค้ชคลับวิ่งมีขนาดอีเวนต์ตั้งแต่ประมาณ20ไปจนถึง200คนซึ่งหน้าที่ของโค้ชเนี่ยคือคนที่จะต้องดูแลผู้คนนักวิ่งต่างๆที่เข้ามาวิ่งนะคะเราเป็นคนโฮสต์งานตั้งแต่ต้นจนจบและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการสอนเทรนนิ่งคลาสในแต่ละสัปดาห์ที่เราก็จะต้องสอนนักวิ่งซึ่งคลาสนึงเนี่ยก็จะประมาณ 20-30 คนซึ่งบอกเลยว่าการสื่อสารกับคนหมู่มากตรงหน้าแบบเนี้ยค่ะก็แตกต่างกันไปอีกเพราะว่าเราต้องการพลังสูงมากในการที่เราจะต้องพยายามพุชคนแล้วก็ทำให้เขาตั้งใจฟังและตั้งใจทำตามเรานะคะ

มาถึงการเป็นโค้ชอีกรายการนึงนะคะก็คือรายการขอขยับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสอนออกกำลังกายโดยตรงเลยนะคะซึ่งกลุ่มผู้ชมของเราเนี่ยก็จะต่างไปอีกเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชมของขอขยับเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเราก็จะต้องมีวิธีการพูดที่มีความชัดเจนมากขึ้นพูดช้าลงก็จะไม่เหมือนการพูดกับเทรนลูกเทรนเพื่อนๆหรือว่าโค้ชขับวิ่งหรือว่าเวลาที่เราพูดใน Instagram หรือว่าทำใน YouTube เพราะว่าอันนั้นเนี่ยก็คือจะพูดแบบสนุกสนานรวดเร็วแต่พอมาเป็นขอขยับเนี่ยก็จะพูดอีกแบบนึงสื่อสารอีกแบบนึงโดยเวลาที่เราทำสอนรายการขอขยับเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพูดเยอะมากแต่ว่าเราจะต้องพูดให้เขาเห็นภาพและเข้าใจว่าเวลาจะออกกำลังกายทำท่านี้ตรงไหนคือส่วนสำคัญแล้วก็ให้เขาทำตาม

้นเนี่ยมันก็คิดว่าการสื่อสารแล้วก็การพูดเนี่ยเป็นส่วนที่ใหญ่มากๆนะคะสำหรับอาชีพของแมทเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เราคิดถึงอาชีพ

ประเด็นการสื่อสารเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่าสิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันจำเป็นที่จะต้องโมทิเวตคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอคนที่เขากำลังดูเราอยู่ให้เขาลุกขึ้นมาออกกำลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ

0: ครบถ้วนกระบวนความนะคะจริงๆนะมันสำคัญมากๆเลยน้องแม้ทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงสาเหตุน้องแม้บอกว่าตอนนั้นที่เป็นบินช์เนี่ยมีปัญหาเรื่องการกินเนี่ยมาจากความเครียดใช่ไหมคะแล้วหายยังไงอ
1: ่ะ
0: ใช้เวลานานไหมเพราะตอนนี้เป็นเยอะมาก
1: ฮิตมากเป็นโรคที่ฮิตฮอตมากในยุคปัจจุบันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการบินช์เนี่ยนะคะมันมีต้นเหตุมาจากหลายสาเหตุตัวแม่เองแม่ไม่ได้เป็นแพทย์แต่แม่ใช้ประสบการณ์ของตัวเองคนบางคนเนี่ยบินช์เพราะว่าความเครียดในจิตใจของตัวเองบางคนบินช์เพราะว่าทรามาที่มีมาแต่ตั้งนาน
0: ในอดีต
1: ใช่ค่ะคนบางคนเวลาเครียดแล้วอาจจะกินบางคนไม่กินเลยอันนี้ก็เป็นต้นเหตุของบินช์อย่างนึงส่วนในเวของแม่ตอนสาเหตุเริ่มต้นเนี่ยก็คือการที่เราเครียดกับการคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเยอะเกินไป
0: มันเลยทำให้ร่างกายเครียดโดยไม่รู้ตัว
1: ถูกต้องค่ะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะมันเลยพุชร่างกายออกมาให้มันกลายเป็นว่ามันระเบิดเลย
0: นั่น
1: มันอยากได้ทุกอย่างมันอยากจะกินทุกอย่างที่เราเคยห้ามที่เราห้ามตัวเองที่เราไปเบียดเบียนเขาโดยการที่เราต้องไปออกกำลังกายหนักๆ
0: โอ้
1: ซึ่งจริงๆแล้วแม่คิดว่าเป็นสาเหตุของหลายๆคนยุคนี้ที่เป็นเพราะว่าพูดตรงๆว่าไดเอทคัลเจอร์มันพุชเราให้เราจะต้องไปในทางที่ว่าเราจะต้องสวยเราจะต้องผอมและคนมีวินัยคือคนที่ยอดเยี่ยม
0: ใช
1: ่ถูกไหมคะ
0: ผิดสัจจะฉันคือคนห่วยคนหนึ่ง
1: ใช่หรือถ้าเรากินอันนี้
0: มันเป็นวงจรอุบาทของความโทษตัวเอง
1: ใช่ค่ะ

0: guilt มันมีคำหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาเรียกว่า guilt create guilt นะคะคือยิ่งคุณรู้สึกผิดคุณจะยิ่งทำให้ตัวเองต้องผิดอีก
1: จริงมาก
0: ฉะนั้นเราต้องอยู่แบบ guilt free ค่ะคือไม่ได้แปลว่าหลังจากนี้จะกินแบบไม่รู้สึกผิดยืดหยุ่น
1: ใช่
0: หลังจากนั้นแก้ด้วยวิธีไหนคะน้องแมท
1: เอาจริงๆนะคะตัวแมทเนี่ยแมทเป็นบิงช์มายาวนานมากแมทคิดว่าเกิน5ปี
0: ว้าว
1: ซึ่งในแต่ละช่วงของแมทเนี่ยช่วงแรกแมทแก้ด้วยกันที่แมทเลิกไดเอทเลยแมททิ้งหมดเลยเราลองกลับมาใช้ชีวิตเป็นคนปกติดูเพราะว่าในตอนนั้นสิ่งที่แมทคิดก็คือมีคนตั้งหลายคนที่เป็นคนปกติไม่ได้ใช้ชีวิตบ้าคลั่งฟิตเนสแต่เขาก็ไม่ได้อ้วนดังนั้นมันก็เลยปล่อยค่
0: ะ
1: ปล่อยไม่ไปออกกำลังกายเยอะๆไม่ไปคุมตัวเองขนาดนั้นอาการมันก็ดีขึ้นค่ะทีนี้มันมีอีกเอพิโซดหนึ่งของการบินช์ของแมนนะคะก็คือพอเริ่มโตขึ้นหลังจากการเป็น first jobber เนี่ยสาเหตุที่ทำให้เราบินช์มันต่างไปละมันเป็นเพราะว่าเราเครียดเราเครียดกับการที่อาชีพนะคะเราเป็นฟรีแลนซ์มันไม่มีหลักแหล่งมันยังหาทิศทางของตัวเองไม่เจอ
0: ความมั่นคงปลอดภัยมันยังไม่ 100% ในใจเรา
1: วิธีที่แมทกลับมาก็คือแมทกลับมาดูแลตัวเองแบบเริ่มต้นแบบเบสิกที่สุดนอนให้ดีกินให้ดีไม่เครียดแต่ไอ้เรื่องไม่เครียดเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเวลาคนที่เราคิดถึงเรื่องการเครียดเนี่ยเราก็จะคิดถึงแค่ว่าหัวสมองแต่จริงๆแล้วความเครียดอยู่ที่ร่างกายด้วยถ้าคุณออกกําลังกายเยอะเกินไปแล้วไม่พักผ่อนคุณก็เครียดนะคะดังนั้นก็คือดูแลเรื่องพวกเนี้ยจัดการอาหารใหม่หมดกินอาหารจากธรรมชาตินอนให้ดีแล้วก็แก้ปัญหาชีวิตซะก็จะไม่เครียด

0: มันต้องแก้ให้ถูกจุดคือในเชิงจิตวิทยานะคะคุณผู้ชมอันนี้ครูแชร์ให้ฟังคนที่ไปติดการกินเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่น้องแมนพูดมาเลยค่ะฐานของมนุษย์เนี่ยมันจะมีความต้องการพื้นฐานอยู่6ข้อ1ในข้อ1ใน6ข้อนั้นคือ certainty คือ need ความต้องการที่จะรู้สึกปลอดภัยนะคะรู้สึกมั่นคงทีนี้พอเรามีความไม่มั่นคงอยู่เนี่ยจิตเนี่ยมันจับความมั่นคงไม่ได้มันจะไปหาละอันนี้ความมั่นคงมันเทียบเท่ากับอะไรมันคือคำว่าสบายใจวางใจคลายใจ
1: ใช่
0: ฉะนั้นอะไรล่ะที่จะทำให้ฉันสบายใจวางใจคลายใจอ่าฮ่าของอร่อยนี่เองบางคนติดเป็นกินบางคนติดโอ้โหไปทางช้อปปิ้งนะคะการพนันเที่ยวเซ็กซ์

0: ไอ้แบบนั้นก็มีเลยนะคะถ้าเกิดคนที่หนีโลกคือไม่แก้อย่างถูกจุดนะคะถามรูทีนวันนี้หน่อยได้มั้ยเผื่อสาวๆดูอยู่จะได้แบบว่าตามพี่แม้ได้แบบไม่เครียดเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไป
1: ค่ะรูทีนวันนี้ก็คือมันเน้นความพอดีเป็นหลักค
0: ่ะ
1: คือพอดีเนี่ยเราถามร่างกายเราเองเราไม่ถามคนอื่นเพราะว่าสภาพร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวันหลังแม้เนี่ยแม้เน้นการทานอาหารจากธรรมชาติเป็นหลักนะคะกินให้ร่างกายรู้สึกอิ่มจากภายในให้รู้สึกว่าเราได้อาหารได้สารอาหารนั้นที่มันมีพลังชีวิตมีประโยชน์นะคะอย่างที่สองก็คือเรื่องของการนอนการนอนเนี่ยแม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ทำยากมากในสมัยนี้เพราะว่าเรามีมือถือมีอะไรนู่นนี่นั่นทำเป็นร้อยอย่างในหนึ่งวันแต่แม้คนพบว่าการนอนเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราได้นิ่งสงบที่สุดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของเราได้ฟื้นฟูสุดท้ายอย่างที่สามคือเรื่องของความเครียดซึ่งแม่คิดว่าเรื่องของความเครียดอันนี้ยากกว่าการนอนอีกในยุคนี้ที่ข้อมูลต่างๆมันไหลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยความเครียดของแม่เนี่ยแม่ก็จะจำกัดด้วยการที่เวลาแม่เสพสื่อแม่ก็จะมีเฟรนด์ลิสต์ที่เราอยากจะดูเพจที่เราอยากจะติดตามแล้วก็อีกอย่างนึงที่คนพบใหม่ของตัวเองที่ทำเราเวิร์กก็คือแม่ชอบนั่งสวดมนต์ตอนเช้าพอแม่รู้สึกว่าสวดมนต์เราไม่ได้ขอปาฏิหาริย์แต่ว่าเราขอให้จิตใจเรานิ่งแล้วพอเรานิ่งวันนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรเข้ามากระทบเราเราก็จะมีสติที่จะแก้ปัญหาที่จะคิดดังนั้นมันก็ไม่เกิดปัญหาแล้วเราก็จะไม่อยากกินนู่นนี่นั่นอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้เราครบแล้วเราเติมเต็มตัวเราเองทุกอย่างแล้วมันก็ไม่บินช
0: ์โอ้ครูบอกเลยนะคะว่าน้องแม้เนี่ยเป็นตัวแทนของการสรุปคลาสในซีซั่นก่อนๆของครูได้ดีมากทักษะการสื่อสารเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าวันนี้น้องแม้ได้แชร์ให้เราฟังว่าการสื่อสารคุณต้องรู้ก่อนคุณคุยกับใครใช่ไหมคะคุณคุยกับคนตัวต่อตัวคุณคุยกับคนเป็นสาธารณะแล้วคนที่คุณคุยเนี่ยเป็นเพื่อนหรือเป็นแม่บ้านเห็นไหมคะลักษณะการสื่อสารของเขาจะมีการปรับไปสู่ออดิเอนซ์ของเขาหรือผู้ชมของเขาแล้วนอกเหนือจากนั้นได้ยินสตอรี่เทลลิ่งไหมคะที่เราสอนกันมานะคะสตอรี่เทลลิ่งหรือการเล่าเรื่องของแมทเนี่ยมาจากตัวละครที่เป็นไงมาก่อนต้องไม่รู้มาก่อนพลาดมาก่อนผิดมาก่อนเขาเรียกว่าคนจริงอะไม่งั้นถ้าเกิดเขาแบบดีมาฉันเกิดมาสวยเลยซิกแพคมาตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยใครจะมาตามเพราะเขาก็จะบอกได้แค่ว่าใช่สิเธอเก่งนี่เธอโชคดีนี่แต่วันนี้ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้มากับโชคเขาทำให้เราเห็นเส้นทางของเขาว่ากว่าเขาจะมาถึงวันนี้ได้เขาผ่านอะไรมาบ้างผ่านการเล่าเรื่องฉะนั้นวันนี้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทุกเรื่องเล่าของคุณทุกบาดแผลของคุณน่ะคือมูลค่านะที่คุณจะไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อีกอันนึงถ้าจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของอิคิไกที่คุณเคยสอนไปจำได้ไหมคะอีกทีกายคือเราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขตื่นมาอย่างมีความสุขได้ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักทำมันได้ดีนะเป็นประโยชน์กับคนแล้วก็มีคนจ้างให้เราทำครบไหมคะผู้หญิงคนนี้ไม่เคยรู้จักอะไรมาก่อนว่าฉันจะทำอะไรเก่งอะไรแต่เลือกที่จะออกไปหาค่ะไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆแล้วจะปิ้งออกมาได้โอ้ฉันคงชอบสิ่งนี้เขาเลือกทำแอคทิวิตี้แล้วพอวันที่เขาเจอสิ่งที่เขารักเขาไม่ใช่แค่รักแล้วออกมาหาเงินจากคนอื่นเลยเขาไปศึกษาเอาจริงเอาจังเห็นไหมคะจนทำได้ดีพอทำได้ดีปุ๊บมีคนได้ประโยชน์จากเขาวันนี้เขาก็ใช้อาชีพนี้ดูแลตัวเองได้อย่างเต็มเกียรติภูมิและสุดท้ายสิ่งที่ทำให้เขาอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้มันมาจากฐานใจข้อหนึ่งที่สำคัญมากคือความกล้าหาญเขากล้าที่จะจริงกับตัวเองค่ะเขากล้าที่จะเพราะวันที่เขาอยากที่จะเป็นแบบที่สังคมบอกฉันต้องสวยแบบที่สังคมบอกโอ้โหมันเครียดมากเลยนะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันหนักมันเอาคนทุกคนในโลกมาแบกไว้บนบ่าแต่วันหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้กล้าที่จะฉันร้องไห้ให้ดูเลยเนี่ยว่าฉันกำลังเจ็บปวดฉันกำลังจะกินให้เธอดูเลยบนใบหน้าที่ฉันเป็นสิวเคราะห์เนี่ยฉันมีปัญหาเดียวกับเธอฉะนั้นวันนี้คุณไม่ต้องรอให้คุณเพอร์เฟกต์ค่ะความไม่เพอร์เฟกต์ของคุณเนี่ยเป็นประโยชน์ในการที่คุณจะเล่าเรื่องแล้วสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนวันนี้น้องแมทสามารถก้าวข้ามเรื่องราวต่างๆโดยการที่กลับมาจริงกับตัวเองฟังเสียงของหัวใจให้ตัวเองไม่ต้องไปวิ่งไล่สายแสหาสิ่งต่างเติมเต็มเพราะเขารู้วิธีเติมหัวใจของเขาด้วยตัวของเขาเองโอ้วันนี้เป็นประโยชน์มากๆแล้วครูมั่นใจเลยนะคะว่าใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าตอนนี้ฉันมีปัญหาเริ่มเห็นทางแล้วนะคะเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่จะเอาปัญหาของเราไปสร้างเป็นประโยชน์ในวันที่คุณก้าวข้ามได้คุณจะพาคนอีกมากมายก้าวข้ามมาเหมือนกับที่คุณผ่านมาได้

0: ่อนที่เราจะเลิกไปครูอยากให้แมสค่ะช่วยแชร์ให้กับคนที่วันนี้เขาอาจจะมีความทุกข์มีปัญหานะคะแล้วเราจะเทิร์นมันเราจะเปลี่ยนมันให้มันเป็นโอกาสเหมือนกับที่แมสทำได้ยังไงอยากให้กำลังใจกับคนเหล่านั้นหน่อยค่ะ
1: ได้ค่ะจริงๆแล้วนะคะแม่ก็เชื่อว่าทุกคนน่ะมีปัญหาของตัวเองหมดนะคะซึ่งตัวแม่เองเนี่ยตอนที่แม่เด็กๆนะคะแม่มีปัญหาเยอะมากเลยตั้งแต่ครอบครัวอะไรต่างๆวันนั้นเนี่ยแม่มองหาใครแม่ก็หาคนที่จะมาเป็นต้นแบบไม่เจอในวันนี้ที่แม่ได้มีสื่อที่จะสื่อสารกับคนอื่นต่อไปเนี่ยนะคะแม่ก็เลยพยายามที่จะแก้ปัญหาให้คนอื่นแชร์เรื่องราวเหล่านี้เพื่อเผื่อว่าจะมีคนอื่นที่เขาเป็นเหมือนเราตอนเด็กๆเนี่ยเขาหาอยู่ว่าจะแก้วิธีนี้ยังไงดีนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาอยู่เนี่ยเราลองนะคะแก้ปัญหาตัวเองถามตัวเองเยอะๆคุยกับตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยเราจะได้รับข้อมูลจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งนึงที่เราจะลืมก็คือเราลืมที่จะถามตัวเองคุยกับตัวเองศึกษาตัวเองวิเคราะห์หาข้อมูลของตัวเองค่ะซึ่งการที่เรารู้จักตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะรู้อะไรไม่สู้รู้จักตัวเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้พวกเราได้ความรู้กันไปแน่นๆส่วนในสัปดาห์หน้านะคะยังมีไอดอลที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราอีกมากมายจะเป็นใครติดตามชมได้ใน The Speech Idol ค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สำหรับใครนะคะที่ดูอยู่นะคะแล้วก็อยากจะเริ่มทำเพจนะคะแล้วก็คิดไม่ออกว่าเราจะเริ่มจากอะไรดีนะคะเพราะว่าตอนนี้พูดตรงๆนะว่าคอนเทนต์เนี่ยมันหลากหลายมากทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถทำเพจนะคะให้เป็นตัวเองเป็นตัวตนของตัวเองได้จริงๆเนี่ยก็คือชีวิตของเรานั่นแหละค่ะแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตที่ไม่เหมือนกันมีปัญหาที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ลองค้นหาไลฟ์สไตล์สิ่งที่ตัวเองชอบและปัญหาต่างๆที่เราสามารถแก้ได้ลองแชร์เรื่องเหล่านั้นนะคะลงไปเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนะคะถ้ามันสร้างประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ยแน่นอนยังไงก็จะมีคนมาติดตามเราเองโดยอัตโนมัตินะคะอย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามหรืออยากที่จะได้สปอนเซอร์นะคะแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่นค่ะ
2: เขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบท
3: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะเชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้ไม่เงียบมันไม่มีประโยชน์
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจดึงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DL

TV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนะนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญโดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะ I have a few outstanding bills to pay I have a few outstanding bills to pay ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเพเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะเราก็รีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลัง

เข้าสู่การเป็น active viewer active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆ นะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะ smartphoneแท็บเล็ตก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่ social network กันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีapplication ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Fi ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท student visa วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1 นี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสนับสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนเซเก้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีครับกลับมาFood Fit for Fiveกันอย่างเช่นเคยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์นะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision ซึ่ง

อาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash เนี่ยคือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collision ก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่เลยนะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เพื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมานะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันแล้วกันครับ The audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: โปรไฟล์เอพัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัฒน์เสียงทองครับวันนี้ผมพาเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณและก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
0: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าสตาร์บอร์ดและจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่าพอร์ตเอาท์สตาร์บอร์ดโฮมก็คือพอร์ตออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้วสตาร์บอร์ดโฮมนี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย POSH ก็จะอ่านว่า Posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ Modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า Posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะพักด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
1: ไม่ให้โดนแดด
0: ใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า Posh เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า Poshมันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าอะไรกว่าแบบนี้ไหมคะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: มาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพด
0: ใช่
1: โพดเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรือเยอะแยะมากมายเลย
0: ใช่คำแรกที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของ

0: ตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัวแอลนะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตตี
1: ้ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะหรือพี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร
0: ์เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่าคลาร์คคีย์สะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ QUAY แต่คำนี้อ่านว่าคีย์เหมือนคีย์กุญแจละค่ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเรียบไปตามถนนนะคะมีทางให้คนเดินค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าWAJRS Wharf เนี่ยจะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับโพสนะคะแต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือละค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
0: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเรา
0: ครับเราสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่เอกับน้อง
1: เอ
0: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอกก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Port of Call Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormAny port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan isn't ideal but any port in a storm will do John's plan isn't ideal but any port in a storm will do ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ

0: คะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอ๋ครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญญดากริติยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็นเอ็กซ์เพิร์ตีนะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่2นะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้ง2 อย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมาendorse นะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะเพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับคุณเพื่อนครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
2: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก believe นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค่ะ
1: ครับแหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญญดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
2: เอกิตติพัชแสงทองครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แหมน้องเอจ๋าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนอะ
2: AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
1: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นี่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
2: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอกครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
1: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอะน่าจะมี compete กับเขาได้
2: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
1: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะคะคือต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
2: โอ้นั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ AYC Food Fit for Five กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นจนเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Fire กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสแพเกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียวเนอะซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก
0: ็จะต้องสร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand awareness brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognitionbrand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องนึงเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวน by word of mouth by word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะTom knows of AYC Food Fit for Fight TV show by word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: ทอมรู้จักรายการ AYC Food Fit for Fight จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายยังเลยครับต้องไหนจ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ Food Fit for
2: Fight แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: วันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษเรื่องอะไรให้กับน้องๆกันล่ะคะ
1: วันนี้ครูพี่แนทจะพาน้องๆไปเติมพลังเรื่อง Present Perfect Tense กันค่ะโครงสร้างของ Present Perfect Tense คือ subject บวก have has บวก verb ช่องที่3นะคะเราจะใช้ Present Perfect Tense ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นฉันอยู่บ้านหลังนี้มา5ปีแล้ว
1: I have lived here for 5 years อยู่บ้านหลังนี้มา5ปีแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ค่ะ
0: ฉันทำงานในบริษัทนี้มาตั้งแต่ปี2019
1: I have worked in this company since 2019 2019ก็ทำงานที่นี่ตอนนี้ก็ยังทำอยู่ค่ะ
0: น้องๆสังเกตคำว่า have ในประโยค present perfect ไหมคะ have ในที่นี้เราไม่แปลว่ามีนะคะยกตัวอย่างเช่น I have worked แปลว่าฉันทำงานค่ะไม่ได้แปลว่าฉันมีงานนะคะ
1: ใน present perfect tense นะคะเจ้า has have เนี่ยมันเป็นแค่ verb ช่วยเท่านั้นเองค่ะน้องๆไม่จำเป็นต้องแปล has have เลยค่ะเราสามารถแปลกริยาหลักได้เลย
0: ยกตัวอย่างเช่น I have learned English for 6 years
1: ฉันเรียนภาษาอังกฤษมาแล้ว6ปีเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ค่ะแล้วคำว่า have learnedไม่ได้แปลว่ามีเรียนนะคะแต่แปลว่าเรียนเฉยๆเลยค่ะ has have เป็นแค่ verb ช่วยไม่ต้องแปลนะคะ
0: อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ I have swum in the pool for 2 hours
1: have swum ไม่ได้แปลว่ามีว่ายน้ำนะคะ has have เป็น verb ช่วยเฉยๆเราสามารถแปลว่าว่ายน้ำไปได้เลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นขอเน้นย้ำเลยนะคะว่าโครงสร้าง present perfect tense เนี่ยเราจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังสามารถใช้กับเหตุการณ์ที่จบแล้วเสร็จสิ้นแล้วได้อีกด้วยค่ะ
1: ตัวอย่างเช่น I have finished my homework
0: ฉันทำการบ้านเสร็จแล้ว
1: I have cleaned my room
0: ฉันทำความสะอาดห้องเรียบร้อยแล้วและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ Chris Jobs อย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี present perfect tense อยู่ตรงไหนบ้างใบให้นะคะโครงสร้างก็คือ subject บวก has have บวก verb ช่องที่3ค่ะไปดูกันเลย

0: What are you doing?
1: I'm playing game.
0: นี่เพลงเกมเหรอกระพริบตาทำไมเนี่ยฮะ
1: เพลงเกมโอ
0: ้อะไร
1: โอ้ดูสิหนูต้องเล่นใหม่เลยเนี่ย
2: What are you up to?
1: Up to you.
2: What are you up to?
1: Up to you.
3: Go go go.
1: ค่ะ
3: เมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงฝรั่งเนี่ยนะเขาพูดว่า What are you up to?
1: ค่ะ
3: แล้วกูก็ไปตอบ Up to you.
1: อ้าวไม่ถูกหรอคะ
3: ไม่ใช่ดิ What are you up to? มันก็คือสาขาสองของ What are you doing? ทำอะไรอยู่
1: อ๋อ
3: ใช่ไหมฉันก็ถามว่าทำอะไรอยู่แล้วเธอไปบอกแล้วแต่ตัวเธอเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องตอบสิว่าเรากำลังทำอะไร
1: I'm playing internet and playing game
2: และนี่จะต้องพูดว่า surfing the internet นะครับ
1: อ๋อโอเคค่ะ I'm surfing the internet and playing game เสียงใครอะคุณคุณ
3: ดูในกระจกสิ
1: โอ้ยสวัสดีค่ะบอส
2: คุณคุก please get back to work
1: โอเคค่ะโอเคค่ะ
2: โอเคคุณคุก I have good news and bad news
1: What is the good news ค่ะ
2: Okay, excluding just now, you have been doing very good. So you have passed your probation.
1: Yes, no. มาทำงานแป๊บเดียวให้ vacation พักร้อนแล้ว
2: I did not say vacation. I said you passed your probation.
1: Aww, probation. แปลว่าอะไรคะ
3: โอ้โห pass the probation ก็คือผ่านโปรไง
2: And also, I am going to give you a raise and a promotion.
1: เดี๋ยวก่อนนะ raise แข่งขันโปรโมชั่นส่งเสริมการขายคือบอสจะให้ไปส่งเสริมการขายแข่งขันกับพวกเซลล์อะไรอะฉันเข้างานมาไม่นานจะเป็นเลขาทำไมฉันจะต้องไปทำอะไรพวกนี้ด้วยอะ
3: กุ๊กสรุปสิ่งที่นายเขาให้มาเนี่ยเอาหรือไม่เอา
1: ไม่เอา
3: แน่นะ
1: แน่
3: ถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังคุณชมครับสิ่งที่นายฝรั่งเพิ่งบอกกับเลขาสุดโปรดของตัวเองนะครับก็คือ I will give you a raise and a promotion แต่ปฏิโทษน้องกุ๊กไก่นะครับก็ไปฟังว่า a raise ก็คือการแข่งขันส่วน promotion ก็คือการส่งเสริมการขายอย่างที่ชาวไทยอาจจะรู้จักถูกต้องไหมครับแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสิ่งที่นายฝรั่งเขาพูดก็คือ a raise R A I S E raise ก็มาจากคำว่า a pay raise raise แปลว่ายกระดับ pay ก็คือจ่ายยกระดับการจ่ายก็คือขึ้นเงินเดือนนั่นเองครับอันดับที่สองก็คือ promotionไม่ได้แปลว่าการส่งเสริมการขายเท่านั้นนะครับแต่ก็มาจากคำว่า promote ที่สามารถที่จะแปลได้ก็คือเลื่อนตำแหน่งนั่นเองครับดังนั้นสิ่งที่นายฝรั่งก็ให้น้องกุ๊กก็คือเขาจะขึ้นเงินเดือนและเลื่อนตำแหน่งให้กุ๊กนั่นเองครับสรุปเอาไม่เอา
1: เอาสิคะโอ้โห thank you very much
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆรายการคริสจ๊อบเห็น present perfect tense กันไหมคะครูพี่แนทเห็นนะคะจากการที่เจ้านายชาวต่างชาติได้บอกกับพี่กุ๊กว่า you have passedYour probation คุณได้ผ่านการช่วงทดลองงานเรียบร้อยแล้วสังเกตเห็นไหมคะคำว่า have passed verb to have บวก verb ช่องที่3เป็น present perfect ค่ะเราจะบอกว่าทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใช้กับเหตุการณ์ที่จบแล้วเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราจะใช้3คำนี้ค่ะคำว่า just already แล้วก็ yet คำว่า just นะคะแปลว่าเพิ่งคำว่า alreadyแปลว่าเรียบร้อยแล้วคำว่า yet แปลว่ายังค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ I have just finished my homework ฉันเพิ่งทำการบ้านเสร็จค่ะถ้าเราใช้ already ที่แปลว่าเรียบร้อยแล้วน้องๆทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใช้คำว่า I have already finished my homework ฉันทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ just แปลว่าเพิ่งalready แปลว่าเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าน้องๆยังทำการบ้านไม่เสร็จเราสามารถใช้คำว่า get ที่แปลว่ายังมาช่วยได้ค่ะ a และถ้าเกิดว่าเราใช้ get แล้วนะคะเราจะต้องมี not เข้ามาช่วยค่ะในประโยคปฏิเสธยกตัวอย่างเช่นฉันยังทำการบ้านไม่เสร็จภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า I have not finished my homework yet
1: ไม่ยากเลยค่ะการใช้ present perfect การใช้ present perfect tense ใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโครงสร้างคือ check บวก has have บวก verb ช่องที่3ค่ะ
4: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการ Itchy Feet แล้วอย่าลืมนะคะดูว่ามีคำบอกเวลาคำไหนบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับ present perfect tense ไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ

0: Yeah, this seems like the right place. ที่นี่แหละมาถูกที่แล้วไปกันเลยดีกว่าไปแล้ว Come on.
1: ใจบันดาลแรงเป็นกิจกรรมการกุศลที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้สัมผัสประสบการณ์การดำน้ำลึกก่อนถึงวันดำจริงในทะเลผู้ร่วมกิจกรรมต้องเข้ารับการอบรมเข้มจากผู้เชี่ยวชาญก่อนและต้องผ่านการฝึกในสระว่ายน้ำอีก1วันเต็มด้วยสภาพแวดล้อมใต้น้ำที่อาจเป็นอันตรายนักดำน้ำผู้พิการทุกคนจึงจำเป็นต้องผ่านการทดสอบที่เรียกว่า skillabilityสำหรับผู้พิการ5ชีวิตที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ปกติแล้วทุกคนจะนั่งรถเข็นกันตลอดเพราะ2คนไม่เหลือขาเลยและอีก3คนก็ขยับขาไม่ได้เลย
0: And here we are with our client ตอนนี้เราก็อยู่กับลูกค้าของเราแล้วนะครับที่โทรมาเมื่อสักครู่นะครับน้องนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์นะครับน้องทันครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอเค so Miking you with this outfit might be a bit difficult, so I'm gonna put this on your
2: snorkel.
0: Right? All right, cool. So you're a student at Thammasat University's Faculty of
2: Faculty of Journalism and Mass Communication.
0: Okay, at Thammasat. He's still studying at Thammasat.
2: For the freshie.
0: Oh, okay, fine. So why do you want to give the underwater experience a go? Why do you want to try to test or want to try to dive into the underwater world right
2: now? Because I like a turtle.
0: You like turtles?
2: Yeah.
0: You like turtles?
2: Yeah. Because I would like to see the turtle in the under the water. แค่มีความรู้สึกว่าอยากเข้าไปใกล้มากกว่าการที่แบบเหมือนอยู่มีกระจกกั้นอะไรเงี้ย
0: ค่ะโอเคเข้าใจแล้วนะฮะ Sorry to ask คือขอโทษเนี่ยที่ต้องถามว่า How long have you been in a wheelchair อยู่ใน wheelchair มากี่ปีแล้วคะเนี่ย
2: I rather the I sit on a wheelchair for the 5 years when I was young I normally have two legs but the 5 years ago I decided to go to the study at the Singapore's weeks left I have an accident somebody pushed me on the tracks suddenly the train is the crossing my the two legs
0: wow yes. okay ก็คือว่าพูดง่ายคือตอนนั้นไปเรียนที่สิงคโปร์อาทิตย์นึงจะกลับบ้านอยู่แล้ว
2: yeah.
0: ไปรอรถไฟอยู่แล้วอีท่าไหนก็โดนผลัก
2: yeah.
0: ตกลงไปแล้วก็เลยสูญเสียขาทั้งสองข้าง but you're okay now
2: yes now I'm okay yeah. but I can walk by prosthesis
0: right oh okay yeah. มีขาเทียม
2: yes.
0: okay so yourePhysically and mentally fine now.
2: Yes.
0: นะทั้งร่างกายและจิตใจนะ
2: Sure.
0: All right. Last question before you go training with your friends. What do you expect from this trip? สิ่งที่กำลังจะทำเนี่ยหนูจะลงไปว่ายน้ำไปดำน้ำนะครับจากที่เป็นเนี่ยหนูคาดหวังอะไรเอาจริงที่ไม่ใช่เรื่องเต่า Leave the turtles alone. Okay.
2: Okay. Okay. I expect I can go walk and no limitations in my life.
0: You want to overcome.
2: Yes. I can do everything. Mm.Although it's underwater, I can do that.
0: โอเคเบสสลัดนะเดี๋ยวพี่เต้จะเสียสละนั่งรอหนูวันนี
2: ้ไม่รอได้กันเหรอ
0: ไม่รอ That's good. Okay, have fun.
2: Okay, thank you.

0: น้ำแบบสกูบาไดฟิ่งก็มีนานแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับใครหลายคนนะคะจะมาคุยกับตัวจริงเรื่องดำน้ำกันวันนี้ค่ะกับครูดึงนะคะ The Diving Instructor Trainer คือเป็นครูของครูสอนดำน้ำอีกทีนึงนะคะคนนี้เจ๋งมากๆเลยสวัสดีครูดึงค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: So how long have you been a diving instructor เป็นครูสอนดำน้ำมานานแค่ไหนแล้วคะ
1: I was the scuba instructor diver since 2003 and I finished from instructor trainer in 2007
0: ปี2003เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คือเริ่มเป็นเรื่องของสอนดำน้ำ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็2007เนี่ยก
1: ็
0: คือเป็นครูสอนดำน้ำที่เป็นครูหัดครูอีกทีนึง
1: ใช่ครับเราเรียกว่าเป็น instructor trainer หรือ course director นั่นเอง
0: So you're now training physically disabled people to go scuba diving How's that different from training able-bodied divers คือคุณครูเนี่ยสอนผู้พิการด้วยในการดำน้ำนะคะมันแตกต่างจากการสอนคนธรรมดาทั่วไปยังไงคะ
1: A little bit different when we take care of them because some people they have no leg or they doesn't work for the hand only left hand the physical the different so the way to diving is different
0: ก็คือลักษณะทางกายภาพเนี่ยแตกต่างกันอาจจะบางท่านอาจจะแบบไม่มีแขนขาหรือว่าแขนขาใช้งานไม่สะดวกจะต้องแบบมีวิธีในการสอนแตกต่างกันด้วยขอบคุณครูดึงมาก
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเจอประโยค present perfect กันหรือเปล่าคะ
3: ครูพี่เน็ตเจอนะคะพี่เต้คุยกับพี่ทันเป็นประโยค present perfect tense ค่ะที่ว่า I have been on the wheelchair for 5 yearsฉันอยู่บนวิวแชร์มาเป็นเวลา5ปีค
2: ่
3: ะ
2: เห็นไหมคะว่าตรงกับโครงสร้าง has have บวก verb ช่องที่3เป็น present perfect ค
3: ่
2: ะ
3: น้องๆคะตอนนี้เรามาเติมพลังกันในเรื่องของคำบอกเวลาใน present perfect กันดีกว่าค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะ present perfect เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราจะใช้คำบอกเวลา2คำด้วยกันค่ะคือคำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่

0: ถูกไหมคะฉะนั้นการจัดส่งภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า delivery delivery แปลว่าการจัดส่งค่ะเช่นการจัดส่งพิซซ่า pizza delivery จัดส่งพิซซ่าค่ะ
1: เอ๊แล้วถ้าอย่างนี้ครูเพนซื้อเสื้อเชิ้ตมาตัวหนึ่งใช่ไหมคะแล้วมันมีตำหนิครูเพนจะคืนสินค้าเราจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงคะครูพี่นุ่น
0: เราสามารถใช้คำว่า return ได้เลยค่ะ I would like to return this shirtฉันต้องการจะคืนเสื้อเชิ้ตตัวนี้ค่ะ
1: แล้วในกรณีที่ครูพี่เน็ตนะคะสั่งสินค้ามาแล้วแต่ว่าสินค้าไม่มาส่งครูพี่เน็ตอยากจะยกเลิกออเดอร์แล้วก็ขอคืนเงินครูพี่เน็ตจะพูดว่า please cancel my order and refund the money กรุณายกเลิกออเดอร์ของฉันแล้วก็คืนเงินด้วยค่ะ
0: โอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยครูพี่แนท
1: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำกันได้ไหมคะว่าตอนนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างมาทบทวนกันหน่อยดีกว่า
0: เรื่องแรกนะคะ present perfect มีโครงสร้างว่า subject บวก has have บวก verb ช่องที่3มีการใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่ for เป็นเวลาค่ะ
1: ใช่ค่ะ present perfect เราจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกอย่างนึงนะคะคือใช้กับสิ่งที่จบแล้วเสร็จสิ้นแล้วจะมีอยู่3คำด้วยกันคือ just already แล้วก็ yet คำว่า just แปลว่าเพิ่งคำว่า already แปลว่าเรียบร้อยแล้วและคำว่า yet แปลว่ายังต้องใช้คู่กับ not นะคะ
0: ต่อไปนะคะในประโยคคำถาม present perfect เราจะใช้คำว่า how long แปลว่านานแค่ไหนแล้วค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคำศัพท์อีก4คำวันนี้คือคำว่าสำเร็จachievement ที่เป็น noun แปลว่าความสำเร็จ achieve accomplish succeed สำเร็จทั้ง3คำเลยค่ะ
0: และเรื่องสุดท้ายนะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อขายค่ะคำแรกค่ะ delivery แปลว่าการจัดส่งค่ะคำที่2นะคะ return แปลว่าการคืนของค่ะและคำสุดท้าย refund การคืนเงินค่ะ
1: โอ้โหวันนี้น้องๆได้ทั้งคำศัพท์แล้วก็แกรมมาเยอะสุดๆไปเลยค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะเรียนภาษาอังกฤษแล้วอย่าลืมทบทวนคำศัพท์แล้วก็สะกดคำบ่อยๆถ้าภาษาอังกฤษไม่ทบทวนและไม่สะกดคำเนี่ยลืมหมดนะ
0: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นจะมาให้สำนวน Don't let the glass go under your feet
1: อย่าให้ความเกียจคร้านเป็นอุปสรรคของการทำงานค่ะ
0: และน้องๆสามารถมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
2: English Level Up
0: กันได้ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th